เชื่อมต่อที่จุดเซอร์วิสวาล์วนะครับเมื่อกี้เราได้ทําการเปิดวาล์วไว้แล้วนะครับเราก็นําสายสีน้ําเงินนะครับที่เป็นโลว์เพรสเชอร์นะครับไปเชื่อมต่อด้านโลว์เพรสเชอร์กับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนขันให้แน่นพอประมาณนะครับอย่าให้มีอากาศรั่วนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําสายสีเหลืองนะครับปลายสายสีเหลืองนะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เวกคัมนะครับเปิดในส่วนของเวกคัมขึ้นมานะครับจุดที่ทําการเชื่อมต่อนะครับนะจับสายสีเหลืองขึ้นสีเหลืองขึ้นมานะครับและทําการเชื่อมต่อเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กนะครับในส่วนของเครื่องเวกคัมนะครับและทำการเปิดระบบเวกคัมนะครับเมื่อเปิดนะครับนะเมื่อเปิดระบบเวกคัมเวกคัมก็จะทำงานนักเรียนจะได้ยินเสียงในส่วนของเวกคัมนะครับแล้วทำการเปิดในส่วนของเกตเมนิโฟนะครับด้านโลว์เพรสเชอร์ที่เราทำการเชื่อมต่อไว้นะครับนะนักเรียนฟังเสียงนะครับลักษณะการทํางานลักษณะของเวกคัมนะครับเมื่อเวกคัมทํางานนะครับเสียงเวลาที่มันทําการเวกระบบนะครับเสียงจะมีเสียงที่ดังนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสุญญากาศเมื่อไหร่แล้วเสียงจะเงียบลงนะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องดูนะครับที่จะเห็นด้วยภาพเลยนะครับก็ในส่วนของเกตเมนิโฟนะครับนะในส่วนของเข็มของเกตเมนิโฟเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณ30นะครับจะต้องลดลงอยู่ประมาณ-30นะครับนักเรียนต้องจำไว้นะครับนะแล้วก็ทําการติดตั้งไว้นะครับที่ตัวของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มันทํางานนะครับนะโดยเวลาที่ใช้ในการเวกเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เราทําการเวกนะครับก็ทําการตรวจสอบนะครับจุดต่อต่างๆนะครับให้แน่นนะครับว่ามีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยรั่วก็ทิ้งให้ระบบเวกคัมทำงานไปเลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เวกคัมกำลังในขณะที่เราทําการเวกคัมระบบอยู่นะครับในส่วนของระบบงานการติดตั้งระบบเครื่องทําความเย็นนะครับเราก็ยังทําส่วนอื่นต่อไปได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของงานท่อต่างๆนะครับแต่ครูจะนําไปสู่การเดินในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้านะครับเอาละครับนักเรียนในขณะที่เราทําการเวกคัมระบบอยู่นะครับเราสามารถที่จะทําในส่วนของวงจรอื่นๆได้อีกนะครับนะครูจะนําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาศึกษาก่อนนะครับว่าในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยมีการเชื่อมต่ออย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟรมคอยูนิตนะครับจุดต่อของวงจรไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ชุดคอนโทรลด้านล่างนะครับนะให้นักเรียนนะครับทําการเปิดออกมานะครับนะเปิดตามตําแหน่งของอุปกรณ์นะครับเพื่อศึกษาดูว่าในส่วนของตําแหน่งของการเดินสายเนี่ยเราจะต้องเดินสายจํานวนกี่เส้นนะครับโดยดูที่ตําแหน่งของบัตรบาร์นะครับตอนนี้เธอจะมีจุดเทอร์มินอลนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชุดคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับนักเรียนก็จะต้องมาเปิดดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามีการเชื่อมต่อทั้งหมดกี่จุดนะครับนะตอนนี้ครูเปิดออกมาแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตและคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับตอนนี้เราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของสายไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับแฟนคอยกับชุดคอนเดนเซนต์ก็คือชุดคอยร้อนกับชุดคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรันระบบในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับโดยสายที่ครูใช้ก็ครูจะใช้ในส่วนของสายที่เป็นสาย VCT นะครับเพราะคุณสมบัติของสาย VCT ก็คือมีฉนวนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยและมีตัวนำหลายเส้นอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับในการเดินวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับนักเรียนต้องดูนะครับว่าในส่วนของจุดต่อสายเนี่ยทั้งเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจุดจ่ายไฟอยู่ส่วนไหนนะครับเหมือนเครื่องปรับอากาศชุดนี้นะครับเราจะทําการจ่ายไฟฟ้านะครับเข้าที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับโดยมีจุดต่ออยู่ที่บัตรบาร์หรือว่าเทอร์มินอลจุดต่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกนะครับในส่วนของแหล่งจ่ายภายนอกก็คือแหล่งจ่ายที่มาจากไหนครับนักเรียนมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมครับเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทําหน้าที่ในการเปิดและจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็นำเหล็งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับมาต่อเข้ากับชุด condensing unit นะครับอันนี้นะครับครูก็ได้ทำการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับที่เชื่อมต่อมาจาก circuit breaker นะครับเพื่อทำการเปิดในส่วนของเหล็งจ่ายไฟ

ในส่วนของตำแหน่งนะครับเราก็สามารถดูที่ตัวเทอร์มินอลจุดต่อสายว่าตำแหน่งที่1เนี่ยคืออะไรนะครับตำแหน่งที่1ก็คือสายลายนะครับสายลายคือเส้นนี้นะครับสายเส้นสีน้ำตาลนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่จุดต่อสายนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าในส่วนของการติดตั้งในการปลอกสายนะครับถ้าเกิดเราปลอกสายที่มีระยะยาวมากเกินไปนะครับเราก็สมควรที่จะตัดนะครับเพราะว่าในส่วนของสายทองแดงที่โผล่นะครับก็ที่โผล่ออกมาก็ไม่ก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปตามทิศทางนะครับการเข้าสายนะครับอันต่อไปนะครับระบบสายนิวตรอนนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ระบบกล่าวนะครับอันนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับในขณะที่นักเรียนต่อแล้วเนี่ยนักเรียนลองมาโยกดูนะครับว่าสายเส้นไหนหลวมหรือว่าไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการทํางานนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะสั่นนะครับเราจะต้องดูความแข็งแรงของการเข้าสายด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการจ่ายไฟจากภายนอกนะครับให้กับชุด condensing unit แล้วนะครับอันต่อไปเราก็ทําการเชื่อมต่อในส่วนของชุด condensing unit กับชุดเป็น coil unit ก็คือคอยร้อนกับคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับก็ตามตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับในส่วนของ condensing unit กับเป็น coil unit เนี่ยนะครับมันจะมีเลขนะครับหรือตําแหน่งการเชื่อมต่อเนี่ยที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหมายเลข1เนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลข1ที่เป็น coil unit นะครับหมายเลข2ที่ condensing unit ก็เชื่อมต่อกับหมายเลข2หมายเลข3ก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลข3นะครับตามตำแหน่งของอุปกรณ์ได้เลยนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระหว่าง condensing unit กับ fan coil unit เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถไปดูคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้นะครับโดยในส่วนของคู่มือเนี่ยเวลาที่เราซื้อมานะครับเราก็จะมีคู่มือตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับที่บอกว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของคู่มือการเดินวงจรระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่ในคู่มือนี้นะครับเข้าสู่การเชื่อมต่อนะครับครูจะทําการเชื่อมต่อระหว่าง condensing unit กับ fan coil unit นะครับตามตําแหน่งของอุปกรณ์เลยนะครับตำแหน่งที่1นะครับก็คือหมายเลข1นะครับหมายเลข1หมายเลข1ก็คือตัวจะใช้สายสีน้ำตาลนะครับเชื่อมต่อหมายเลข1ออกไปนะครับหมายเลข1นะครับทำการเชื่อมต่อด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับในส่วนของ Connecting Unit นะครับแต่ละตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของต้นทางและปลายทางเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้เพราะว่าเราใช้เฉดสีของสายที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราทำการเชื่อมต่อทั้งหมด4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ทําการเชื่อมต่อก็จะเดินไปกับในส่วนของรางครอบท่อนะครับก็เราก็จะไล่ระยะของสายตามระยะของงานครอบท่อนะครับแล้วนําไปเชื่อมต่อกับชุดเป็นคอยูนิตที่อยู่ด้านบนนะครับก็ทําการปลอกสายนะครับในส่วนของสายนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ condensing unit นะครับจํานวน4จุดละขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็จะต้องมาทําการเชื่อมต่อกับเป็นคอยยูนิตนะครับโดยตำแหน่งของสายหรือสายแต่ละเส้นจะต้องตรงกันนะครับถ้านักเรียนจำไม่ได้นะครับนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของ condensing นะครับตำแหน่งที่1นะครับครูใช้สายสีน้ำตาลนะครับในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นด้านบนที่แผงชุดเป็นคอยยูนิตหมายเลข1ก็จะต้อง

เป็นสีอะไรครับนักเรียนสีอะไรครับสีน้ําตาลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับนะเราก็ทําการเชื่อมต่อเข้าไปหมายเลขสองสีฟ้านะครับเราก็สีฟ้าไปต่อหมายเลขสอง

แล้วก็สายสีเทานะครับหมายเลข C ก็คือระบบกล่าวนะครับเราก็ต่อจำเข้าไปนะครับในส่วนของระบบกล่าว

หลังจากที่เราจำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเก็บสายนะครับจัดเก็บสายเรียบร้อยนะครับเรียงสายให้แข็งแรงนะครับตัวล็อกต่างๆเราก็ต้องใส่ล็อกสายเรียบร้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับอันต่อไปนะครับเราก็มาทําการจัดเรียงสายให้เรียบร้อยนะครับในรางเดินท่อน้ํายานะครับให้สายนะครับในส่วนของสายไฟนะครับไปกับงานเดินท่อน้ํายานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนขององค์ประกอบของงานท่อน้ํายานะครับนะก็จะครบองค์ประกอบแล้วนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมครับนะประกอบไปด้วยอะไรครับหนึ่งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับอันที่สองระบบน้ำทิ้งนะครับอันที่สามคือระบบของอะไรครับระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยสามระบบที่อยู่ในรางที่อยู่ในรางเดินสายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดนะครับในส่วนของรางเดินสายนะครับส่วนนี้นะครับนะเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ปิดนะฝาครอบในส่วนของรางนะครับให้เรียบร้อยตอนนี้ระบบไฟฟ้าเราก็ทําการเดินเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบของสายทำความเย็นเราก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อกี้เราทําการเวคคัมระบบนะครับตอนนี้เวลาก็ครบละ30นาทีนะใช่ไหมครับเราก็ทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของการปิดในส่วนของการทำเวคคัมนะขั้นตอนแรกของการทำเวคคัมคือเราทําการเชื่อมต่อใช่ไหมครับเชื่อมต่อเกตมิโฟกับระบบเครื่องปรับอากาศแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบเวคคัมนะครับนะขั้นตอนการปิดนะครับก็คือเราต้องทําการปิดที่ไหนครับเราต้องทําการปิดที่เกตมิโฟก่อนนะครับทําการปิดเกตมิทำการปิดเกตมิโฟนะครับที่จุดตําแหน่งโลเพชเชอร์นะครับก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะในขณะที่ปิดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทําสุญญากาศนะครับนะเข็มจะตีมาที่-30นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดเวคคัมนะครับปิดเวคคัมแล้วเวคคัมก็จะหยุดทํางานนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับนะและสังเกตเข็มนะครับสังเกตเข็มที่เกตมิโฟว่ามันย้อนกลับหรือเปล่านะครับในขณะที่ทําการติดตั้งในขณะที่ทําการเวคคัมนะครับซึ่งถ้าระบบของเกตเมโฟนะครับก็คือเข็มไม่ตีย้อนกลับแสดงว่าระบบการทำความเย็นของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยรั่วในระบบงานท่อนะครับนะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับขณะที่เรารอเพื่อตรวจสอบรอยรั่วนะครับเราก็ทำรายละเอียดอื่นๆต่อไปนะครับทำการเก็บรายละเอียดในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของสายนะครับในส่วนของงานท่อนะครับเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อที่เชื่อมต่อที่มันโผล่ออกมาจากที่มันโผล่พ้นออกมาจากรางครอบท่อนะครับนะตรงนี้เราก็ต้องใช้

ใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของเทปพันท่อเนี่ยมาทําการเก็บรายละเอียดนะครับนะโดยการพันในส่วนของการพันเทปพันท่อเนี่ยนะครับทักษะการพันนะครับเราจะต้องพันจากไหนครับนักเรียนจากบนลงล่างหรือจะล่างขึ้นบนนักเรียนทราบไหมครับในการพันเทปพันท่อนะครับเราจะต้องพันจากล่างขึ้นบนนะครับเพราะว่าในส่วนของการพันนะครับให้นักเรียนนึกนะครับว่าเวลาที่ถ้าเราพันจากบนลงล่างนะครับถ้าเกิดมีน้ําไหลลงมาเนี่ยน้ําก็จะเข้าท่อแต่ถ้าพันจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันในส่วนของน้ําหรือของเหลวนะครับที่มันจะไหลเข้าในงานท่อนะครับเราก็ทําการพันเก็บรายละเอียดจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดในส่วนของสายแล้วก็เก็บรายละเอียดขึ้นไปนะครับพันในส่วนของเทปพันท่อนะในการพันเทปพันท่อนะครับเราก็ดึงแค่เล็กน้อยนะครับทำมุมนะครับเอียงประมาณเล็กน้อยนะครับทำมุมขึ้นไปนะครับให้เทปพันท่อม้วนทับกันไปเรื่อยๆนะครับพันขึ้นไปนะครับ

ตอนนี้เราพันในส่วนของงานท่อนะครับเพื่อป้องกันไม่อากาศเข้านะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปิดนะครับในส่วนของฝาครอบท่อตอนนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้าแหละนะครับตอนนี้ก็เวลาถึงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าในส่วนของการทํางานขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรนะครับนะเรามาไล่ขั้นตอนนิดนึงนะครับนะหลังจากที่เราทําการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเราก็มาทําการเวกคัมใช่ไหมครับเวกคัมระบบนะหลังจากการเวกคัมระบบในระยะเวลาที่มันทำการเวกคัมเนี่ยมันยังมีเวลาว่างเวลาเหลือนะครับเราก็ต้องมาทําการติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศต่อเนื่องใช่ไหมครับมีวงจรไฟฟ้าแล้วเก็บรายละเอียดงานท่องานรางนะครับและทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของโครงสร้างของระบบเครื่องปรับอากาศที่ในส่วนของคอยเย็นนะครับให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเรานําเข้าสู่ขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนการเดินระบบนะครับนะครูก็จะทําการติดตั้งแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะชิ้นส่วนต่างๆที่ถอดออกไปมีอะไรบ้างนะก็ครูจะใส่โครงสร้างภายนอกนะครับนะเพราะชุดนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะครับนะก็จะใส่โครงสร้างภายนอกในส่วนฝาครอบนะครับ

ให้สังเกตนะครับรอยต่อต่างๆต้องแนบสนิทนะครับนักเรียนเวลาที่เราติดตั้งนะครับถ้าไม่สนิทแสดงว่าเราติดตั้งแล้วไม่แข็งแรงนะครับในส่วนของน็อตที่ขันในส่วนของฝาครอบของชุดแฟนคอยูนิตก็จะมีแค่2 ตัวนะครับเราก็ทำการล็อกมันเข้าไปครับ

ต่อไปนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนนะครับฝาด้านหน้าใส่กดเข้าไปนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบานสวิงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในส่วนของการใส่บานสวิงนะครับให้ใส่ในส่วนของแกนของมอเตอร์ก่อนนะครับนะเราสังเกตนะครับทิศทางนะครับใส่นะครับลองหมุนดูนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเมื่อเข้าล็อกเสร็จนะครับใส่ในส่วนของด้านปลายนะครับแล้วล็อกตำแหน่งกลางนะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของบานสวิงก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้องค์ประกอบต่างๆครบเรียบร้อยละนะครับทั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้าส่วนของระบบเครื่องทำเครื่องปรับอากาศนะครับนะเราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเหลือ5อันต่อไปก็คือในส่วนของระบบการเดินสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนของการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทําการเติมสารทําความเย็นไปที่จุดไหนครับที่ในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่เราทําการเปิดออกมาแล้วก็ทําการเปิดสารทําความเย็นถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศใหม่ๆนะครับระบบสารทําความเย็นเนี่ยก็จะบรรจุมาให้อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศเก่าหรือว่าเราไปทําการติดตั้งในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศใหม่นะครับระบบสารทําความเย็นก็อาจจะต้องทําการเขาเรียกว่าทําการเติมจากภายนอกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเติมน้ำยานะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศตามที่ครูพูดไปแล้วนะครับว่าเราต้องทําการเติมเราต้องทําการเปิดระบบนะครับในส่วนของระบบงานท่อนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับทั้งโลว์เพชเชอร์และไฮเพชเชอร์นะครับนะก็เปิดมันออกมานะครับนักเรียนนะเปิดวาล์วทั้งสองตัวออกนะครับต่อไปใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาตามเบอร์ตามไซส์ของมันนะครับมาขันนะครับเราจะเปิดในส่วนของโลว์เพชเชอร์หรือไฮเพชเชอร์ก่อนก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับนะเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตในส่วนของเกจมินิโฟนะครับถ้าระบบสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยทำการเปิดเข้าไปเข็มจะตีขึ้นนะครับด้านโลว์เพชเชอร์เนี่ยเข็มก็จะตีขึ้นเพื่อบอกระดับของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับนะครูจะเปิดในส่วนของด้านไฮเพชเชอร์ก่อนนะครับนะเปิดออกมานะครับการเปิดก็หมุนทางซ้ายนะครับนะเหมือนหมุนกับเปิดตามเข็มธรรมดานะครับนะทวนเข็มมานะครับมาเปิดนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเข็มในส่วนของระบบเข็มที่ด้านเข็มด้านโลว์เพชเชอร์นะครับก็จะตีขึ้นนะครับบอกลักษณะของสารทําความเย็นนะครับว่าในระบบตอนนี้มีสารทําความเย็นเข้าไปแล้วนะครับหรือนักเรียนสังเกตฟังจากเสียงนะครับนะสามารถที่จะฟังได้แล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้าเสียงของระบบสารทําความเย็นเข้าไปก็มีระบบการฉีดเหมือนคล้ายๆกับลมนะครับนะเข้าไปในระบบนะในการเปิดที่เซอร์วิสวาล์วนะครับให้นักเรียนเปิดไปแค่ให้สุดนะครับแล้วหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะทำไมถึงจะต้องหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับในส่วนของเซอร์วิสวาล์วนะครับถ้าเราขันแน่นมากเกินไปจะทําให้ยางที่อยู่ภายในเซอร์วิสวาล์วเนี่ยมันเสียนะครับก็ให้หมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะแล้วก็ทําการเปิดในส่วนของด้านโลว์เพชเชอร์อีกด้านหนึ่งนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับไม่ใช่ค่ะถ้านักเรียนเปิดแค่ด้านเดียวเนี่ยถึงเวลาพอนักเรียนเดินเครื่องนะครับระบบก็จะตันนะครับเพราะว่านักเรียนไปปิดอีกข้างหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเปิดทั้งสองข้างเปิดทั้งสองข้างเปิดไว้ให้สุดนะครับเปิดให้สุดนะแล้วหมุนกลับไปครึ่งรอบนะครับก็เป็นทักษะนะเพื่อป้องกันแล้วก็ถนอมในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยให้สามารถทํางานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปิดในส่วนของฝาปิดวาล์วนะครับก็มาสังเกตนะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับนะในส่วนของเกจมินิโฟนะครับด้านที่ด้านโลเพชเชอร์เราจะเห็นว่าในส่วนของเข็มด้านโลเพชเชอร์เนี่ยจะตีขึ้นมานะครับในสเกลที่นะครับตอนนี้อยู่ที่230 PSI นะครับสูงอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเดินระบบกันนะครับในการเดินระบบเราจะเดินระบบยังไงคําว่าเดินระบบคือการจ่ายไฟเข้ากับระบบของเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับนะโดยการจ่ายไฟเข้าไปนะครับเราก็ต้องเปิดเบรกเกอร์

นะครับเดี๋ยวครูเก็บนี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครูทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับนะเมื่อเปิดเบรกเกอร์นะครับนักเรียนสังเกตอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับถ้ามีการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับระบบของเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะทําการรีเซ็ตตัวเองนะครับโดยให้นักเรียนสังเกตที่บานสวิงนะครับบานสวิงนะครับในตําแหน่งของการสวิงจะต้องกลับไปสู่ที่เดิมนะครับอันนี้คือจะบอกแล้วว่าตอนนี้ระบบมีการจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะพร้อมที่จะสตาร์ทการทํางานได้นะครับในส่วนของการสตาร์ทการทํางานเนี่ยนะครับเราจะทํางานด้วยอะไรครับสั่งการด้วยรีโมทหรือจะเปิดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับในส่วนของการทํางานนะครับเดี๋ยวครูจะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการเปิดใช้งานระบบนะครับก็เรามาที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟระบบสั่นทำความเย็นเราเปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้รีโมทนะครูก็จะเปิดปุ่ม power นะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับที่รีโมทด้วยว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะครับโหมดการใช้งานตอนนี้นะครับเราจะต้องมาอยู่ในโหมดของการทําความเย็นนะครับตอนนี้ตัวที่2นะครับนะโดยมากดที่ตําแหน่งโหมดตัวนี้นะครับนะกดไปที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อตั้งระบบนะถ้าเราใช้โหมดผิดนะครับต้องให้นักเรียนสังเกตนะครับโหมดตรงนี้ที่ตัวรีโมทเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราเปิดอยู่ในโหมดอะไรนะครับต้องมาอยู่ในโหมดการทําความเย็นนะครับคือโหมดที่2ตัวนี้นะครับ

ลังจากนั้นนะครับการทดสอบนะครับให้นักเรียนลดอุณหภูมิให้ต่ำที่สุดนะครับที่เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับก็ต่ำสุดนักเรียนกดไปเลยนะครับเวลากดเนี่ยเสียงของเครื่องปรับอากาศก็จะตอบรับนะครับก็คือการรับข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับครูจะเอาเทปนะครับแก่ให้นักเรียนดูนะตอนนี้มีลมนะครับสามารถที่จะโฟลว์อากาศตอนนี้เป็นคอยูนิตนะครับหรือชุดคอยเย็นเนี่ยก็จะทำการโฟลว์อากาศภายในห้องนะครับให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหลังจากนั้นก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของเข็มเห็นไหมครับเข็มที่เขตเมดิโพเนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่200 psi ใช่ไหมครับตอนนี้ลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณตอนนี้เข็มตอนที่เครื่องกำลังรันนะครับระดับของเข็มที่อยู่ที่เขตเมดิโพเนี่ยก็ยังสวิงอยู่จนรอสักว่ามารอสักประมาณ1นาทีนะครับนะเพื่อดูว่าเข็มของเขตเมดิโพเนี่ยจะตีกลับอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทน้ำยา R32นะครับในส่วนของระดับสารทำความเย็นที่ใช้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ150 psi นะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับตอนนี้ระดับของสารทำความเย็นนะครับที่เราอ่านได้นะครับตอนนี้เข็มยังสวิงไปมานะครับรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เข็มมันหยุดนิ่งให้เรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเป็นคอยูนิตนะครับก็ทำงานแล้วคอนเดนซิ่งยูนิตก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชุดคอยร้อนนะครับตอนนี้ชุดคอยร้อนก็ทํางานนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นนะครับว่าชุดคอยร้อนทํางานนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับนี่ก็ถ้าเราตรวจสอบโดยการมองนะครับมีลมออกนะครับทั้ง2ด้านทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าตรวจสอบโดยการสัมผัสนะครับก็คือการ

ที่เราเข้าไปที่ส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของแฟนชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยก็จะมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนเซนต์ยูนิตก็จะมีลมร้อนออกมานะครับนะถ้าการทําความเย็นที่สมบูรณ์นะครับเราจะสังเกตได้ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับนะเราจะเปิดประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะครับแล้วเรามาสังเกตที่ตัวท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับระบบการทํางานนะครับถ้ามีการแลกเปลี่ยนที่ดีนะครับระบบน้ําทิ้งตรงเนี้ยก็จะไหลในปริมาณที่มากนะครับและเป็นการตรวจสอบในส่วนของระบบการในน้ําทิ้งด้วยนะครับในส่วนของระบบน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมมาดูกันนะครับว่าจะมีน้ําหยดประมาณขนาดไหนนะครับตอนนี้เครื่องปรับอากาศทํางานไปแล้วนะครับในส่วนของแวคคัมเราก็สามารถถอดเก็บได้เลยนะครับนะในส่วนของการถอดเก็บนะครับก็ถอดเก็บในส่วนของแวคคัมไปนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานเราก็ถอดเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ทําการทดสอบระบบไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับนะในส่วนของชุดทําความเย็นนะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับเมื่อทํางานนะครับเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนดึงความร้อนนักเรียนจะสามารถสัมผัสได้ว่าด้านนอกเนี่ยมีอากาศร้อนออกมานะครับและในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับระบบท่อน้ําทิ้งก็จะมีระบบน้ําที่หยดออกมานะครับอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการนะครับนะหลังจากที่มันทํางานไปก็เป็นลักษณะเหมือนที่ครูเคยสอนไปว่าลักษณะของวัฏจักรสานทําความเย็นนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับดึงความร้อนจากภายในห้องออกมาทิ้งออกมาทิ้งสู่นอกห้องนะครับก็จะจบขั้นตอนกระบวนการงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งในส่วนของระบบการติดตั้งนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้นะครับหรือสิ่งที่ครูสอนปฏิบัติตรงเนี้ยไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับนะในด้านของการรับติดตั้งหรืองานล้างงานถอดประกอบหรืองานซ่อมหรืองานซ่อมอื่นๆนะครับจะเป็นอาชีพต่อไปให้นักเรียนต่อไปในอนาคตได้นะครับครูก็ขอจบขั้นตอนการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการ

รวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อ

0: ซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ๊ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่เก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
3: ตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์คุณนัทปีดานะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือวัดอากาศยานนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าการวัดคืออะไรนะครับการวัดจริงๆแล้วความหมายง่ายๆก็คือการที่

น้ำหนักของวัตถุนั่นเองเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดจะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดเช่นในกรณีการชั่งน้ำหนักเราก็เป็นการใช้เครื่องมือวัดก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักนั่นเองนะครับการวัดมีความสำคัญไหมความวัดเป็นสิ่งสำคัญมากครับในชีวิตประจำวันเราเมื่อเราไปตลาดเราซื้อผลไม้เราก็ต้องมีตาชั่งเพื่อวัดปริมาณของผลไม้ที่เราต้องการซื้อเมื่อเราไปหาหมอก็ต้องใช้การวัดอุณหภูมิของเราเพื่อช่วยในการวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเวลาก็ทำการทดลองต่างๆเขาก็ต้องใช้เครื่องมือวัดจำนวนมากมายเพื่อวัดปริมาณต่างๆที่เขาต้องทำการทดลองวิศวกรเองเมื่อทำการตรวจสอบโครงสร้างว่ามีความแข็งแรงแค่ไหนก็ต้องมีระบบการวัดเพื่อที่จะวัดว่ามีการคงตัวแค่ไหนนะครับชั้นใดชั้นนั้นนะครับนักบินหรือกัปตันขับเครื่องบินก็จะเป็นต้องมีเครื่องมือวัดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะรู้ว่าตอนนี้เครื่องบินบินอยู่ในสภาวะไหนนะครับตัวอย่างของเครื่องมือวัดที่ใช้ในการบินเช่นวัดความเร็วของเครื่องบินวัดทิศทางการบินวัดท่าทางการบินนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบระหว่างการบินเป็นหลักก่อนอื่นนะครับเรามาดูเรื่องการวัดอุณหภูมิกันครับการวัดอุณหภูมิถือว่าเป็นการวัดพื้นฐานที่ใช้งานในทั่วไปสำหรับในเครื่องบินแล้วเนี่ยเรามีการวัดอุณหภูมิในหลายๆส่วนด้วยกันเช่นการวัดอุณหภูมิภายในห้องผู้โดยสารอุณหภูมิของอากาศนอกเครื่องบินรวมถึงอุณหภูมิของเครื่องยนต์เป็นต้นนะครับเทคนิคการวัดอุณหภูมิเนี่ยมีกันหลายชนิดแล้วแต่ว่าแต่ที่จะเหมาะสมกับงานประเภทไหนบางชนิดก็วัดสำหรับอุณหภูมิต่ำๆบางชนิดก็วัดสำหรับอุณหภูมิสูงๆนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งนะครับเครื่องมือวัดอุณหภูมิได้ดังต่อไปนี้นะครับแบบแรกเราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่บรรจุของเหลวในหลอดแก้วนะครับแบบที่2ก็คือเทอร์โมมิเตอร์แบบที่ใช้วัดความดันแบบที่3คือเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่นโลหะคู่แบบที่4คือ RTD แบบที่5คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดของแต่ละแบบอีกครั้งนึงนะครับเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกเป็นแบบที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับทุกคนเติบโตมาเห็นที่ฝาบ้านก็จะเห็นประจำนะครับก็คือเทอร์โมมิเตอร์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองในส่วนนี้เราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่บรรจุของเหลวในหลอดแก้วนะครับหลักการง่ายๆคือถ้าคุณจะดูว่าในหลอดแก้วนี้มีของเหลวอยู่ซึ่งในนี้คือสีแดงนะครับจากคุณสมบัติการขยายตัวของของเหลวเมื่ออุณหภูมิรอบข้างมีการขยายตัวขึ้นสูงขึ้นปริมาณของเหลวในนี้ก็จะขยายตัวขึ้นตามอุณหภูมิส่งผลให้ของเหลวในนี้สูงขึ้นนะครับความสูงของของเหลวนี้ก็สัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิที่อยู่รอบข้างอันนี้คือหลักการง่ายๆของเทอร์โมมิเตอร์ที่แบบที่บรรจุของเหลวไว้ในหลอดแก้วแบบที่2นะครับแบบที่2เราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบใช้การวัดความดันหลักการง่ายๆก็คือว่าในกระป๋อนี้นะครับซึ่งเป็นหัววัดอุณหภูมิจะบรรจุของเหลวหรือแก๊สไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่ออุณหภูมิภายนอกนี้สูงขึ้นอากาศหรือแก๊สหรือของเหลวที่อยู่ในกระป๋อนี้จะเริ่มขยายตัวแต่เนื่องจากว่ากระป๋อนี้ไม่สามารถขยายตัวได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันของเหลวหรือแก๊สที่อยู่ในกระป๋อนี้ก็จะสูงขึ้นแล้วก็สามารถวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถหาความสัมพันธ์กลับมาได้ว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี้ยเปลี่ยนไปแค่ไหนนี่คือหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์แบบใช้วัดความดัน

แบบที่3นะครับแบบที่3เราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่นะครับคืออะไรนะครับโลหะคู่ก็คือเราพูดถึงว่าถ้าเรามีแผ่นโลหะ2ชนิดประกบกันลักษณะนี้สมมติว่าข้างบนคือเรียกว่าโลหะ A ข้างล่างเรียกว่าโลหะ B นะครับโลหะ2ชนิดนี้มีค่าสัมพัทธ์การขยายตัวที่แตกต่างกันนั่นคือแปลว่าถ้าเราให้อุณหภูมิคืออุณหภูมิรอบข้างมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นในกรณีนี้โลหะ B มีความสามารถในขยายตัวมีความสามารถในการขยายตัวมากกว่าโลหะ A สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็เกิดการโค้งตัวขึ้นข้างบนนะครับนั้นระยะการโค้งตัวจะมากจะน้อยก็จะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมินี่คือเทคนิคที่ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิครับในของจริงที่เห็นในรูปนี้นะครับเป็นแบบนี้โดยทั่วไปแล้วของจริงโลหะคู่ที่พูดถึงนี้จะไม่ได้อยู่ในรูปของลักษณะของคานยื่นแต่อาจจะม้วนเป็นก้นหอยแทนนะครับดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปก้นหอยก็เกิดการหดตัวหรือคลายตัวส่งผลให้เข็มนี้ชี้ไปที่ต่างๆนะครับเพื่อบ่งบอกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่เราวัดอยู่ขณะนี้หรืออุณหภูมิของเนื้อสารที่เราวัดอยู่ขณะนี้เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้คือหลักการของเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่นโลหะคู่

อีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเป็นเทคโนโลยีมากหน่อยเราเรียกว่า RTD นะครับ RTD นี้ย่อมาจาก R Resistive T Temperature D Detector นะครับอันนั้น RTD ก็คือ Resistive Temperature Detector หลักการทำงานง่ายๆก็คือว่ามันเป็นความจริงที่ว่าโลหะตัวนำไฟฟ้าทุกชนิดค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความต้านทานของโลหะนั้นก็จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลงความต้านทานของโลหะนี้ก็จะตัดความต้านทานของโลหะนั้นก็จะต่ำลงนะครับดังนั้นนี่คือหลักของการที่ทำ RTD โดยทั่วไป RTD เราจะใช้โลหะที่เรียกว่าแพลทินัมนะครับเป็นก็คือถ้าภาษาไทยก็คือทองคำขาวนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ปลายนี้นะครับดังในรูปนี้ดังนั้นแพลทินัมจะอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแพลทินัมความต้านทานก็จะเปลี่ยนไปโดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานและก็อุณหภูมิจะแสดงดังเห็นสมการนี้นะครับนะ R นะครับความต้านทานในขณะนั้นเท่ากับ R0 คูณ1บวกอัลฟา T ลบ T0 นะครับ R0 ก็คือเป็นความต้านทานที่อุณหภูมิ T0 ส่วนอัลฟาก็คือสัมเสร็จคงที่ของ RTD นั้นๆดังนั้นคุณจะเห็นว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปค่า R เปลี่ยนไปเราสามารถที่จะบอกได้ว่าอุณหภูมิขณะนั้นเป็นเท่าไหร่โดยทั่วไปในการวัดการใช้ RTD นี้เราจะไม่วัดค่าความต้านทานโดยตรงเพราะว่าการวัดค่าความต้านทานโดยตรงจะใช้งานลำบากนะครับเราจะวัดเป็นการเปลี่ยนแปลงของโวลต์เตียร์แทนอย่างในตัวอย่างนี้เราเอา RTD ตัวนี้คือ RTD มาใส่ในวงจรของเขาเรียกว่าวิสโตนบิตนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปค่า R เปลี่ยนไปจะส่งผลให้โวลต์เตียร์เอาท์พุตตัวนี้เปลี่ยนไปดังนั้นเมื่อเราทำการเทียบกันแล้วเราจะพบว่าเราสามารถที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างวอลเตจเอาต์พุตกับการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานของ RTD และก็อุณหภูมิที่วัดได้นะครับอันนี้คือหลักการทำงานคร่าวๆของ RTD อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเทอร์โมคัพเปิลเทอร์โมคัพเปิลทำงานด้วยหลักการที่เราเรียกว่าของซีเบกนะครับก็คือว่าถ้าเรามีโลหะตัวนำสองชนิดมาเชื่อมต่อกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นเสมอและนี้เป็นหลักฟิสิกส์ทั่วไปและก็เขาพบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะแปรผันตามค่าอุณหภูมิที่จุดต่อนั้นด้วยอย่างในรูปนี้นะครับถ้าคุณเห็นว่าเรามีเส้นลวด A กับเส้นลวด B มาต่อกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีโวลต์เตจเกิดขึ้นตรงนี้โดยอัตโนมัติตามหลักของฟิสิกส์และก็ปริมาณของโวลต์เตจที่เกิดขึ้นที่จุดนี้จะแปรผันตามอุณหภูมิของจังชันนะครับอย่างในตารางนี้อย่างเช่นว่าเรามีอุณหภูมินะสมมติในกรณีนี้อุณหภูมิที่20องศา C เราจะพบว่าจะมีโวลต์เตจออกมาที่ 0.798 มิลลิโวลต์นะครับไม่ใช่โวลต์เป็นมิลลิโวลต์เป็นโวลต์เตจเล็กๆซึ่งจะแปรผันโดยตรงกับค่าอุณหภูมินั้นนั้นหลักการนี้จะทำให้เราสามารถใช้เทอร์โมคัพเปิลเพื่อที่จะหาอุณหภูมิจุดวัดได้นะครับเทอร์โมคัพเปิลนี้จะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัสดุของลวดตัวนำที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นว่าไทป์ Jไทป์ J ในที่นี้จะมีช่วงการทำงานตั้งแต่0ถึง780องศาซึ่งลวด2ชนิดนี้จะทำลวดชนิดที่1ทำจากเหล็กชนิดที่2ทำจากคอนสแตนตันนะครับคอนสแตนตันเป็นโลหะผสมนะครับหรือไทป์ K จะมีช่วงการทำงานตั้งลบ200องศา C ถึง1250องศา C วัสดุที่ใช้งานคือโครเมลกับอลูเมลนะครับส่วนไทป์ T จะมีช่วงการทำงานอยู่ในช่วงลบ200องศา C ถึง550องศา C วัสดุที่ใช้คือคัปเปอร์กับคอนสแตนตันนะครับส่วนไทป์ E นะครับจะมีช่วงการทำงานตั้งแต่ลบ200องศา C ถึง900องศา C นะครับวัสดุที่ใช้งานคือโครเมลกับคอนสแตนตันนะครับดังนั้นในการเลือกใช้เทอร์โมคัพเปิลเราจะต้องรู้ว่าช่วงการทำงานเราต้องการอุณหภูมิสูงหรือต่ำแค่ไหนแล้วก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเทอร์โมคัพเปิลที่เราใช้งานเป็นไทป์ไหนเพราะว่าค่าโวลเตจที่ออกมาของแต่ละไทป์จะมีค่าไม่เท่ากันต่อไปเป็นเรื่องของการวัดความดันการวัดความดันถือว่าเป็นพื้นฐานหลักอย่างหนึ่งเลยของเครื่องมือวัดทางอากาศยานนะครับโดยทั่วไปเช่นในการวัดระดับความสูงของเครื่องบินนะครับเราสามารถวัดได้โดยตรงจากการวัดความดันบรรยากาศเพราะเรารู้ว่าอากาศยิ่งสูงนะครับความดันอากาศยิ่งน้อยลงเนื่องจากอากาศข้างบนเริ่มเบาบางขึ้นนะครับหลักการวัดความดันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาศัยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นส่วนเมื่อได้รับความดันอย่างเช่นเกจเพรสเชอร์นะครับหรือเกจความดันชนิดบูดองทูนะครับในรูปนี้ครับอันนี้คือเกจความดันชนิดบูดองนะครับส่วนที่เห็นนี้เราเรียกว่าบูดองทิวนะครับก็คือท่ออ่อน

ดังนั้นถ้าเรามีความดันเข้าไปในนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันที่เข้าไปในท่อนี้จะทำให้ท่อนี้เกิดการขยายตัวดังเช่นในรูปนี้ถ้าเรามีความดันเข้ามาปุ๊บท่อก็จะการขยายตัวนะครับการขยายตัวของท่อนี้จะไปผ่านกลไกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปผลักดันเข็มนี้เคลื่อนที่นะครับผมมีตัวอย่างครับนี่ครับนี่คือส่วนข้างในนะครับข้างหลังนี้ส่วนที่เห็นนี่คือท่อปูดองทูนะครับส่วนที่นี้คือสเกลดังนั้นผมจะเอามือผลักปูดองทูออกมานิดหน่อยนักศึกษาจะเห็นว่าเข็มจะเกิดการเคลื่อนที่นะครับอย่างนี้เข็มจะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับดังนั้นแน่นอนที่สุดเมื่อเรามีความดันเข้าไปที่มิเตอร์ท่อนี้เกิดการก่งตัวขึ้นเข็มก็เคลื่อนที่บ่งบอกว่าตอนนี้ความดันเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือหลักการง่ายๆของเกจความดันชนิดบูดองนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นเกจชนิดความดันชนิดที่เรียกว่าแอนนิลอยด์นะครับแอนนิลอยด์ก็คือท่อ นี้ครับของจริงจะหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าปกติท่อแอนนิลอยด์นี้นะครับจะยาวเท่านี้นะครับแต่เมื่อมีความดันเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่อ นี้จะยืดออกมาที่ตำแหน่งนี้ครับระยะยืดของท่อ นี้จะขึ้นอยู่ว่าความดันที่มีเข้ามานี่เท่าไหร่ถ้าความดันน้อยก็จะยืดออกน้อยถ้าความดันเยอะก็จะยืดออกเยอะครับดังนั้นการยืดหดของท่อนี้จะส่งผ่านไปที่กลไกของเข็มชี้แล้วก็สามารถที่จะไปชี้ได้ว่าขณะนี้ความดันที่เกิดขึ้นหรือความดันที่เราวัดอยู่มีค่าเท่าไหร่อันนี้คือหลักการทำงานของความดันของเกจความดันที่เราเรียกว่าชนิดแอนนิลอยด์นะครับเครื่องวัดความดันอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจเราเรียกว่าเกจความดันชนิดไดอะแฟรมนะครับหน้าตาของจีนเป็นแบบนี้ไดอะแฟรมคือนี้ไดอะแฟรมก็คือแผ่นบางนะครับซึ่งถ้าดูในรูปนี้ขณะนี้เราไม่มีความดันเข้าไปนะครับแผ่นไดอะแฟรมก็จะเรียบตรงเข็มก็จะชี้ที่ศูนย์หลังจากนั้นเมื่อเราทำการวัดความดันเมื่อมีความดันเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือไดอะแฟรมเกิดการก่งตัวนะครับนั้นระยะการก่งตัวของไดอะแฟรมนี้จะขึ้นอยู่กับเพรสเชอร์ที่หรือความดันที่เข้ามาตรงนี้นั้นถ้าความดันเยอะการก่งตัวก็จะเยอะความดันน้อยการก่งตัวก็จะน้อยดังนั้นกลไกจากไดอะแฟรมส่งไปที่เข็มชี้ก็จะไปบ่งบอกว่าขณะนี้ความดันที่วัดอยู่มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือหลักการทำงานคร่าวๆของเกจความดันชนิดไดอะแฟรมอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่ใช้มากในเรื่องของการบินก็คือไจโรสโคปนะครับไจโรสโคปหรือเรียกง่ายๆว่าไจโรเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานอย่างหนึ่งของเครื่องมืออากาศยานโดยเฉพาะใช้สำหรับวัดท่าทางการบินเป็นต้นนะครับไจโรสโคปโดยปกติแล้วประกอบด้วยล้อหมุนนะครับหรือเราเรียกว่าโรเตอร์วงแหวนที่หมุนได้อย่างอิสระไม่มีความฝืดเราเรียกว่ากิมบอลโครงสร้างและกรอบภายนอกของไจโรนะครับหลักการทำงานคร่าวๆของไจโรก็คือว่าเราอาศัยว่าโมเมนตัมเชิงมุมของไจโรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำเดี๋ยวผมจะสาธิตการทำงานของไจโรนะครับครับนี่เป็นชุดสาธิตการทำงานของไจโรนะครับไจโรโดยทั่วไปก็ประกอบด้วย3ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือล้อนะครับในการทำงานจริงล้อตัวนี้จะต้องหมุนนะครับแต่นี้เราหยุดไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโรเตอร์หรือล้อหมุนนะครับหรือเรียกว่าล้อไจโรแล้วแต่เราจะเรียกนะครับส่วนที่2ก็คือกิมโบนะครับกิมโบตัวนี้จะมี2ตัวในตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่เคลื่อนที่ในแนวที่เห็นนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้จะเคลื่อนที่หมุนอีกด้านนึงนะครับแต่แกนกิมบอล2ตัวนี้จะเคลื่อนที่หมุนในแกนที่ตั้งฉากกันนะครับโดยไอเดียลเคสแล้วโดยเชิงปกติแล้วเนี่ยแรงเสียดทานระหว่างจุดหมุนนี้จะไม่มีนะครับเราถือว่าน้อยมากครับส่วนที่3นะครับที่3คือตัวส่วนของฐานไจโรนะครับเป็นตัวที่หยุดนิ่งนะครับนั้นไจโรจะประกอบด้วย3ส่วนเสมอคือตัวล้อหมุนนะครับล้อไจโรกิมบอลนะครับจะเป็น1กิมบอลหรือ2กิมบอลก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานนะครับแล้วส่วนฐานนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตว่าไจโรทำงานแบบไหนนะครับเรามาดูอันดับแรกก่อนนะครับถ้าล้อนี้ไม่มีการหมุนนะครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือสังเกตว่าถ้าล้อไม่มีการหมุนนะครับถ้าผมเอามือไปแตะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับหรือถ้าผมยกนะครับแกว่งไปแกว่งมานะครับนะครับเมื่อผมกลับมาวางที่เดิมจะเห็นว่าล้อไจโรจะไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกต่อไปนะครับดังนั้นอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เราไม่น่าจะแปลกใจนะครับเพราะว่าทุกอย่างแต่ข้อต่อของกิมบอลนี้ค่อนข้างจะไม่มีแรงเสียดทานนะครับแต่ในการใช้งานจริงๆของไจโรล้อไจโรจะต้องหมุนนะครับเมื่อล้อไจโรหมุนปุ๊บเนี่ยจะเกิดเราสิ่งที่เรียกว่าไจโรเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็จะเกิดแองกูล่าโมเมนตัมหรือโมเมนตัมเชิงมุมนะครับซึ่งตามหลักการ conservation of angular momentum เชิงมุมนะครับหรือกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมบอกไว้ว่าถ้าเกิดมีโมเมนตัมเกิดมุมเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับโมเมนตัมเชิงมุมจะต้องคงที่ตลอดเวลาคงที่ตลอดเวลาแ

แปลว่าอะไรแปลว่าหมุนด้วยความเร็วคงที่ตลอดเวลาทิศทางจะต้องชี้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้เห็นนะครับว่ามันเป็นไปยังไงนะครับอันดับแรกเราจะต้องหมุนไจโรขึ้นมาก่อนนะครับคือหมุนล้อไจโรขึ้นมาก่อน

นะเราจะหมุนด้วยความเร็วข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะครับคราวนี้ใจลมหมุนแล้วนะครับแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเราเอามือกระแทกใจโลอย่างนี้คุณสังเกตว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการหมุนของใจโลทำให้มีแองโกล่าโมเมนตัมเกิดขึ้นนะครับทำให้ใจโลมีความแข็งเกร็งมากขึ้นไม่ยอมเคลื่อนที่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ล้อหมุนมีความเร็วค่าหนึ่งนะครับสมมติว่าคงที่และทิศทางของแองโกล่าโมเมนตัมนะครับหรือแองโกล่าโมเมนตัมเชิงมุมครับชี้ไปทางนี้นะครับชี้ไปทางที่ผมทำนิ้วนี้จะเห็นว่าถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับตัวล้อจะต้องอยู่ที่เดิมนะครับสังเกตถ้าผมเคลื่อนที่ฐานเห็นไหมครับฐานเคลื่อนที่ก็จริงแต่ตัวล้อยังหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมและทิศทางการหมุนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับครับไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ยังไงก็ตินะครับแต่เสร็จแล้วเมื่อผมตั้งที่เดิมครับแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับล้อหมุนทิศทางการหมุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนี่คือหลักการที่เราจะเห็นว่าความเร็วเชิงมุมนะครับโมเมนตัมเชิงมุมของล้อนะครับคงที่ตลอดเวลานะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งของไจโรที่ผมอยากให้สังเกตก็คือว่าถ้าผมออกแรงนะครับกระทำกับกิมบอลในทิศทางนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวไจโรจะไม่ได้หมุนตามมือผมนะครับแต่จะหมุนในทิศทางอีกทิศทางหนึ่งอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับถ้าผมออกแรงกระทำทิศทางนี้ล้อไจโรจะหมุนในทิศทางหนึ่งนะครับถ้าผมออกแรงทิศทางนี้ตัวไจโรตัวกิมบอลไจโรจะหมุนอีกทิศทางหนึ่งถ้าผมออกแรงทิศทางนี้ตัวกิมบอลก็จะหมุนอีกทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้คือผลของไจโรที่ทำให้ค่อนข้างที่รู้สึกน่าจะพิศวงนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดไจโรนะครับการหยุดใจโลเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าล้อใจโลหมุนด้วยความเร็วสูงอาจจะอันตรายได้นะครับคราวนี้ถ้ามาดูนะครับผมจะทำซ้ำเหมือนเมื่อกี้แต่คราวนี้ใจโลเราจะไม่หมุนนะครับนั้นคุณจะเห็นว่าถ้าเราไม่หมุนใจโลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าผมออกแรงทางนี้ก็จะหมุนไปทางแรงผมออกแรงทางนี้ก็จะหมุนไปทางแรงผมออกแรงทางนี้ก็จะหมุนไปทางแรงผมออกแรงทางนี้ก็จะหมุนไปทางแรงผมนะครับซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเราหมุนใจโลขึ้นมานะครับ

นะครับสังเกตนะครับสีแตกต่างคราวนี้ผมออกแรงกระทําไจโรด้านนี้ไม่ได้หมุนตามแรงผมนะครับแต่กลับหมุนอีกด้านนึงนะครับออกแรงทําด้านนี้เจโมหมุนอีกด้านนึงนะครับออกแรงทําด้านนี้เจโรหมุนอีกด้านนึงออกแรงทําด้านนี้เจโรหมุนอีกด้านนึงครับนั้นปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าปรากฏการณ์ของไจโรเอฟเฟคนะครับซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากในทางวิศวกรรมหลายๆด้านครับนี่คือการสาธิตการทําพฤติกรรมของไจโรให้เห็นนะครับครับหลังจากที่เราได้ดูเราได้ชมสาธิตการทำงานของไจโรไปแล้วนะครับต่อไปเรามาคุยกันเรื่องเครื่องมือวัดการบินพื้นฐานกันนะครับเครื่องมือวัดการบินพื้นฐานในที่นี้เราหมายถึงเครื่องมือวัดที่นักบินอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีเพื่อใช้ประกอบในการบินเครื่องบินนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือเครื่องมือวัดความเร็วอากาศนะครับหรือ air speed ก็คือตัวสีแดงที่เห็นนี้นะครับนักบินจะต้องคอยดูเครื่องมือวัดตรงนี้เสมอเพื่อที่จะรู้ตัวเองว่าขณะนี้เครื่องบินบินด้วยความเร็วเท่าไหร่อันที่2นะครับเครื่องมือวัดที่2เราเรียกว่าเครื่องมือวัดท่าทางการบินนะครับก็เห็นสีแดงนี้ครับเครื่องมือวัดท่าทางการบินตัวนี้จะบอกนักบินว่าขณะนี้เครื่องบินมีการเชิดหัวขึ้นเท่าไหร่หรือเครื่องบินมีการโรเท่าไหร่ในทำนองนี้นะครับเพื่อให้รู้สถานะของเครื่องบินว่าเครื่องบินกำลังเชิดหัวขึ้นเชิดหัวลงหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาทำนองนี้นะครับเครื่องมือวัดที่3

นะครับเป็นเครื่องมือวัดที่มีความสำคัญมากระดับหนึ่งเหมือนกันคือเครื่องมือวัดระดับความสูงนะครับก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอัลติมิเตอร์นะครับนักบินจะต้องคอยมองดูตัวนี้เสมอว่าตอนนี้เครื่องบินสูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะครับเครื่องมือวัดที่4นะครับเราเรียกเครื่องมือวัดการเลี้ยวนะครับก็คือรูปนี้นะเป็นเครื่องมือวัดที่จะบ่งบอกว่าเครื่องบินขณะนี้เลี้ยวด้วยมุมเท่าไหร่เครื่องมือวัดที่5เราเรียกว่าเครื่องมือวัดการหันตัวนะครับหรือ heading เพื่อบอกว่าเครื่องบินขณะนี้กำลังหันตัวหรือชี้หัวไปทางซ้ายทางขวาไปทางมุมไหนไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้อะไรทํานองนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวัดเราเรียกว่าเครื่องมือวัดทิศทางการหันตัวอีกอันหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเครื่องมือวัดความเร็วแนวดิ่งนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่จะบอกว่าขณะนี้เนี่ยเครื่องบินกำลังที่จะลอยสูงขึ้นด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือลอยต่ำลงด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับดังนั้นนี่คือเครื่องมือเบสิกเครื่องมือพื้นฐานหลักๆ6ตัวที่นักบินทุกคนจะต้องมีความเข้าใจเครื่องบินทุกลำจะต้องมีติดตั้งไว้เพื่อที่จะบอกสถานภาพที่พื้นฐานที่สุดของเครื่องบินนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องบินถ้าเครื่องบินไม่มีเครื่องมือวัดพวกนี้แล้วก็เหมือนกับเราขับรถแล้วเราก็ไม่มีมิเตอร์อะไรวัดทุกอย่างนะที่หน้าปัดรถเลยเรามาดูหลักการทำงานคร่าวๆนะครับเครื่องมือวัดความเร็วอากาศนะครับเครื่องมือวัดความเร็วอากาศจะวัดความเร็วของอากาศสัมพัทธ์กับตัวเครื่องบินดังนั้นความเร็วที่ได้ที่เราอ่านได้จะเท่ากับความเร็วของเครื่องบินรวมกับความเร็วของอากาศรอบข้างในกรณีที่ไม่มีลมนะครับก็คือความเร็วอากาศเป็นศูนย์นะครับความเร็วที่วัดได้ก็คือความเร็วของเครื่องบินนั่นเองค่าความเร็วที่วัดได้เนี่ยเป็นการวัดความดันของอากาศจากท่อปิดโทและก็ท่อจากสแตติกนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องมือวัดนะครับดังนั้นถ้าคุณดูเครื่องบินนี้ส่วนที่ปลายนี้หรือที่เห็นในปลายของเครื่องบินที่เห็นบ่อยๆนี้เราเรียกว่าท่อปิดโทนะครับท่อปิดโทจะเป็นท่อที่วัดความดันพูดง่ายๆว่าเมื่อคุณมีอากาศเข้ามาอากาศจะปะทะตรงนี้เราก็จะเกิดความดันขึ้นนะครับนั่นเป็นการวัดความดันของอากาศเราเรียกว่าความดันที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็จะมีท่อหนึ่งเราเรียกว่า static port นะครับก็คือวัดความดันของอากาศรอบข้างเครื่องบินนะครับดังนั้นหลักการก็คือว่าถ้าคุณรู้ความดันตรงนี้รู้ความดันตรงนี้ผลต่างระหว่างความดันจะบ่งบอกว่าอากาศวิ่งเข้ามาปะทะกับท่อปิดโทด้วยความเร็วเท่าไหร่นั่นก็คือบ่งบอกว่าเครื่องบินกำลังบินด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้คือโครงสร้างภายในของเครื่องมือวัดที่ติดในเครื่องบินนะครับนั่นอีกครั้งครับนี่เราจะเห็นว่าอันนี้คือท่อปิดโทนะครับเครื่องบินบินอยู่หรือพูดง่ายว่าอากาศวิ่งเข้ามาปะทะตัวนี้เกิดความดันค่าหนึ่งที่สูงมากนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เครื่องบินบินอยู่ท่อนี้วัดความดันของอากาศรอบเครื่องบินนะครับดังนั้นผลต่างของความดันสองตัวนี้จะส่งผลให้แดร์แฟมนะครับตามหลักของเครื่องมือวัดความดันแดร์แฟมก็จะโป่งตัวออกมาหรือโป่งตัวเข้าไปครับขึ้นอยู่ความเร็วของเครื่องบินแล้วก็จากไดแฟมก็ต่อกลไกเข้ากับเข็มชี้นะครับทำให้เราสามารถบอกได้ว่าขณะนี้เครื่องบินบินด้วยความเร็วเท่าไหร่นี่ครับนี่คือหลักการอีกอันนึงที่จะเห็นนะครับเห็นชัดๆขึ้นนะครับนะอันนี้เรามองว่าอากาศวิ่งเข้ามาในความจริงแล้วเนี่ยอากาศอาจจะอยู่นิ่งแล้วเครื่องบินวิ่งเข้าหาอากาศนะครับแต่เราก็เปรียบเสมือนว่าท่อปิดโทกับท่อสแตติกอยู่นิ่งแล้วอากาศวิ่งเข้ามานะครับนั้นความเร็วของอากาศหรือความเร็วของเครื่องบินจะแปรผันโดยตรงกับ p1 ลบ p2 นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับต้องเป็น p1 ลบ p2 นั้น v กำลัง2เท่ากับ2 p1 ลบ p2 ส่วนด้วยความหนาแน่นของอากาศนะครับงั้นไอ้นี้คือรูปของไดอะแฟมนะครับถ้า p1 มากกว่า p2 ไดอะแฟมก็จะโกงในลักษณะนี้นะครับแล้วความเร็วที่ได้อย่างที่จะเห็นในสมการนี้ก็คือจะแปรผันโดยตรงกับ p1 ลบ p2เครื่องมือวัดตัวที่2สำหรับนักบินครับนี่หน้าที่จำเป็นก็คือเขาเรียกว่าเครื่องมือวัดระดับความสูงเครื่องมือวัดระดับความสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องวัดที่ทำงานได้ง่ายมากก็คือพูดง่ายๆคือว่าแค่เพียงแค่วัดความดันสแตติกรอบตัวเครื่องบินโดยตรงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าที่สูงมากๆอากาศเบาบางความดันของอากาศก็จะลดลงนะครับอันนี้คือรูปภายในของเครื่องมือวัดระดับความสูงนะครับอันนี้ในนี้เราจะมีท่อที่รู้จักมาแล้วคือท่อของเรียกว่าท่อแอมิลอยด์นะครับท่อตัวนี้จะเป็นท่อปิดตายนะครับข้างในบรรจุอากาศที่ความดัน1ไว้โดยทั่วไปก็เป็นความดันบรรยากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นตัวนี้ติดตั้งเครื่องบินภายในรอบข้างของ

ของเครื่องมือวัดต่อเข้ากับสแตติกพอร์ตเพื่อวัดความดันบรรยากาศรอบข้างเครื่องบินนะครับดังนั้นเมื่อเครื่องบินบินสูงขึ้นแรงดันอากาศหรือความดันอากาศที่อยู่รอบข้างเครื่องบินก็คือแรงดันอากาศที่อยู่ในเครื่องมือวัดนี้จะลดต่ำลงนะครับนั้นเมื่อความดันอากาศในรอบข้างนี้ลดต่ำลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่อแอนนีนอยด์นี้ก็จะเป็นไงครับก็จะทำการยืดตัวออกมานะครับดังนั้นระยะการยืดตัวของท่อแอนนีนอยด์นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบรรยากาศรอบข้างเครื่องบินหรือความดันบรรยากาศขณะนั้นเนี่ยมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นความแตกต่างของความดันเดิมที่อยู่ในท่อแอนนีนอยด์กับความดันของบรรยากาศรอบข้างจะแปรผันได้ตรงกับความสูงของเครื่องบินดังนั้นกลไกตรงนี้จะต่อไปที่เข็มเพื่อชี้บ่งบอกว่าขนาดนี้เครื่องบินบินด้วยความสูงเท่าไหร่อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเครื่องมือวัดความเร็วแนวดิ่งนะครับเครื่องมือวัดความเร็วแนวดิ่งเนี้ยใช้การวัดการเปลี่ยนแปลงของความดันสแตติกนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณดูในรูปนี้นะรูปนี้เรามีท่อสแตติกอยู่ท่อนึงนะครับคือท่อนี้ซึ่งต่อเข้ากับท่อภายในของแอนนีนอยด์นะครับแล้วเรามีอีกท่อหนึ่งเป็นท่อสแตติกเหมือนกันซึ่งต่ออยู่ภายนอกกับท่อแอนนีนอยด์ก็คืออยู่ในมิดเดิลเองนะครับแต่ท่อสแตติกท่อนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ท่อสแตติกที่เปิดโดยตรงแต่เป็นท่อสแตติกที่ว่าเป็นรูรั่วเล็กๆนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเมื่อเครื่องบินเปลี่ยนความสูงความดันของท่อสแตติกตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดแต่ความดันของภายนอกท่อนี้ซึ่งต่อตรงกับท่อรั่วนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพราะว่าท่อรั่วจะค่อยๆรั่วออกมาดังนั้นถ้าเครื่องบินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นในแนวดิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันของอากาศสแตติกที่อยู่ในแอนนีนอยด์กับความดันของบรรยากาศที่อยู่นอกแอนนีนอยด์จะไม่เท่ากันนะครับจากผลให้เราสามารถรู้ได้ว่าขณะนี้ความสูงเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความดันของความสูงการเปลี่ยนแปลงความดันของเครื่องบินนะครับจะบ่งบอกความสูงของเครื่องบินว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนต่อไปนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือวัดท่าทางการบินนะครับเครื่องมือวัดท่าทางการบินใช้หลักของไจโรนะครับถ้าจะสังเกตว่าเครื่องมือที่เราพูดผ่านมา3อันแรกเป็นใช้หลักการวัดของความดันอากาศนะครับส่วนต่อไปเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการของเจโรที่ได้คุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับนั้นในกรณีนี้เป็นเครื่องมือวัดท่าทางการบินนะครับก็คือจะวัดว่าเครื่องบินมีมุมพิชกับมุมโรเท่าไหร่นะครับหลักการก็เป็นไปตามที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับก็คือในตัวนี้เราเจโรจะมี2กิมบอลนะครับจะเห็นว่าเจโรจะถูกหมุนในแนวขนานกับพื้นโลกนะครับนั้นเครื่องบินเมื่อบินขึ้นก็จะปรากฏว่าขณะนี้เครื่องบินมีมุมพิชเท่าไหร่เครื่องบินเมื่อมีการโลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปว่ามีการโลเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสาธิตการทำงานให้ดูนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการใช้ไจโรสำหรับเป็นเครื่องมือวัดท่าทางการบินนะครับท่าทางการบินในที่นี้หมายถึงการวัดมุมพิชแล้วก็มุมโลนะครับวันนี้ผมมีอาจารย์ธีรวัฒน์แสงเพชรนะครับมาช่วยร่วมสาธิตด้วยนะครับอันนั้นอันดับแรกนะครับขอเชิญอาจารย์ธีรวัฒน์หมุนไจโรขึ้นมาเลยครับในการใช้ไจโรเป็นเครื่องมือวัดท่าทางการบินนะครับล้อของไจโรเราที่เราใช้มันต้องหมุนในแนวระนาบนะครับดังนั้นเราจะปรับไจโรให้หมุนในแนวระนาบก่อนนะครับเชิญอาจารย์ธีรวัฒน์ครับ

ครับสำหรับเครื่องมือวัดท่าทางการบินนะครับในเครื่องบินจริงๆแล้วเนี่ยติดตั้งไจโรเขาติดตั้งในลักษณะนี้เลยนะครับจะไม่มีการปรับแบบที่เราทำเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราปรับเพราะว่าเครื่องมือเราเนี่ยจะต้องหมุนไจโรในแนวดิ่งแล้วเราก็ปรับแมนนวลมาในแนวระนาบนะครับฉะนั้นขณะนี้นี่ล้อไจโรหมุนในแนวระนาบเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเครื่องบินอยู่ในแนวระนาบนะครับมุมนะครับมุมทุกมุมจะตั้งฉากกันหมดนะครับถ้าคุณดูมุมนี้กับแกนนี้ครับระนาบนี้ครับขนานกับระนาบของฐานนะครับนั้นต่อไปเรามาดูครับถ้าเครื่องบินเกิดการพิชขึ้นมานะครับขอเชิญครับนั้นเมื่อเครื่องบินเกิดการพิชขึ้นมาจะเห็นว่ามุมนี้กับแกนนี้จะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นการนี้เครื่องบินพิชประมาณ20องศานะครับมุมนี้ก็จะเปลี่ยนไปประมาณ20องศานะครับลองพิชกลับมาครับเมื่อเครื่องบินกลับมาพิชกลับทางเดิมนะครับกลับมาทางเดิมมุมก็จะฉากเหมือนเดิมนะครับอีกอย่างนึงนะครับคือการวัดความโลนะครับถ้าเราสังเกตนะครับลองวัดกันโลลองโลดูครับสังเกตว่า

0: ระนาบของไจโรกับฐานทำมุมกันตอนนี้ประมาณ20องศาครับเนื่องจากเครื่องบินมีการโรย20องศานะครับกลับมาทางเดินครับครับถ้าโรอีกด้านนึงครับสังเกตว่าโรอีกด้านหนึ่งมุมระหว่างระนาบของล้อหมุนกับฐานก็จะเปลี่ยนไปตามมุมที่เกิดการโรครับเชิญครับกลับไปทิ้งเดินครับนักเรียนจะสังเกตว่าในกรณีของเรานี้มีการเคลื่อนที่ของไจโรเล็กนิดน้อยเนื่องจากว่าไจโรมีแรงสั่นทานเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ล้อหมุนนี้เนี่ยจะมีการช้าลงโดยหลักการแล้วล้อไจโรจะต้องไม่หมุนช้าลงนะครับสำหรับเครื่องบินจริงแล้วเนี่ยล้อไจโรจะมีลมจากภายนอกเข้ามาเป่าทำให้เขาหมุนด้วยความเร็วคงที่ตลอดเวลาครับก็จบการสาธิตการใช้ไจโรสำหรับเครื่องมือวัดท่าทางการบินเท่านี้ครับครับเป็นไงบ้างครับนั้นเรากลับมาสู่เครื่องมือวัดชนิดใหม่นะครับเรียกว่าเครื่องมือวัดทิศทางการหันตัวนะครับเครื่องมือวัดทิศทางการหันตัวนี้หลักการพื้นฐานแรกเลยก็คือใช้แม่เหล็กครับใช้ก็คือเข็มทิศทั่วไปที่เราใช้ในการเดินทางใช้ในการเดินป่านั่นเองครับแต่ปัญหาคือว่าเข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้ในเขตของขั้วโลกนะครับเมื่อเครื่องบินไปใกล้ขั้วโลกปุ๊บเนี่ยเข็มทิศจะไม่สามารถชี้ขั้วเหนือขั้วใต้ได้นั่นคือปัญหากันนั้นโดยทั่วไปแล้วเมื่อเข้าใกล้ขั้วโลกเราจะใช้ไจโรแทนนะครับหลักการของไจโรสำหรับการวัดการหันตัวก็ใช้หลักการเดียวกับเครื่องมือวัดท่าทางการบินที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ทิศทางของไจโรติดตั้งจะต่างกันนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วก็จะมีกิมบอลแค่เดียวนะครับดังที่เห็นในรูปนะครับจะเห็นว่าขนาดนี้ล้อของไจโรจะหมุนในแนวดิ่งนะครับซึ่งต่างกับเมื่อกี้จะหมุนในแนวขนานนะครับหมุนในแนวดิ่งนะครับแล้วก็กิมโบสามารถเคลื่อนที่ในแนวนี้ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเครื่องบินเปลี่ยนทิศทางการบินนะครับแต่ไจโรซึ่งเรารู้ว่าแองกูล่าโมเมนตัมของไจโรจะคงที่นั้นทิศทางของล้อหมุนจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทิศทางของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงดังนั้นมุมความแตกต่างระหว่างทิศทางของล้อหมุนกับมุมของเครื่องบินก็จะสามารถวัดได้ว่าขณะนี้เครื่องบินมีทิศทางการหันตัวไปที่ทางไหนนะครับไปทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทำงานของเครื่องมือวัดทิศทางการหันตัวให้ชมนะครับครับต่อไปเป็นการสาธิตการใช้ไจโรเป็นเครื่องมือวัดทิศทางการหันหัวนะครับอันดับแรกเราจะหมุนไจโรก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับไจโรที่ใช้ในเครื่องบินจริงนี้เนี่ยการหมุนไจโรนี่เกิดขึ้นจากการที่เขาจะฉีดลมเข้ามากับปะทะกับตัวโรเลอร์นะครับครับตอนนี้เราสมมุติว่าเครื่องบินกำลังหันหัวไปทางที่อย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับหรือที่โมเดลนี้นะครับฉะนั้นถ้าเครื่องบินคุณสังเกตว่าขณะนี้เนี่ยมุมระหว่างแกนนี้กับแกนนี้เป็นมุม90องศานะครับนั้นถ้าเรามีการยอนะครับสมมติยอไปทางนี้สัก10องศานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับตรงนี้มุมก็จะเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นมุมจากเดิมที่เคยเป็น90องศาก็จะกลายเป็น90บวก10ก็คือ100องศาเราก็สามารถรู้ได้ว่าขณะนี้เครื่องบินกำลังยอไปทางซ้าย10องศานะครับเดี๋ยวลองยอกลับมาครับเมื่อเรายอกลับมาที่เดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีมุม90องศาเหมือนเดิมนะครับถ้าเรายออีกด้านนึงครับสัก45องศาครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่ามุมตรงนี้ก็จะกลายเป็น45องศาเราก็สามารถรู้ได้ว่าเครื่องบินขนาดนี้นี่อันหัวไปทาง45องศาไปทางขวามือนะครับเดี๋ยวกลับมาที่0องศาตามเดิมครับนั่นคุณจะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะยอไปทางซ้ายทางขวากี่องศาก็ตามด้วยการที่วัดค่ามุมที่เกิดขึ้นระหว่างกิมบอล2อันนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าเครื่องบินมีดิเรกชันไปทางทิศทางไหนนะครับก็จบการสาธิตเท่านี้ครับเป็นไงบ้างครับต่อไปเรามาดูเครื่องมืออีกอันนึงนะครับเป็นใช้หลักการไจโรเช่นเดียวกันเราเรียกว่าเครื่องมือวัดการเลี้ยวนะครับจริงๆแล้วก็คือลักษณะของเครื่องมือวัดการโรนั่นเองนะครับหลักการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างกับเครื่องมือวัดทิศทางการหันตัวมากนักนะครับล้อไจโรยังคงหมุนในแนวดิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทิศทางการหมุนของกิมบอลจะเปลี่ยนไปนะครับครั้งนี้จะเป็นการหมุนในลักษณะของมุมโรแทนนะครับดังนั้นเมื่อเครื่องบินมีการโรปุ๊บนะครับสิ่งที่จะปรากฏที่หน้าจอก็จะพูดว่าจะเห็นได้ว่าเครื่องบินนี้กำลังเลี้ยวด้วยมุมหรือทิศทางเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการทำงานของเครื่องมือวัดการเลี้ยวให้ชมนะครับครับต่อไปเป็นการสาธิตการใช้ไจโรสำหรับเป็นเครื่องมือวัดการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวในที่นี้หมายถึงการโรของเครื่องบินนะครับเป็นที่เราทราบเมื่อเครื่องบินมีการโรปุ๊บมันก็จะเกิดการเลี้ยวเองนะครับครับอันดับแรกเช่นเดิมครับเราจะหมุนไจโรขึ้นมาก่อนนะครับครับฉะนั้นให้สังเกตนะครับว่าขณะนี้ตัวล้อกับตัวฐานนี้ตั้งฉากกันนะครับ แสดงว่าเครื่องบินยังไม่มีการโลนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะโลเครื่องบินนะครับอาจารย์พร้อมเชิญครับสังเกตว่าเมื่อเราเปิดการโลเครื่องบินปุ๊บมุมเส้นของล้อกับเส้นของฐานจะตำมุมที่แตกต่างกันตอนนี้เราโลมาประมาณ10องศานะครับมุมตรงนี้ก็จะกลายเป็น10องศาบวก90ก็คือ100องศานะครับถ้าเรากลับไปที่เดิมครับตอนนี้เรากลับมาที่เดิมมุมโลเป็นศูนย์อยู่นะครับแล้วถ้าเราโลปิดด้านนึงครับสังเกตว่ามุมที่ของล้อหมุนกับมุมของฐานก็จะเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นอย่างที่ทราบนะครับการดูมุมที่เปลี่ยนไปนี้จะสามารถบอกได้ว่าเครื่องบินมีมุมโลเท่าไหร่นะครับและมุมโลก็จะสัมพันธ์กับการเลี้ยวของเครื่องบินโดยตรงครับก็จบการสาธิตเท่านี้ครับ
1: เครื่องมือวัดทั้ง6ของการบินนะครับที่นักบินหรือกัปตันนักบินต้องใช้ก็ได้จบไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูนะครับอีกอันหนึ่งที่ปัจจุบันนี้จะมีการใช้แทนที่ไจโรมากนะครับเราเรียกว่าลิงเลเซอร์ไจโรนะครับลิงเลเซอร์ไจโรเนี่ยใช้สำหรับการวัดความเร็วเชิงมุมของเครื่องบินซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมาแทนที่ของไจโรมากขึ้นเรื่อยๆข้อดีของลิงเลเซอร์ไจโรก็คือว่ามีความแม่นยำที่สูงและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เหมือนไจโรเมื่อกี้ไจโรเมื่อกี้ถ้าเราจะดูอีกทีนะครับไจโรนี้เขาจะมีส่วนนี้หมุนตลอดเวลานะครับซึ่งชิ้นส่วนที่หมุนนี้เมื่อใช้ไปนานๆจะมีการสึกหรอและในที่สุดอายุการใช้งานก็จะสั้นลงไปนะครับส่วนลิงเลเซอร์ไจโรนะครับลิงเลเซอร์ไจโรจะไม่มีล้อหมุนเลยนะครับเป็นลักษณะที่ไม่มีชิ้นส่วนการเคลื่อนที่นั้นสิ่งที่ได้ก็คืออายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับหลักการของลิงเลเซอร์ไจโรเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยครับแต่พูดง่ายๆก็คือว่าเขาใช้การเปรียบเทียบความถี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างคร่าวๆนะครับถ้าคุณดูตัวนี้นะครับเรามีตัวนี้นะครับคาโทดนี้พูดง่ายๆว่าคาโทดตัวนี้ตัวสร้างเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์ถูกส่งจากคาโทดนี้ออกมาเมื่อเลเซอร์ถูกส่งจากคาโทดนี้ออกมามาถึงจุดนี้ปุ๊บเลเซอร์จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนหนึ่งวิ่งไปตามเส้นสีน้ำเงินข้างบนนี้แล้วปรากฏที่จอนี้อีกส่วนหนึ่งวิ่งไปตามเส้นสีแดงแล้วปรากฏที่จอนี้นะครับเนื่องจากระยะทางทุกอย่างเท่ากันหมดแล้วเลเซอร์มีความถี่เท่ากันเมื่อเลเซอร์วิ่งมานี้สะท้อนกระจกนี้มาปรากฏที่จอนี้เลเซอร์ตัวนี้วิ่งมาทางนี้ระยะทางเท่ากันมาปรากฏที่จอนี้ฉะนั้นเลเซอร์2ตัวจะมารวมตัวที่จุดนี้นะครับฉะนั้นถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆเลเซอร์ก็จะมารวมตัวกันปกตินะครับเราก็จะพบว่าขณะนี้ไม่มีการหมุนนะครับแต่ถ้าลิงไจโรมีการหมุนนะครับสมมติว่าหมุนไปทางนี้นะครับหมุนไปทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเรารู้ว่าแสงเดินทางด้วยความเร็วคงที่นะครับฉะนั้นเมื่อแสงวิ่งออกมาแสงเลเซอร์วิ่งออกมาเมื่อตัวนี้หมุนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับระยะทางการเคลื่อนที่ของเลเซอร์จากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายของ2ด้านจะไม่เท่ากันดังนั้นถ้าระยะทางการวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายของแสงที่วิ่งเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงไม่เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความถี่ของเลเซอร์จะแตกต่างกันไปเมื่อความถี่ของเลเซอร์แตกต่างกันไปจุดที่รวมของแสงเลเซอร์2อันเนื่องจากความถี่ไม่เหมือนกันปรากฏการณ์ก็จะเกิดเป็นลักษณะของริ้วอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เกิดขึ้นจะบ่งบอกว่าขณะนี้ตัวลิงเลเซอร์เจโลหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่นะครับเป็นการหาความเร็วเชิงมุมของวัตถุได้ครับอันนี้คือภาพถ่ายนะครับโดยทั่วไปแล้วลิงเลเซอร์เจโลเนี่ยเราจะใช้3ตัวนะครับที่เห็นว่าอันนี้ที่เห็นสว่างนี่คือแสงเลเซอร์ที่วิ่งอยู่ในลิงเลเซอร์เจโลนะครับเราจะใช้3ตัวเพราะว่าลิงเลเซอร์ไจโรแต่ละตัวจะวัดการหมุนแค่แกนเดียวฉะนั้นถ้าเราต้องการวัดการหมุนตั้ง3แนวแกนคือทั้งโลพิตแล้วก็ยอเราก็จะติดตั้ง3ตัวในทิศทางที่ตั้งฉากกันหรือทางที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาคำนวณหาท่าทางการวนตัวของเครื่องบินได้นะครับลิงเลเซอร์ไจโรนี่มีแนวโน้มใช้กับเครื่องบินที่ราคาแพงๆมากเรื่อยๆในอดีตลิงเลเซอร์ไจโรนี่เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ยากมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไจโรที่มีคุณภาพสูงมากอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในอากาศยานนะครับก็คือ GPS ย่อมาจาก Global Positioning System นะครับก็คือระบบบอกตำแหน่งของดาวเทียมนะครับเจ้าของ GPS ปัจจุบันคือประเทศอเมริกาครับจริงๆแล้วเราจะมีระบบที่คล้ายๆกับ GPS อยู่อีกหลายระบบนะครับไม่ว่าเจ้าของจะเป็นแต่ก็เป็นของแต่ละประเทศกันเช่นเป็นระบบของรัสเซียเป็นระบบของเมืองจีนนะครับแต่ที่ใช้กันแพร่หลายมากก็คือ GPS ซึ่งเป็นระบบของอเมริกาครับผมระบบ GPS ที่เราใช้กันเนี้ยมีดาวเทียมทั้งหมด24ดวง

นะครับโคจรรอบโลกนะครับเป็นสร้างเป็นตะข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ของโลกนะครับที่ระดับความสูงประมาณ22,000กิโลเมตรนะครับที่ระดับความสูงประมาณ20,000กิโลเมตร24ดวงนะครับนั้นในการใช้งานถ้าเราอยู่ที่ตำแหน่งใดๆหนึ่งของโลกนะครับเราจะต้องมีความสามารถในการรับสัญญาณดาวเทียมได้ไม่น้อยกว่า4ดวงนะครับจากดาวเทียมทั้ง4ดวงนี้เนี่ยอย่างน้อยจาก4ดวงนี้เนี่ยดาวเทียมทุกดวงจะส่งค่าตำแหน่งของดาวเทียมและก็เวลามาฉะนั้นณตำแหน่งต่างๆของเราที่เราได้รับสัญญาณจากดาวเทียมทั้ง4ดวงนี้เราสามารถมาคำนวณได้ว่าเราอยู่บนตำแหน่งไหนของบนโลกนะครับถ้าเราไปอยู่ในจุดอับเช่นว่าเราอยู่ในตึกที่มีอยู่ในตำแหน่งที่มีตึกบังอยู่นะครับเราอาจจะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ครบ4ดวงซึ่งถ้าเรารับได้แค่3ดวงสัญญาณ GPS เราก็ไม่สามารถคำนวณได้ว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับนั้นอย่างน้อยที่สุด4ดวงแต่โดยทั่วไปแล้วที่ใช้งานเราสามารถป้องกัน 7-8 ดวงนะครับครับสรุปนะครับการวัดถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับใช้เป็นข้อมูลในระหว่างการบินนะครับอย่างที่ปากบอกไปแล้วว่านักบินไม่สามารถที่จะบินได้ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เครื่องบินบินด้วยความเร็วเท่าไหร่เครื่องบินนักบินไม่สามารถบินได้ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้ท่าทางการบินเป็นยังไงนะครับดังนั้นการวัดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อการบินอย่างมากนะครับเครื่องมือวัดที่ใช้งานหลักๆมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เราพบกันก็คือเครื่องมือวัดอุณหภูมินะครับแน่นอนสุดการวัดอุณหภูมิเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะวัดอุณหภูมิภายในห้องผู้โดยสารการคอยควบคุมการดูแลอุณหภูมิที่อยู่ในเครื่องยนต์นะครับหรือแม้แต่อุณหภูมิที่อยู่รอบข้างเครื่องบินเองก็ตามนะครับเครื่องมือวัดความดันอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วเครื่องมือวัดความดันถือว่าเป็นพื้นฐานของเครื่องมือวัดทางด้านของอากาศยานก็ว่าได้นะครับเราจะรู้ความดันถ้าเรารู้ความดันได้เราก็สามารถรู้ได้ว่าเครื่องบินบินด้วยความสูงเท่าไหร่เครื่องมือวัดอีกอันนึงที่เราใช้มากก็คือเครื่องวัดความเร็วอากาศนะครับนักบินจะต้องรู้ตัวนี้เสมอเครื่องมือวัดท่าทางการบินนะครับเครื่องมือวัดระดับความสูงเครื่องมือวัดการเลี้ยวนะครับเครื่องมือวัดทิศทางการหันตัวนะครับหรือหันหัวนะครับเครื่องมือวัดความเร็วในแนวดิ่งเพื่อจะบอกว่าเครื่องบินขณะนี้กำลังลอยขึ้นหรือลอยลงด้วยความเร็วเท่าไหร่และสุดท้ายที่เราใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้คือระบบ GPS อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วระบบ GPS คือระบบดาวเทียมนะครับโดยหลักการง่ายๆที่เราพูดไปแล้วคือว่าเรารับสัญญาณจากดาวเทียมมาอย่างน้อย4ดวงหลังจากนั้นเราเอาค่าที่วัดได้จากสัญญาณดาวเทียมมาคำนวณได้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนของโลกนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสาระท่านผู้ที่สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่า ให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหาย

ายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษาครับจากวิทยาลัยการอาชีพบางแกกังวลนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษานะครับสำหรับในวันนี้ครับวันนี้เรามาพบกับคุณครูชัยทัศน์ชดช่วงนะครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพบางแกกังวลนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยนะครับในตอนนี้แล้วก็ในรายวิชาที่เรากำลังจะเรียนในตอนนี้เนี่ยจะเป็นวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชาครับ20100-1005ครับสำหรับเนื้อหาในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนไปแล้วกันหลายหน่วยการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องมือวัดนะครับนี่สำคัญนะครับเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหน่วยการเรียนหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากครับในเรื่องของการคำนวณการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความดันไฟฟ้านะครับสำหรับเนื้อหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันได้เลยครับครับสำหรับเนื้อหาในนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนี้เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์นะครับเรื่องของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความดันไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของกำลังไฟฟ้าแล้วก็พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับจากภาพเนี่ยนะครับจากภาพจากสไลด์เนื้อหาที่ทำให้นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีลักษณะของการแสดงความสัมพันธ์นะครับของตัวแปร3ตัวซึ่งได้พยายามพูดบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความดันไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของสมการกดของโอห์มนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับนะครับเรามาดูรูปครับตอนนี้เรามาดูรูปนะครับจากรูปเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของรูปอะไรนะครับแล้วเรียนลองดูให้ดีครับลักษณะรูปเนี่ยที่เรียนเห็นเนี่ยมันคล้ายกับอะไรครับนักเรียนนะครับมันคล้ายกับอะไรสังเกตว่ามันจะมีรูปเครื่องหมายบวกนะครับรูปเครื่องหมายลบแล้วก็จะมีลูกศรนะครับชี้แสดงทิศทางลักษณะการดึงดูดการผลักกันหรือการถ่ายเทกันลักษณะนี้แหละนะครับซึ่งจากรูปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้านักเรียนยังไม่เคยเข้าใจในเรื่องของไฟฟ้ามาก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่จากรูปนี้เนี่ยมีคำอธิบายครับนะครับเดี๋ยวเราเรียนไปถึงหน่วยการเรียนถึงเนื้อหาในส่วนของลักษณะในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจว่าจากรูปเนี่ยมันคือรูปของอะไรนะครับรูปถัดมาครับนี่ครับอันนี้ตั้งเป็นคำถามไว้ก่อนเลยนะครับว่าจากภาพเนี่ยนะครับนักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรนะครับสังเกตว่ามีสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวแปรอยู่3ตัวสำคัญก็คือตัวแปร e ตัวแปร i แล้วก็ตัวแปร r เห็นไหมฮะนักเรียนครับมีตัวแปรอยู่3ตัวก็คือตัวแปร e ตัวแปร i แล้วก็ตัวแปร r นะครับ

ทั้ง3ตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรในสมการกฎของโอห์มแล้วแต่ละตัวนี้คืออะไรนะครับบอกให้นิดนึงก่อนก็ได้ครับว่าตัวแปร e เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวย่อนะครับหรือสัญลักษณ์ของแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งนักเรียนก็คงจะเคยได้ยินแล้วว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ที่เราเห็นกัน6โวลต์12โวลต์220โวลต์ทั้งหมดเป็นค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับส่วนอีกตัวนึงตัว i นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับตัว i ก็คือจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์หรือตัวย่อของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะมีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือเรียกกันสั้นๆว่าแอมก็ได้นะครับแต่เรียกให้เต็มดีกว่านะครับเรียกว่าแอมนะครับแล้วก็อีกถัดมาครับเป็นตัว R นะครับตัว R ก็จะเป็นตัวย่อหรือสัญลักษณ์ของค่าความต้านทานไฟฟ้านั่นเองครับก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับหรือที่เรียกว่าสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวโอเมก้านะครับซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเขาเรียกว่าคำจำกัดความหรือความหมายของตัวแปรเหล่านี้เนี่ยว่ามันมีความหมายและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพถัดมาครับนักเรียนครับภาพถัดมานะครับจากรูปคืออะไรแล้วครับนักเรียนรูปที่3แล้วนะครับจากรูปคืออะไรนักเรียนเห็นอะไรบ้างในรูปนะครับนักเรียนเห็นลักษณะของแหล่งพลังงานเห็นไหมฮะหรือแบตเตอรี่ใช้อักษรตัวย่อคือตัว E และมีค่าระบุบอกด้วยว่า3โวลต์เห็นไหมครับในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของแหล่งพลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเรามองเป็นแบตเตอรี่ก็ได้แต่เป็นลักษณะของแรงไฟฟ้าในวงจรนี้เนี่ยก็จะให้เห็นนะครับให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแรงไฟฟ้าถัดมาก็เป็นทิศทางของกระแสไฟฟ้าเห็นไหมฮะมีลูกศรไหลจากบวกนะครับค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดให้จากวงจรเนี่ย 0.3 แอมป์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นตัว R นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นตัวต้านทานหรือค่าความต้านทานเนี่ยกำหนดให้ก็คือ10โอห์มซึ่งในลักษณะของวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือ E I แล้วก็ R นะครับอันนี้รูปนี้ก็จะบอกได้ว่ารูปนี้เป็นลักษณะของไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับที่ให้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของแรงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระการเรียนรู้กันบ้างนะครับสาระการเรียนรู้ที่เราจะต้องพูดถึงกันในวันนี้นะครับมีหัวข้อหรือเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้อะไรบ้างมาดูข้อที่1ครับเป็นลักษณะของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้านะครับในเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าสักไฟฟ้าคืออะไรประจุไฟฟ้าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถัดมาครับเป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและก็ค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้อถัดมาครับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มและข้อสุดท้ายก็คือกำลังไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์มนะครับอันนี้คือสาระการเรียนรู้ที่เราจะต้องมาดูกันในวันนี้ว่านักเรียนจะได้เรียนสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเมื่อนักเรียนเรียนหน่วยการเรียนนี้จบแล้วนักเรียนจะต้องมีความรู้อะไรบ้างหรือทําอะไรได้บ้างบอกอะไรได้บ้างนะครับข้อที่1ครับก็คือนักเรียนจะต้องบอกคุณสมบัติของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าได้นะครับข้อนี้นักเรียนต้องบอกให้ได้นะครับเรียนจบแล้วต้องบอกได้ว่าสักไฟฟ้าคืออะไรประจุไฟฟ้าคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับนักเรียนจะต้องเขียนสมการกฎของโอห์มได้นะครับแล้วก็ต้องเขียนได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับหมายความว่าทั้ง2ข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้หลังจากที่เรียนจบในหน่วยการเรียนนี้แล้วนะครับก็คือบอกคุณสมบัติของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าได้นะครับสักไฟฟ้ากับประจุไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไรนะครับสมการกฎของโอห์มมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับและมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้พยายามทวนให้นักเรียนเขาเรียกว่าตระหนักนะครับตระหนักว่าเรียนแล้วเนี่ยจะต้องทำสองข้อนี้ให้ได้นะถึงจะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ครับข้อถัดมาครับข้อถัดมาก็คือนักเรียนจะต้องสามารถคำนวณ นะครับแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มได้นะครับมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของคณิตศาสตร์นักเรียนจะยังทิ้งไม่ได้นะครับเรียนช่างเนี่ยก็เรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยก็ยังมีความสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยคำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มได้ด้วยนะครับ

แล้วก็ข้อที่2ครับข้อถัดมาครับเขียนสมการกำลังไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับกฎของโอห์มได้นะครับนอกจากมีสมการกฎของโอห์มแล้วยังมีสมการกำลังไฟฟ้าอีกและจะต้องแสดงความสัมพันธ์ให้ได้ด้วยอีกนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์อีก2ข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาให้ได้นะครับ

ด้วยนะครับมีลำดับขั้นตอนการเขียนสมการอย่างไรการแสดงความสัมพันธ์ต้องมีลำดับความสัมพันธ์อย่างไรนะครับข้อถัดมาครับก็คือนักเรียนต้องคำนวณการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกำลังไฟฟ้าและกฎของโอห์มได้อย่างละเอียดและถูกต้องนะครับหมายความว่าสมรรถนะ2ข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบครับต้องเขียนให้ละเอียดนะครับเขียนให้ละเอียดเขียนเป็นลำดับขั้นลำดับขั้นตอนลงมาแล้วก็มีความถูกต้องชัดเจนด้วยนะครับอันนี้คือสมรรถนะการเรียนรู้2ข้อนะครับแล้วข้ออีกข้อนึงนะครับก็คือนักเรียนจะแก้ปัญหาสมการทางไฟฟ้าอย่างถูกต้องนะครับเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับข้อนี้เนี่ยสำคัญมากครับฝึกให้นักเรียนนะครับมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็มีความรอบคอบในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับฝึกเอาไว้ครับ2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับมันก็จะบูรณาการไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาสมการในวงจรไฟฟ้านะครับก็คือจะต้องถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ทำงานได้มีความรอบคอบนะครับอย่างละเอียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูสไลด์นี้ครับนี่ครับก่อนทำการเรียนก่อนทำแบบทดสอบนะครับไม่ใช่ครับก่อนทำแบบทดสอบเนี่ยนักเรียนจะต้องทำการสแกน QR code นะครับที่แสดงอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทำการสแกน QR code ก่อนเลยครับนะครับหลังจากนักเรียนสแกน QR code ไปแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเริ่มนะครับทำแบบทดสอบก่อนเรียนในหน่วยที่5นะครับซึ่งคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะใช้ความรู้ที่เรียนมาหรือความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับได้มากได้น้อยไม่เป็นไรครับนักเรียนครับอันนี้เป็นแค่ก่อนเรียนวัดความรู้เบื้องต้นก่อนว่านักเรียนเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยระดับไหนแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ให้ทำการสแกน QR code ได้เลยนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับเอาละครับอันนี้คือลักษณะเป็นคำนิยามของศักไฟฟ้านะครับแล้วก็ประจุไฟฟ้าเขาบอกว่าอย่างครับประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ศักไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นปริมาณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นมาในเวลาที่พร้อมกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดนั่นหมายความว่าคำว่าประจุไฟฟ้าและศักไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องคู่กันครับมันเป็นปริมาณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับถ้ามีแต่ประจุไฟฟ้าไม่มีศักไฟฟ้าก็ไม่สมบูรณ์ครับมีอย่างไรอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ครับต้องมีทั้งศักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าอันนี้เป็นเพียงแค่คำนิยามก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวพอเรียนไปเนี่ยมันจะเริ่มนักเรียนจะเริ่มเข้าใจครับจะเริ่มเข้าใจว่าพอบอกแค่สัญลักษณ์อย่างไรหนึ่งเนี่ยนี่จะเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่มันคือศักไฟฟ้านะอ๋ออันนี้มันคือประจุไฟฟ้านะนะครับนี่คือลักษณะของคำนิยามครับสั้นๆเอาเป็นว่าในเพจนี้เนี่ยให้เรียนเข้าใจว่าศักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมันเป็นปริมาณทางไฟฟ้าเท่านั้นพอนะครับคำจำกัดความสั้นๆนิยามสั้นๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ศักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับประจุไฟฟ้าก็คือขั้วของไฟฟ้าที่แตกต่างกันพอมองออกใช่ไหมครับแบ่งออกได้เป็น2ขั้วนะครับนั่นก็คือขั้วบวกหรือที่เรียกว่าประจุบวกนะครับและก็ขั้วลบนะครับหรือที่เรียกว่าประจุลบนั่นเองนะครับอันนี้คือง่ายๆครับประจุไฟฟ้าก็คือมีแค่นี้แหละครับประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบหรือขั้วบวกกับขั้วลบคงเคยได้ยินแล้วใช่ไหมครับแบตเตอรี่แหล่งพลังงานอื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เราเห็นว่ามีขั้วบวกขั้วลบเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือประจุไฟฟ้านะครับก็คือจำได้นะครับว่าประจุไฟฟ้าก็คือขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกันนะครับมี2ขั้วก็คือขั้วบวกหรือประจุบวกนะครับขั้วลบหรือประจุลบนะครับเรียกให้ถูกต้องนะครับทีมาดูศักไฟฟ้าบ้างนะครับศักไฟฟ้าก็คือค่าของไฟฟ้าหรือปริมาณของไฟฟ้าที่แสดงออกมาในขณะเกิดความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้านะครับแบ่งออกได้เป็น2ค่าก็คือศักบวกและศักลบนะครับสังเกตว่าศักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันใช่ไหมฮะก็คือขั้วบวกขั้วลบศักบวกศักลบสังเกตไหมครับมันมีคำว่าบวกกับคำว่าลบที่มันคล้ายๆกันนั่นแหละครับเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างศักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นคำนิยามที่แยกออกมาจาก
ในเรื่องของสักไฟฟ้าแล้ว

ประจุไฟฟ้านะครับแยกออกมาเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้ากับสายไฟฟ้านะครับทีนี้ในเรื่องของสายไฟฟ้าแล้วก็ประจุไฟฟ้าเนี่ยจากรูปครับนั่นเองครับนั่นเองจะเห็นลักษณะของเส้นแรงสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ประจุไฟฟ้าที่มีลักษณะตามรูปนะครับสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะขั้วบวกถ้าประจุไฟฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าขั้วบวกหรือประจุไฟฟ้าบวกนะครับถ้าสายไฟฟ้าเราจะเรียกสายไฟฟ้าบวกนะครับนี้ก็พยายามทวนให้นะครับสังเกตตามรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีลูกศรหรือเส้นแรงเนี่ยที่พุ่งออกมาจากขั้วบวกนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าประจุไฟฟ้าบวกนะครับจำรูปนะครับแล้วก็จำคำนิยามไว้ว่าอันนี้คือลักษณะของประจุไฟฟ้าบวกนะครับรูปถัดมาครับก็คือเป็นลักษณะของเส้นแรงสนามไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับประจุไฟฟ้ามีลักษณะก็คือเป็นอันนี้เป็นลบนะครับเป็นลบแล้วก็มีลูกศรชี้เข้ามีลูกศรชี้เข้านะครับต่างจากภาพที่แล้วนะครับที่เป็นขั้วบวกลูกศรชี้ออกอันนี้เป็นเครื่องหมายลบภาพชี้เข้านะครับลูกศรชี้เข้าแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าประจุไฟฟ้าลบนะครับเรามีแล้วนะครับประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบนะครับสังเกตลักษณะประจุทั้งสองประจุนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับทีนี้การดึงดูดนะครับสำหรับเรื่องของการดึงดูดกันและการผลักกันของประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากรูปเนี่ยคงจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้จำได้ไหมครับแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้อันนี้คือลักษณะเขาเรียกว่าประจุไฟฟ้าต่างกันเห็นไหมฮะประจุไฟฟ้าต่างกันก็จะมีลักษณะการดึงดูดกันมีการดึงดูดกันนะครับบวกประจุไฟฟ้าบวกเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่ประจุไฟฟ้าที่เป็นลบนะครับอันนี้คือลักษณะการดึงดูดกันลักษณะของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันครับในลักษณะของทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยหรือไฟฟ้าเนี่ยก็จะไหลจากบวกไปลบนะครับจากภาพเนี่ยก็อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นลักษณะของการดึงดูดกันในลักษณะของประจุไฟฟ้าที่ต่างกันนั่นเองนะครับสไลด์ถัดมาครับก็จะเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันสังเกตไหมครับจากรูปเนี่ยบวกกับบวกมันชี้ออกหมดเลยนะครับมันเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันเนี่ยก็จะเกิดการผลักกันนั่นเองนะครับมันก็จะผลักกันเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันก็จะผลักกันถ้าขั้วต่างกันมันก็จะดึงดูดกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำนิยามนะครับหรือลักษณะของสายไฟฟ้าแล้วก็ประจุไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อนี้ครับจากที่เราเรียนเรื่องของสายไฟฟ้าแล้วก็ประจุไฟฟ้ามาแล้วนะครับเนื้อหาถัดมาครับก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับในเรื่องของกฎของโอห์มนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวนะครับคือเครื่องคิดเลขครับเครื่องคิดเลขแล้วก็เครื่องที่ใช้สำหรับในเรื่องของการคำนวณเนี่ยนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บโจทย์ขึ้นนักเรียนคิดคำตอบโชว์เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็นักเรียนก็อาจจะไม่ต้องไปรอว่าต้องทำไปตามขั้นตอนที่ครูกำลังอธิบายทำไปก่อนก็ได้นะครับโดยมีเครื่องคำนวณเนี่ยเป็นตัวช่วยก็ได้นะครับมาดูครับกฎของโอห์มเนื้อหาของมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูก่อนครับว่าในเรื่องกฎของโอห์มเนี่ยคำว่าโอห์มนะครับคำว่าโอห์มเนี่ยเป็นชื่อของบุคคลท่านนึงครับเขาชื่อว่าจอร์จไซมอนโอห์มนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันครับที่ค้นพบเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มที่ประกอบด้วยตัวแปร3ตัวครับจำได้ไหมฮะตัวแปร e ตัวแปร i แล้วก็ตัวแปร r นะครับ3ตัวในจอร์จไซมอนโอห์มเนี่ยก็คิดค้นความสัมพันธ์นี้ขึ้นก็เอาชื่อตัวเองเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อกฎซะนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้ชื่อของในจอร์จไซมอนโอห์มเนี่ยใช้ชื่อว่ากฎของโอห์มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับว่ากฎของโอห์มมาจากไหนกฎของโอห์มมาจากบุคคลที่ชื่อว่าจอร์จไซมอนโอห์มเป็นคนค้นพบเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของปริมาณไฟฟ้าทั้ง3นะครับอย่างที่บอกไปแล้วคือมีตัวแปร e ตัวแปร i ตัวแปร r นะครับจำได้ไหมครับ e คือตัวย่อของอะไรแล้วจำได้ไหมครับตัวแปร e คือตัวย่อของอะไรตัวแปร e คือตัวย่อของแรงดันไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับตัวที่1ตัวแปรที่2คือตัวแปร i นะครับเป็นตัวย่อของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งมีหน่วยเป็นแอมป์แล้วก็ตัวแปรที่3คือตัวย่อคือตัว r นะครับมีหน่วยเป็น
โอห์มนั่นเองนะครับจากคำนิยามเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของปริมาณไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยเกี่ยวข้องกันตามหน่วยมาตรฐานนะครับจำนวนกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้านะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตามค่าแรงดันที่จ่ายให้กับวงจรนั้นแต่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนกลับของความต้านทานในวงจรอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคำนิยามนะครับบางทีการเขียนคำนิยามเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจยากนะครับแต่เราเข้าใจแล้วแหละแต่เราเข้าใจเราอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ในใจครูลึกๆก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับกฎของโอห์มนะครับก็คือเป็นลักษณะของจำนวนกระแสที่ไหลในวงจรไฟฟ้านะครับเขียนออกมาเป็นสภาวะการทำงานได้2ข้อตรงนี้นะครับก็คือข้อที่1ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานมีค่าคงที่ในวงจรนะครับข้อที่1เนี่ยเป็นการกำหนดให้ความต้านทานหรือค่า R เนี่ยในวงจรเนี่ยมีค่าคงที่นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็ถ้ากำหนดให้แรงดันหรือค่า V เนี่ยแรงดันไฟฟ้าหรือค่า V เนี่ยในวงจรเนี่ยคงที่นะครับมันก็จะมีลักษณะรูปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับจากรูปครับเป็นรูปลักษณะของวงจรไฟฟ้าที่เราดูกันไปตอนแรกๆแล้วนะครับที่ตอนรูปที่3ที่ให้ดูว่าในส่วนประกอบต่างๆของวงจรไฟฟ้าได้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ย้อนไปถึงตัวอย่างในเรื่องของกฎของโอห์มจากรูปเนี่ยเขากำหนดว่าถ้ากำหนดให้ความต้านทาน Rนะครับในวงจรมีค่าคงที่ตามรูปเนี่ยนะครับค่าความต้านทาน R เนี่ยมีค่าเท่ากับ10โอห์มนะครับมีค่าเท่ากับ10โอห์มแล้วก็ค่า E เนี่ย3โวลต์ค่า I 0.3 แอมป์นะครับจากรูปเนี่ยก็บอกได้เลยว่าถ้าแรงดันมีค่าน้อยกระแสไหลน้อยนะครับแรงดันน้อยกระแสไหลน้อยนะเพราะฉะนั้นค่าแรงดันกับค่ากระแสจะสัมพันธ์กันนะครับด้วยเพราะว่าค่าความต้านทานหรือค่า R เนี่ยในวงจรมีค่าคงที่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูปที่2ครับนะครับอันนี้กำหนดให้ความต้านทานคงที่เหมือนเดิมครับคือ R มีค่าเท่ากับ10โอห์มแต่สังเกตเห็นว่าค่า E มีค่ากี่โวลต์ครับนักเรียนมีค่าเท่ากับ6โวลต์เห็นไหมครับรูปแรกเนี่ยนะครับค่า E 3โวลต์ I 0.3 มิลลิแอมป์แรงดันน้อยกระแสไหลน้อยความต้านทานเท่าเดิมกับ10โอห์มครับรูปที่2เนี่ยนะครับค่า E 6โวลต์เห็นไหมครับมากขึ้นไหมครับมากขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าก็มากขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมฮะ I เท่ากับ 0.6 แอมป์ก็ตอบง่ายๆครับว่าถ้าแรงดันมากกระแสก็จะไหลมากอันนี้ก็จะตอบได้เลยว่าค่าความต้านทานคงที่แรงดันมากกระแสมากแรงดันน้อยกระแสน้อยนะครับทีนี้สรุปได้ว่านะครับถ้ากำหนดให้ความต้านทาน R ในวงจรมีค่าที่คงที่นั่นก็คือ10โอห์มตามรูปนะครับก็จะตอบได้ว่าเมื่อความต้านทานคงที่กระแสไหลเปลี่ยนแปลงตามแรงดันไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงตามค่าแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ที่1ก็คือความสัมพันธ์เรื่องของค่า E และค่า I นะครับในกรณีที่ค่า R มีค่าคงที่นะครับมาดูข้อที่2บ้างนะครับจากรูปเนี่ยเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราเปลี่ยนแล้วโจทย์กำหนดบอกว่าถ้ากำหนดให้ค่าให้แรงดันหรือค่า E เนี่ยในวงจรคงที่แรงดันคงที่นะครับตอนนี้แรงดันมีค่าเท่ากับ6โวลต์นะครับแต่ความต้านทานมีค่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับจาก R ในโจทย์ที่แล้วเนี่ย10โอห์มตอนนี้ R เป็น20โอห์มเห็นไหมครับค่าต้านทานมีค่าเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของความต้านทานแต่แรงดันยังคงที่เนี่ยก็ตอบได้เลยครับว่าถ้าความต้านทานมากขึ้นจะทำให้กระแสไหลได้น้อยลงนะครับถ้าความต้านทานมีค่ามากขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลได้น้อยลงนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้ากำหนดให้แรงดันค่า E ในวงจรคงที่แต่สังเกตเห็นไหมครับค่า R มีค่าน้อยลงใช่ไหมครับรูปนี้ R 20โอห์มบอกว่าความต้านทานมากกระแสไหลน้อยนะครับทีนี้ค่าความต้านทานน้อยลงครับกระแสเป็นไงฮะกระแสก็ไหลได้มากขึ้นนะครับข้อนี้ตอบได้ว่าความต้านทานน้อยกระแสไหลมากนะครับจากตัวอย่าง2ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่า R นะครับกับค่า I ในกรณีที่ค่า E มีค่าคงที่นะครับก็จะตอบได้ว่าเมื่อแรงดันคงที่นะครับกระแสไหลเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานนั่นเองนะครับก็สังเกตสมการว่าก็จะมีเขาเรียกว่าแปรผันที่
ไม่เป็นไปตามกันนะครับแปรผันไม่เป็นไปตามกันอีกค่าหนึ่งค่ามากอีกค่าจะน้อยถ้าอีกค่าหนึ่งมีค่าน้อยอีกค่าก็จะมากนะครับแปรผันที่ไม่ปกตินะครับไม่แปรผันตามกันนั่นเองนะครับ

ทีนี้จากสมการที่1และ2นะครับที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับก็จะสามารถเขียนเป็นสมการทางไฟฟ้าที่เรียกว่ากฎของโอห์มนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับกฎของโอห์มเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือถ้าเอาตามชีทเลยตามสไลด์เลยก็คือมีค่า i ค่า e แล้วก็ค่า r นะครับสังเกตในวงกลมเนี่ยสังเกตว่าทำไม e ต้องอยู่ข้างบนทำไม i กับ r ต้องอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นลักษณะของการเขียนความสัมพันธ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวจะเห็นในไฟล์ถัดไปครับว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นยังไงนะครับแต่อธิบายตรงนี้ก่อนนะครับค่า i จำไม่ดีนะครับต้องจำแล้วนะครับค่า i เนี่ยเป็นค่าของกระแสไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับตัวย่อก็คือตัว a จำให้ดีนะครับตัวที่สองคือตัว e เนี่ยนะครับเป็นตัวย่อของแรงดันไฟฟ้านะครับมีหน่วยที่เรียกว่าโวลต์นะครับใช้ตัว v ตัวใหญ่เป็นตัวย่อของหน่วยโวลต์นะครับแล้วก็ค่า r ครับเป็นค่าความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นตัวโอห์มนะครับตามสัญลักษณ์เนี่ยเราอ่านว่าโอห์มนะครับเราอ่านว่าโอห์มไม่มีตัวย่อเลยนะครับมีสัญลักษณ์เลยนะครับตัวโอห์มหรือที่เรียกว่าตัวโอเมก้านั่นเองนะครับกฎของโอห์มก็คือเป็นการหาสมการในแต่ละส่วนของวงกลมนะครับจริงๆแล้วมันไม่เป็นวงกลมก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ใครจะวาดมานะครับแต่ตามรูปเนี่ยมันคือวงกลมเพื่อให้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับการหาค่าแรงดันกระแสความต้านทานจากวงกลมสมการกฎของโอห์มนะครับทำได้ดังต่อไปนี้ครับเห็นไหมฮะตามรูปเลยครับจากวงกลมเนี่ยสังเกตว่าตัว e นะมันอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะพอเราเอานิ้วไปปิดที่ตัว e หรือไปบังตัว e ไว้เนี่ยเราจะสังเกตว่า i กับ r เนี่ยมันจะอยู่ชิดๆกันเห็นไหมครับอยู่บนท่าเดียวกันลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้เรียนเข้าใจว่า i กับ r เนี่ยมันคูณกันนะครับง่ายๆก็คือหาตัวไหนให้เราปิดตัวนั้นเราหา e เราเอานิ้วปิด e i กับ r อยู่บนท่าเดียวกันนั่นคือมันคูณกันเห็นไหมครับเพราะนั้น e จึงเท่ากับ i คูณ r นะครับ e เท่ากับ i คูณ r นะครับเป็นสมการการหาค่าแรงดันไฟฟ้าหรือค่า e นะครับตัวอย่างครับเดี๋ยวเป็นตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะครับจากตัวอย่างก็กำหนดวงจรไฟฟ้าขึ้นมา1วงจรนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบค่าตัวแปรก็คือตัวแปร e นะครับสูตรเนี่ยยกตัวอย่างไปแล้วก็คือ e เท่ากับ i คูณ r นะครับเมื่อ e เนี่ยเราไม่ทราบค่าแต่ค่า i เนี่ยเราทราบแล้ว i เท่ากับ 2m i เป็นตัวย่อกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือแอมนะครับแล้วก็ค่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับ10โอห์มนะครับเราลองมาดูแทนค่าครับเราลองมาดูแทนค่านะครับแทนค่าได้ดังนี้ครับ e เราไม่ทราบค่านะครับเราเขียน e ครับ e เท่ากับ i คูณ r นะครับ e เท่ากับ i คูณ r i มีค่าเท่ากับ 2m เห็นชัดเจนไหมฮะ e เท่ากับ 2m นะครับคูณด้วยค่า r ก็คือ10โอห์มเห็นไหมครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมฮะเพราะนั้น2คูณ10ได้เท่ากับ20นะครับเท่ากับ20นะครับเพราะนั้น e เป็นแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับเพราะนั้นค่า e ก็ตอบได้เลยว่า20โวลต์พอเข้าใจไหมครับ e เท่ากับ i คูณ r นะครับ i เท่ากับ 2m r เท่ากับ10โอห์มคูณกัน i คูณ r 2คูณ10ก็20โวลต์ง่ายๆแค่นี้ครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรกันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1ถัดมาครับมาดูตัวอย่างถัดมาตัวอย่างถัดมานะครับกฎของโอห์มสมการของโอห์มในตัวถัดไปนะครับกฎของโอห์มสมการของโอห์มในตัวถัดไปก็คือเราเอานิ้วปิดอะไรครับนักเรียนเรานิ้วปิดอะไรครับเราเอานิ้วปิดที่ i นั่นหมายความว่าเรากำลังหาค่า i สังเกตว่า e อยู่ข้างบน r อยู่ข้างล่างลักษณะแบบนี้เนี่ยให้นักเรียนเข้าใจว่ามันหารกันครับ e อยู่ข้างบน r อยู่ข้างล่าง i จึงเท่ากับ e หาร r เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเข้าใจเรื่องของวงกลมยังเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนไปเอานิ้วปิดแล้วลองตั้งสมการดูเพราะนั้นมันทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจความสัมพันธ์

ของกฎโอห์มง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสมการการหาค่ากระแสไฟฟ้าหรือตัวย่อคือตัว I เนี่ยนั่นคือ E หาร R นะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับจากรูปครับจากรูปนะครับกำหนดให้ตามรูปนะครับค่า E เนี่ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์เห็นไหมครับ E เท่ากับ12โวลต์ R เนี่ยเท่ากับ40โอห์มเห็นไหมครับ R เท่ากับ40โอห์มหาค่า I ครับหาค่า I นะครับจากสมการเขียนว่า I เท่ากับ E ส่วน R เราแทนค่าครับแทนค่านะครับ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R E มีค่าเท่ากับ12โวลต์ E นะครับ E นะครับ12โวลต์หารด้วยค่า R ก็คือ40โอห์มนักเรียนหาได้คำตอบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะคำตอบได้เท่ากับ 0.3 นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูเนี่ยเป็นลักษณะของสมการแสดงความสัมพันธ์ในเรื่องกฎของโอห์มซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาค่า I นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R 12โวลต์หาร40โอห์มก็เท่ากับ 0.3 แอมป์นะครับถูกไหมครับนักเรียนถูกนะครับคำตอบนี้ถูกนะครับมาดูตัวอย่างถัดมาครับอีกสมการหนึ่งของกฎของโอห์มเนี่ยนะครับตามรูปเนี่ยเราเอานิ้วปิดที่ตัวR นะครับนั่นหมายความว่าในสไลด์นี้เนี่ยเราต้องการหาค่า R ครับ E อยู่ข้างบน I อยู่ข้างล่างนะครับให้เราเข้าใจว่ามันคือการหารกันครับเพราะนั้น R จึงเท่ากับ E หาร I นะครับการหาค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความดันไฟฟ้าจากองค์กรจากวงกลมสมการกฎโอห์มเนี่ยจึงหาค่า R เนี่ยก็คือ R เท่ากับ E ส่วน I นะครับตัวอย่างครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจากวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้เนี่ยก็คือค่า E มีค่าเท่ากับ12โวลต์แล้วก็ค่า I เนี่ยมีค่าเท่ากับ20มิลลิแอมป์นะครับมีเขาเรียกว่าตัวมิลลิเนี่ยเป็นคำอุปสรรคใช่ไหมฮะในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องได้เรียนค่ามิลลิคือคำค่าอุปสรรคในหน่วยนั้นนะครับนะครับค่า I เท่ากับ20มิลลิแอมป์นะครับเราต้องการหาค่า R ครับค่า R ไม่ทราบค่าแทนค่าครับค่า R ครับ R นะครับเท่ากับ E หาร I นะครับก็12โวลต์หารด้วยนะครับ20มิลลิแอมป์นะครับ R เท่ากับ12โวลต์หารด้วย20มิลลิแอมป์ทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้สังเกตว่ามันมีมิลลิครูเชื่อว่านักเรียนรู้จักมิลลิแล้วนักเรียนรู้จักมิลลิแล้วนะครับมิลลิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูเขียนเลยนะครับเขียนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเขียนข้างล่างไม่พอ12โวลต์12โวลต์หาร20ครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ3ครูเชื่อว่านักเรียนรู้จักมิลลิแล้วนะครับว่ามิลลิเนี่ยมันเป็นคำอุปสรรคใช้ m ตัวเล็กมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3หลังจากนั้นครับย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปครับ12หาร20นะครับ12หาร20ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน12หาร20ได้ 0.6 นะครับแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง3ตามหลักคณิตศาสตร์เป๊ะนะครับกำลังอยู่ข้างล่างเป็นลบย้ายขึ้นไปก็เป็นบวกนะครับแล้วครูก็เชื่อว่าได้รู้จักแล้ว10กําลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่10กําลัง3มีค่าเท่ากับกิโลครับนักเรียนหรือ 1,000 เราตอบเลยครับ 0.6 กิโลโอห์มนะครับกิโลมาจากไหนกิโลมาจาก10กําลัง3โอห์มมาจากไหนครับโอห์มมาจากหน่วยของค่าความต้านทานนั่นเองนะครับไม่งงนะครับว่าทำไมต้องเป็น 0.6 กิโลโอห์มโอเคครับไม่งงเข้าใจทุกคนนะครับถัดมาครับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มอีกแล้วนะครับเป็นสกายอีกแล้วทีนี้เป็นตัวอย่าง

ของจริงแล้วเมื่อกี้เป็นลักษณะของวงจรที่เราสมมุติขึ้นนะครับเป็นลักษณะของตัวอย่างวงจรไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจริงๆตัวอย่างจริงซึ่งนักเรียนเองเนี่ยก็จะสามารถเขาเรียกว่าไปหาค่าต่างๆไปหาค่าต่างๆจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของบ้านนักเรียนได้จะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรเท่าไหร่ความต้านทานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนจะตอบได้นะครับใช้สมการกดของโอห์มนี่แหละครับจากเกิดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเตาไฟฟ้านะครับใช้แรงดันสลับ220โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ220โวลต์มีกระแสไหลผ่าน5แอมป์ไหลผ่านไออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย5แอมป์เนี่ยจงหาค่าความต้านทานของเตาไฟฟ้าเครื่องนี้นะครับเราหาเลยครับความต้านทานใช่ไหมครับความต้านทานคือตัวความต้านทานคือตัวนี้ครับคือตัว R ครับนักเรียนเราหาค่าความต้านทานคือตัว R นะครับจำสมการได้ไหมครับว่า R สมการว่าไงสมการ R หา R ปิด R เหลืออะไรครับนักเรียนมาดูนะครับเหลืออะไรนะครับ R จากสูตรเนี่ยเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากสูตรหาค่า R ก็เท่ากับ E ส่วน I นะครับถ้านักเรียนจดวงกลมแสดงความสัมพันธ์ของความต้านทานเขาเรียกว่าสมการความพันของกฎของโอห์มเนี่ยนักเรียนจะเห็นครับเอานิ้วปิดตรงนั้นมันจะเหลือตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้อยู่ข้างบนตัวนี้อยู่ข้างล่างมันคือหารกันนะครับ R เท่ากับ E ส่วน I นะครับ R เท่ากับ E ส่วน I แทนค่าครับ R นะครับ R แทนค่าเลยนะครับ R เท่ากับนะครับ E ส่วน I คือ220โวลต์นะครับ220โวลต์นะครับไปดูสไลด์ครับไปดูสไลด์เลยนะครับ220โวลต์220โวลต์หารด้วยนะครับหารด้วยค่า I ครับนั่นคือค่า I มีค่าในวงจรไฟฟ้าคือ5แอมป์นะครับเราตั้งไว้ที่ก่อนตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับตั้งเอาไว้ก่อนว่า R เท่ากับ E ส่วน I E เท่ากับ220โวลต์นะครับหารด้วยค่า I คือ5แอมป์หารด้วยค่า I คือ5แอมป์ครับนั่นเองครับหารแล้วได้เท่าไหร่ครับนักเรียนนะครับคำตอบที่ได้นะครับถ้านักเรียนหารถูกถ้าเรียนหารถูกเนี่ยเราจะได้คำตอบก็คือ38หน่วยแล้วครับความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ38โอห์มนั่นเองนะครับครับอีกตัวอย่างนึงครับตามรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เป็นกระติกน้ำร้อนนะครับมีขนาดค่าความต้านทานเนี่ย16โอห์มนะครับแรงดันที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า220โวลต์นะครับตามรูปเนี่ยเรายังไม่ทราบค่า I นะครับหรือค่ากระแสไฟฟ้านะครับเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะมาหาค่า I โดยใช้สมการ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับข้อนี้นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R แทนค่าครับ I ครับ I นะครับก็จะเท่ากับค่า E หารด้วยค่าความต้านทานนะครับก็จะเป็น220โวลต์นะครับข้อนี้ช่วยครูหาคำตอบด้วยนะครับหารด้วยนะครับค่าความต้านทานก็คือ16โอห์มนะครับเป็นไงครับข้อนี้นักเรียนคิดทันไหมฮะคิดทันไหมครับค่า I มีค่าเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าหารค่าความต้านทานไฟฟ้าก็คือ20โวลต์หารด้วย16โอห์มนะครับไปดูสไลด์ครับเอาละครับคำตอบในข้อนี้นะครับก็จะได้เท่ากับนะครับจะได้เท่ากับ 13 นะครับ.75 นะครับ 13.75 นะครับข้อนี้เราหาค่ากระแสไฟฟ้านะครับนั่นก็จะต้องใส่หน่วยเป็นแอมแปร์นั่นเองนะครับ 13.75 แอมแปร์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างการหาค่าต่างๆนะครับโดยใช้สมการกฎของโอห์มเนี่ยโดยเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าจริงๆที่ให้นักเรียนเนี่ยลองไปหาคำตอบได้นะครับทีนี้ครับมาดูตัวอย่างถัดมาครับสไลด์ถัดมานะครับนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือนะครับเครื่องขยายเสียงมีความต้านทาน240โอห์มนะครับ

ข้อนี้โจทย์บอกค่า R นะครับ240โอห์มขณะทำงานนะครับมีกระแสฟ้าไหลในวงจรเนี่ย 0.5 แอมป์นะครับจะมีแรงดันจ่ายให้กับเครื่องขยายเสียงเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยหาค่า E นะฮะหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องขยายเสียงนะครับโดยมีค่าค่าทดแทนเนี่ย240โอห์มกระแสไฟฟ้า 0.5 แอมป์นะครับตามสูตรเนี่ยนะครับก็คือใช้สมการ E เท่ากับ I คูณ R นะครับเมื่อค่า I มีค่าเท่ากับ 0.5 แอมป์แล้วก็ค่า R เนี่ย240โอห์มนะครับค่า E นะครับแทนค่านะครับแทนค่าลงเลยนะครับค่า E นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่า I คูณด้วยค่า R นะครับก็คือ 0.5 นะครับ 0.5 แอมป์นะครับคูณกับค่า R ก็คือ240โอห์มนั่นเองนะครับอันเรียนคิดครับข้อนี้คำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือ120โวลต์นั่นเองนะครับโวลต์เป็นค่าของเป็นหน่วยของแรงดันไฟฟ้านะครับนะครับส่วนในเรื่องของกำลังไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์มอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยครับนะครับกำลังไฟฟ้าคำนิยามของกำลังไฟฟ้าก็คืออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับพลังงานไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์นะครับทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะครับทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งเนี่ยไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้เวลาทีเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับอันนี้คือลักษณะของค่ากำลังไฟฟ้านะครับก็คือค่าอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับ W นะครับก็จะมีหน่วยเป็นจูลนะครับใช้ตัว J ที่ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับในเวลา T นะครับ T ย่อมาจากคำว่า time ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ second นั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของค่าของกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวย่อก็คือตัว P นะครับตัวย่อก็คือเป็นตัวย่อมาจากค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับความสัมพันธ์ก็คือพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ครับกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคูณกับค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นแอมแปร์คูณกันนะครับคูณกันก็จะเป็นค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งหน่วยเป็นวัตต์ตัวย่อก็คือตัว P นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับมองข้าวใบหนึ่งบอกข้าวไว้ตรงนี้นะครับก็คือใช้กับแรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับขณะทำงานมีกระแสไหล5แอมป์นะครับก็หาค่ากำลังไฟฟ้าของวงเข้าไปนี้นะครับจากสูตรนะครับ P เท่ากับ E คูณ I นะครับ E คูณ I นะครับเพราะนั้นเราก็จะสามารถเขียนสมการได้ว่า P จะเท่ากับ220โวลต์นะครับคูณด้วยค่า I ก็คือ5แอมป์นะครับคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับนะครับ 1,000 นะครับ100หน่วยเป็นอะไรครับนั่นเองครับหน่วยเป็น W ครับก็คือวัตต์นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของการเขียนสมการแทนค่านะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าที่เป็นค่าของกำลังไฟฟ้านั่นเองนะครับก็คือคำนิยามนะครับก็คือกำลังไฟฟ้าเมื่อถูกนำไปใช้งานร่วมกับกฎของโอห์มเนี่ยกำลังไฟฟ้าหรือค่า P 1วัตต์นะครับก็คืออัตราของงานที่ถูกกระทำในวงจรไฟฟ้าซึ่งเกิดกระแสไฟฟ้าหรือค่า I นะครับไหล1แอมป์นะครับเมื่อมีแรงดันค่า E เนี่ยจ่ายให้วงจร1โวลต์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของวงกลมแสดงความสัมพันธ์สมการกฎของโอห์มนะครับแล้วก็แสดงความสัมพันธ์กับเรื่องของกำลังไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือสังเกตว่าก็จะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นนั่นคือตัวแปร P นะครับนอกจากตัวแปร I ตัวแปร R แล้วก็ตัวแปร V แล้วเนี่ยยังมีค่า P ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันมาทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำความเข้าใจและในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของสักไฟฟ้าประจุไฟฟ้านะครับกฎของโอห์มกำลังไฟฟ้าแล้วก็เป็นลักษณะของสมการที่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างสมการกฎของโอห์มกับกำลังไฟฟ้านะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนก็คิดว่านักเรียนคงจะได้ความรู้เนี่ยพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับทางช่องทางที่นักเรียนก็จะสามารถติดต่อได้นะครับจากนี้นะครับช่องทางแรกก็เป็นช่องทาง Facebook นะครับชัยทัศน์โชติ

วกนะครับสะกดตรงๆตามนี้เลยนะครับตามที่ขึ้นให้ดูในสไลด์เลยนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็เพิ่มจากหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0830826703นะครับแล้วก็ทางช่องทางสุดท้ายครับเป็นอีเมล address นะครับชัยทัศน์ C นะครับ44846@hotmail.com ครับนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนกันในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยไปทำการทบทวนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากครับมันเป็นพื้นฐานของในเรื่องของลักษณะวงจรไฟฟ้าแล้วก็คณิตศาสตร์ทางไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้สมการตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าสมการในการแก้ไขปัญหาหนึ่งจรไฟฟ้าด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอจบในหน่วยการเรียนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
3: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
2: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
3: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านสเปรย์นะครับ เราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้การยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
2: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
1: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
2: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสวัสดีครับพบกับผมครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับก็เราเจอกันในตอนที่5นะครับตอนที่5นี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนนะครับเกี่ยวกับการนะครับออกแบบใบงานนะครับหรือการทำงานของเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับในตอนที่5เป็นเรื่องของโปรแกรมนะครับที่จะควบคุมสั่งการ Arduino นะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหานะครับในตอนที่5นี้นะครับเป็นเรื่องของใบงานทดลองที่1นะครับเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับบัตตันสวิตช์นะครับบัตตันสวิตช์คืออะไรครับสุภสันต์พอจะรู้ไหมครับเป็นสวิตช์แบบไหนครับ
3: เป
2: ็
3: นป
2: ุ่
3: ม
2: เป็นปุ่มโอเคครับตอบได้ดีมากครับบรรดาชนครับขยายความได้ครับว่าบัตตันสวิตช์เป็นสวิตช์แบบไหนครับไม่เป็นไรนะครับเหลือคนสุดท้ายนะครับผลิตนะครับผลิตบัตตันสวิตช์เป็นสวิตช์แบบไหนครับ
3: เป็นสวิตช์แบบปุ่มกด
2: โอเคตอบได้ดีมากเป็นสวิตช์แบบปุ่มกดครูขยายความนะก็คือเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับครูรู้ว่าผลิตจะตอบอย่างนั้นนะครับนะครับคราวนี้มาดูใบงานที่1นะครับก็คือนักเรียนดูตามรูปเลยนะครับก็คือเป็นใบงานที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับรับค่าจากสวิตช์แบบบัตตันสวิตช์นะครับในรูปนะครับในรูปวรรณชนมีสวิตช์กี่ตัวครับ
4: 3
2: ตัวนะครับสั่งรับสวิตช์มีสวิตช์อยู่3ตัวเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมเราต้องเขียนโปรแกรมที่เป็นตัวแปรรับค่าสวิตช์ทั้ง3ตัวสวิตช์บัตตันสวิตช์เป็นอินพุตหรืออาวุธครับสุภสันต์
3: input
2: ครับเก่งมากครับสุภสันต์เป็น input นะครับถูกต้องนะครับสวิตช์เป็น input ควบคุมสวิตช์3ตัวในงานที่1นี้เราจะกดสวิตช์ควบคุมหลอด LED ทั้ง3หลอดหลอด LED เป็น output ใช่ไหมครับคราวนี้นักเรียนมาดูรูปนี้ก่อนนะครับการต่อวงจรครูถ่ายรูปวงจรจริงมาให้ดูเลยครับองค์ประกอบของวงจรนี้ก็คือประกอบด้วยด้านบนเป็นบอร์ดอะไรครับ Arduino รุ่นนะครับ Uno นะครับเขียนไว้ Uno นะครับรุ่น Uno นั่นเองแล้วก็เพราะฉะนั้นโค้ดที่เราจะเขียนนะครับ1เราต้องเขียนรับค่าตัวแปรที่เป็น input ทั้งหมด3ตัวคือสวิตช์ทั้ง3ตัวเราอาจจะตั้งชื่อเป็นสวิตช์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับส่วน output ก็เป็นหลอด LED ทั้ง3หลอดนะครับก็คือเราอาจจะตั้งเป็น LED 1 LED หลอดที่2และ LED หลอดที่3นะครับนี่เราตั้งให้ง่ายขึ้นครับคราวนี้มาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับนี่คือบอร์ด Arduino นะครับ Uno นั่นเองนะครับ Arduino เราใช้อยู่หลายรุ่นแต่ที่เรานิยมใช้ในห้องเรียนของเราก็คือรุ่น Uno กับ Mega 2560นะครับเนื่องจากว่า1มันมีขาต่อใช้งานพอสมควรนะครับที่มีจำนวนเยอะพอสมควรครอบคลุมการใช้งานหลายๆงานนะครับมาดูรายละเอียดของบอร์ดตัวนี้ทบทวนก่อนนะครับทบทวนก่อนก็จะมีส่วนแรกเลยนะครับก็คือส่วน IC Microcontroller ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนที่ครูชี้ตัวนี้นะครับเป็น IC Microcontroller นะครับก็จะรับคำสั่งเป็นภาษาอะไรครับภาษา C นะครับสาธิตบอกภาษาอังกฤษนะครับก็ใช่นะครับภาษา C ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นภาษา C นะครับเป็นภาษา C นะครับนี่ก็เป็นตรงนี้เพราะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดลงไปนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษา C เนี่ยเราก็จะเสียบสาย USB นะครับตรงนี้เสียบพอร์ต USB แล้วดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดลงในนี้นะครับส่วนประกอบที่2ก็คือเป็นส่วนของชุดขาต่อใช้งานนะครับถ้าในภาษาโปรแกรมเขาเรียกว่าตัวพิน PIN พินโหมดก็คือพินแปลว่าขาต่อใช้งานชุดล่างที่ครูชี้อยู่นี้ก็เป็นชุดของเขาเรียกว่าไลน์พาวเวอร์คือไลน์ที่เราจ่ายไฟออกไปเลี้ยงเซ็นเซอร์นั่นเองส่วนใหญ่นะครับเลี้ยงเซ็นเซอร์เลี้ยงบอร์ดต่างๆนะครับก็จะมีไฟ 3.3 โวลต์นะครับไฟ5โวลต์แล้วก็จะมีที่สำคัญมี GND คืออะไรครับกราวนั่นเองนะครับต่อใช้งานโซนนี้นะครับแล้วก็ในโซนนี้นะครับโซนต่อมาที่ครูชี้นะครับขออนุญาตนะครับที่ชี้นี้นะครับก็คือในโซนของรับสัญญาณ input ที่เป็นอนาล็อกนะมันจะเป็น A0 จนถึง A5 มีอยู่6ขา input ที่เป็นอนาล็อกคือเซ็นเซอร์ที่เป็นสัญญาณอนาล็อกคือสัญญาณที่มีรูปร่างเป็นรูปคลื่นไซน์เวฟนะครับ ไม่ได้เป็นระดับดิจิตอลถ้าดิจิตอลก็เป็นสแควร์เวฟใช่ไหมครับเป็นลอจิก10คราวนี้ยกตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่เป็นอนาล็อกมีอะไรบ้างก็เช่น VR นักเรียนรู้จักวอลลุ่มวาเลเบิลรีซิเตอร์มั้ยครับ VR ที่ปรับค่าได้มันก็จะเป็นระดับสัญญาณแบบนั้นนะครับนี่โดยประมาณนะครับส่วนด้านบนครับขาตั้งแต่ขา0จน1ขาที่13ทั้งหมดเลยเป็น input output ดิจิตอลนะข้างล่างนี่เป็น input อย่างเดียวนะ input analog อย่างเดียวนะครับ A01 จนถึง A5 แต่ขา0จนถึงขา13เนี่ยเป็นได้ทั้ง in และก็ out ดิจิตอลเป็น analog ก็ได้นี่ความพิเศษของมันกำหนดในโปรแกรมให้เขาเป็น analog ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะต่อสะดวกใช้ขาไหนนะครับได้เลยนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตว่าบางขาเช่นขา3นะครับขา5ขา6ยกตัวอย่างมันมีลุกขึ้นเป็นลุกขึ้นซ้ายตรงนั้นคือสามารถส่งสัญญาณพันวิดมอดูเลชันพูดง่ายๆคือส่งสัญญาณที่มาควบคุมการรีไฟควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้นะครับตรงนั้นตรงนี้เขาเขียนอยู่แล้วว่าดิจิตอลนะครับแล้ววงเล็บด้วย PWM มาจากคำว่าพันวิดมอดูเลชันนี่ที่หลักๆเราจะต่อนะครับส่วนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวคริสตัลหรือตัวแร่ที่ผลิตความถี่ให้กับ IC ความถี่คืออะไรความถี่ก็จังหวะการจ่ายลูกขึ้นพันนะครับ101010ถ้าความถี่เยอะมันก็จ่ายได้เร็วถ้าความถี่น้อยมันก็จ่ายได้ช้าจ่ายได้ช้าการทำงานมันก็จะช้าเข้าใจไหมครับนะครับถ้าจ่ายได้เร็วหมายความว่ามันจะต้องเร็วความเร็วเดียวไหมเป็นเรากำหนดความถี่ที่น้อยลงมาได้แต่เรามีความเร็วแม็กซิมัมที่เราต้องการไว้โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับนี่คือองค์ประกอบแล้วปุ่มที่สำคัญอีกปุ่มนึงคือปุ่มรีเซ็ตครับด้านบนไว้รีเซ็ตการทำงานนะครับแล้วที่สำคัญในนี้จะมีนักเรียนจำ LED built-in ได้ไหมเป็นหลอด LED ที่อยู่ในบอร์ดที่เราทดลองนะครับได้ด้วยอันนี้คือโดยประมาณของบอร์ด Arduino นะครับ Uno นะครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเขียนโค้ดมันสัมพันธ์หมดเลยนักเรียนจะใช้ขาไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้มาดูซูมใกล้ๆนะครับสวิตช์แบบมีปุ่มนะครับปุ่มเขาเรียกกดติดปล่อยดาบนี่ซูมใกล้ๆเลยนะครับก็ต่อเขาเรียกต่อกันแบบพูลอัพนะพูลอัพยังไงเดี๋ยวครูซูมวงจรให้ดูพูลอัพง่ายๆก็คือเอาแรงดัน5โวลต์จ่ายผ่านตัวต้านทานประมาณตรงนี้ก็คือ100โอห์มนะครับจ่าย100โอห์มแล้วก็มาจ่ายให้สวิตช์เขาเรียกพูลอัพพูลอัพคืออะไรครับ R อยู่ด้านบนสวิตช์นะครับก็ต่อแบบพูลอัพ3ตัวเลยนะครับแบบนี้ซูมให้เห็นใกล้ๆนะครับแล้วก็เอาท์พุตนะครับก็จะเป็นจริงๆแล้วเอาท์พุตก็ใช้ตัวด้านทาน100โอห์มนะครับเช่นเดียวกันอินพุตเนี่ยจริงๆแล้วตัวด้านทานใช้ค่าเป็นหลักกิโลโอห์มได้นะครับเช่น10กิโลโอห์มเนี่ยได้จะดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาท์พุตก็ง่ายๆเลยครับสัญญาณจาก Arduino นะครับมาทางสายสีเหลืองนะครับสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับสุภสันเห็นชัดมั้ยครับชัดนะครับสีเหลืองก็จะผ่านตัวด้านทาน100โอห์มเข้าขาเลยครับ A เก่งมากครับของ LED แล้วก็ขา K ก็จำลงกาวที่จุดที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะเพราะนั้นสีม่วงก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต่อในลักษณะเดียวกันผ่านตัวด้านทานแล้วนักเรียนหลายคนชอบถามว่าแล้วอาจารย์ครับผมเอาสัญญาณจาก Arduino มาจ่ายขาหลอด LED ได้เลยไหมได้ครับจ่ายได้แต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าหลอด LEDมันรับแรงดันไฟที่เหมาะสมมันจริงๆนะ1โวลต์หรือไม่เกิน2โวลต์นะแต่สัญญาณที่จ่ายออกจาก Arduino เนี่ยจะมี2ระดับแรงดันคือ 3.3 โวลต์กับ5โวลต์ถ้าเป็นลอจิก1มันก็หลอดมันก็สว่างเต็มที่แต่เวลานักเรียนเขียนโปรแกรมที่เป็นไฟกระพริบอ่ะสลับลอจิก10เนี่ยมันจะเกิดการกระช่าของไฟมีความเสี่ยงที่หลอด LED ขาดนักเรียนจำได้ไหมครับที่เรียนทดลองหลายคนหลอด LED ขาดเลยนะครับก็ใช้ตัวต้านทานเขาเรียกตัวต้านทานเป็นตัวจัดแรงดันหรือไบอัสให้หลอด LED ได้ให้ยังให้มันเหมาะสมนั่นเองนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นหลอด LED ที่เห็นครับเพิ่มความรู้เป็น LED 3 มิลนะครับ3มิลลิเมตร3มิลมันดูจากเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของหลอดนะครับตรงนี้ก็ดูรายละเอียดลงไปนะครับก็ให้นักเรียนนะครับที่

วงจรที่ต่อชีวิตเป็นแบบผูนอัพนักเรียนสังเกตนะครับว่าด้านบนเป็นตัวต้านทาน10กิโลโอห์มโดยอะไรครับผูนอัพคืออะไรนะครับขออนุญาตมาชี้ที่วงจรนะครับก็คือเราจ่ายไฟ5โวลต์ยกตัวอย่างสวิตตัวนี้นะครับผ่าน R10K นะครับแล้วก็ต่อมาที่ขาแรกหรือขาอินพุตของสวิตขาล่างเนี่ยจำลงกลางหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวต่อผูนอัพหมดแต่สิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์จากวงจรผูนอัพคืออะไรก็คือสถานะการกดสวิตช์กับไม่กดสวิตช์ครูใช้อย่างนี้ถ้าเราไม่กดสวิตช์คือสภาวะแรกใช่ไหมครับนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าจะมีสัญญาณลอจิก8 9 10นี่คือส่งไปขา8ของ Arduino ขา9ของ Arduino และขา10ของ Arduino นะครับนักเรียนถ้าเราไม่กดสวิตช์นะครับตอบผิดถูกไม่เป็นไรนะครูบอกก่อนนะถ้าเราไม่กดสวิตช์นะครับขาที่เข้าขา8เนี่ยจะเป็นลอจิก1หรือลอจิก0ถามวรรณชนนะครับ0อ่ะถามสุภสันต์ครับ0ถามผลิตครับ0นะครับถามสุนิสา0นะครับคราวนี้นักเรียนดูว่ามัน0หรือมันก็มี2อย่างคือ0หรือ1ใช่ไหมครับเพราะเป็นสัญญาณดิจิตอล0ไหมนักเรียนดูนะครับถ้าเราไม่กดสวิตช์สัญญาณออก1นะครับออกไฟ5โวลต์โอเคแก้ความรู้ทำไมครับเพราะว่าเวลาเนี่ยไม่กดสวิตช์ไฟ5โวลต์ไปไหนไฟ5โวลต์มันผ่าเลยครับR ผลอาร์ถูกต้อง R10K แล้วมันก็เข้า Arduino เลยมันก็คือ1นั่นเองแต่ถ้าเรากดสวิตช์อะไรครับไฟ5โวลต์เนี่ยบายพาสลงกราวหมดเลยก็เลยเป็น0หรือไม่เรามองว่ามันต่อกราวเป็น0เข้าให้วงจรนะครับอันนี้เพราะนั้น R ผลอาร์นักเรียนต้องสัมวาสถานะกดสวิตช์สำคัญไหมสำคัญเวลาเราไปเขียนโปรแกรมสำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเมื่อเรากดสวิตช์แล้วเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนให้เข้าใจว่าถ้าเราไม่กดสวิตช์มันเป็น1นะครับสัญญาณเป็น1เข้าแต่บางคนถามว่าอาจารย์ครับแล้วผมต้องการถ้าผมเอาแบบว่าถ้าไม่กดสวิตช์เป็น0ไม่ได้แต่ต้องเป็นแบบพูนดาวเป็นพูนดาวคืออะไรครับก็เอา R ไว้ข้างล่างเอา R มาไว้ข้างล่างก็ลงกราวเขาเรียกพูนดาวแต่บอกว่าแต่ตามหลักของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขานิยมเป็นแบบพูนอัพนานนิยมเป็นแบบพูนอัพมากกว่านะครับให้1รอไว้แล้วก็จ่ายลงศูนย์นะครับดีกว่าการกระชากมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าเป็นศูนย์แล้วกระชากเป็นหนึ่งนึกภาพไหมครับประมาณนี้นี่คือวงจรตัวต้านทานขอโทษนะครับเป็นวงจรหลอด LED นะครับวงจรหลอด LED นี่ก็คือเป็นวงจรสกีเมติกนะครับในโปรแกรมซิมูเลชันก็ใช้ R ในวงจรนี้อาจจะใช้ R 330โอห์มแต่วงจรจริงเราใช้100โอห์มก็ได้เห็นไหมครับก็คือสัญญาณจาก Arduino นะครับลงมาก่อนผ่าน R ก่อนนะครับเพื่อจะอะไรอาทำนี่อะไรจัดแรงดันให้เหมาะสมให้ดรอปแรงดันให้เหลือประมาณ1โวลต์นะครับจากลอจิกนั่นเองนะครับอันนี้คือรายละเอียดคราวนี้มาดูโค้ดครับโค้ดนั้นเนี่ยผ่านไปหมดแล้วพวกเนี้ยนะครับโค้ดตรงนี้โค้ดเป็นภาษา C ใช่ไหมครับเป็นภาษา C++ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่านักเรียนมาเรียนนะครับเรื่องของไมโครคอนโทรเลอร์เขียนภาษา C เนี่ยควบคุม Arduino เนี่ยข้อดีคือนักเรียนสามารถเอาความรู้ของการเขียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ได้เลยนะครับวันนี้นักเรียนดูทุกบรรทัดเนี่ยบางคนดูแล้วดูออกแล้วนะครับ3บรรทัดแรกเป็นบัตตันพินก็คือจ่ายให้สวิตช์ถูกไหมครับส่วน3บรรทัดล่างนะครับเป็น LED พินคือจ่ายให้หลอด LED นั่นเองครับมาดูคำสั่งรายละเอียดนะครับมาดูคำสั่งคอนนะครับคอนอิงบัตตันพิน8เท่ากับ8คอนมาจากว่าคอนสแตนต์คือกำหนดค่าคงที่การกำหนดค่าคงที่ให้นั่นเองค่าคงที่คือค่าที่มันอยู่หลังเลยครับหลังเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่าคงที่หมายความว่าอะไรค่าตัวเลขที่เป็นพินเป็นขาของ Arduino นั่นแหละครับอินก็บัตตันพิน8อันนี้ไอ้ที่สีดำๆเนี่ยมันเป็นตัวแปรเราตั้งว่าอะไรก็ได้นักเรียนจะตั้ง A B C D E ก็ได้แต่สิ่งสำคัญของการเขียนโปรแกรมคืออะไรเราความเข้าใจในโปรแกรมถ้าเราตั้งชื่อโปรแกรมให้ตรงกับงานที่เราใช้มันง่ายมากที่เราจะมาแก้นะครับก็เป็นบัตตันพิน8บัตตันพิน9ก็ให้รู้เลยว่าบัตตันพิน8ก็คือต่อสวิตช์ตัวแรกอยู่กับขา8สวิตช์ตัวที่2อยู่กับขา9ตัวที่3อยู่กับขา10นะครับเพราะฉะนั้นทักษะถ้าเรียนรู้เข้าใจโค้ดเนี่ยมาดูโค้ดแล้วน้องเรียนไปต่อวงจรที่หลังได้เลยนะครับมาดูชุดล่างนะครับคอนอิง LED พินกับ5คล้ายกันคอนสแตนต์นะครับกำหนดค่า LED ให้ต่อกับขาหลอดที่1พิน5หลอดที่2พิน6หลอดที่3พิน7นะครับ

0: ตรงนี้
1: เพราะนั้นส่วนแรกนี่ส่วนการกำหนดอะไรครับการต่อขาใช้งานทั้งอินพุตแล้วก็เอาท์พุตทั้งหมดใช้กี่ขาครับ6ขานะรู้แล้ว6ขาสำคัญนะครับการทำงานเพราะถ้าเราใช้มากกว่านี้เราต้องไปดูว่าบอร์ดรุ่นหัวดูโน่งเราเนี่ยมันขามันพอใช้งานไหมนะครับเหมือนที่เอาไปทำหุ่น ABU Uno นี่ไม่พอต้องเป็นเมกาเพราะมันใช้ขาเยอะมากนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของอิงบัตตันสเตทเท่ากับ0อินบัตตันสเตทคืออะไรนะครับบัตตันสเตทคือกำหนดสภาวะของสวิตช์นะครับโปรแกรมชุดนี้นะครับใช้กับบัตตันสวิตช์จะต้องมีการอ่านค่าจากสวิตช์นะครับต้องมีการอ่านค่าจากกับสวิตช์กดติดปล่อยดับให้ทันเวลาเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดไม่มีการตั้งสถานะเกิดขึ้นมันจะรับค่าไม่ทันเช่นนักเรียนกดสวิตช์แล้วมือนักเรียนไม่นิ่งมันเด้งเข้าใจไหมครับจากที่มันจะอ่านลอจิกอะไรครับจาก1เปลี่ยนเป็น0มันอ่าน2ลอจิกเลยโค้ดมันจะงงเพราะนั้นมันต้องโปรแกรมชุดนี้คือจะมีการหน่วงเวลารับค่าสวิตช์ด้วยรับ1ปุ๊บหน่วงเวลารับค่าก่อนจะเด้งก็แล้วแต่ไม่สนใจแล้วประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ voice setup ครูเคยสอนแล้วว่า voice setup คือเป็นส่วนลูปที่กำหนดอะไรครับ input output นั่นแหละเมื่อกี้กำหนดขาแล้วนี่กำหนดว่าขาเราเนี้ยเป็น in หรือ out นะครับคำสั่งหลักก็คือ pin mode นั่นเอง pin mode ก็คือโหมดของขาต่อใช้งานนะครับวงเล็บอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับ LED ถูกไหมครับพิน5เป็นเอาท์พุตพิน6พิน7ก็เป็นเอาท์พุตได้เลยนะครับต่อไปนะครับชุดที่2ก็เป็นพินโหมดของเอาท์พุตใช่ไหมครับนี่นักเรียนเข้าใจง่ายแล้วเป็นอินเป็นเอาท์นะครับข้อควรระวังตัวแปรนี้ต้องตรงกันครับตัวแปรที่ชื่อ LED หรือบัตตันต้องตรงกันตรงกันคืออะไรครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กบางทีนักเรียนไปกำหนดหัวโปรแกรมไว้เป็นตัวใหญ่นักเรียนมาเขียนตัวเล็กรันเออร์เลอร์มันต้องเป็นอย่างเดียวเลยเล็กก็เล็กหมดใหญ่ก็ใหญ่หมดครูแนะนำการเขียนโปรแกรมถ้าเรียนต้องการให้มันง่ายนะเราเรียนก็ทำให้เป็นตัวใหญ่หมดเลยหรือตัวเล็กหมดเลยชื่อนะครับไม่ต้องมาใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับvoice loop ก็คือโปรแกรมหลักโปรแกรมหลักเราดูจากรูปวงจรเราพอจะรู้แล้วว่ากดสวิตช์แล้วต้องสั่งให้หลอดไฟมันติดยังไงแน่นอนเลยกดแล้วมันกระพริบกดแล้วมันติดทีละหลอดหรือเปล่านี่เราพอจะเดาได้แล้วคราวนี้มาดูคำสั่งหลักดาเรกคำสั่งใน voice loop นะครับ voice loop มันเป็นโปรแกรมหลักนะครับถ้าเป็นภาษาเบสิกก็คือเมนโปรแกรมหลักนั่นเองทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดสีน้ำเงินนี่เรียนเห็นนะครับมาดูคำสั่งแรกนะครับบรรทัดแรก button state button state เราตั้งไว้เป็น0หรือ1ครับ0ทำไมถึงตั้งไว้0 button state จริงๆแล้ว button state เราตั้งไว้เป็น1หรือ0ก็ได้นะครับแต่นี้เขาตั้งให้เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับเท่ากับdigital read เป็นคำสั่งนะครับแปลว่าอะไรอ่านค่าลอจิกเก่งมากครับวรรณชนอ่านค่าลอจิกดิจิตอลคืออ่านค่าว่าอ่านค่าจากอะไรจากบัตตันสวิตช์นั่นเองคือมันกด1หรือมันให้1หรือให้0เข้ามาเข้าใจครับแล้ววงเล็บอะไรครับบัตตันพิน8ตอนนี้คืออ่านค่าสวิตช์จากสวิตช์ตัวแรกพิน8นั่นเองตัวแรกเป็นพิน8เริ่มรู้นะครับพอบรรทัดที่2เป็นเงื่อนไขแล้ว if เป็นถ้ามีคำสั่ง if เป็นคำสั่งเงื่อนไขเงื่อนไขอีแปลว่าถ้าใช่ไหมครับถ้าวงเล็บเกิดอะไรขึ้นถ้าวงเล็บบัตตันสเตตเท่ากับไฮในกรณีนี้เท่ากับไฮคืออะไรครับสวิตช์ไม่กดถูกไหมถ้าบัตตันสเตตเท่ากับไฮข้อสังเกตคือเครื่องหมายเท่ากับในภาษา C ต้องเท่ากับ2เครื่องหมายนะครับเท่ากับเครื่องหมายเดียวไม่ได้นะครับเครื่องหมายเดียวจะใช้ตอนกำหนดอะไรขาใช้งานนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์จะต้องเท่ากับ2นะครับตรงนี้ถ้ากับไฮต่อไปครับเงื่อนไขของมันจะอยู่ภายใต้ปีกกาครับตัวตั้งเงื่อนไขก็คือ if แต่ถ้ามันทำตามภายใต้ปีกกาก็คือสรุปว่าถ้าเกิดสวิตช์เป็น1เมื่อไหร่เนี่ยในปีกกาให้ทำอะไรให้ทำให้ไฮหรือโลครับให้โลทำไมถึงให้โลครับทำไมถึงให้โลเพราะว่าสวิตช์บัตตันสเตทเป็นไฮจังว่าเรากดสวิตช์มั้ยถ้าเราไม่กดสวิตช์เป็น1เป็น0เป็น1ใช่ไหมก็คือเราอ่านว่าถ้าเราไม่กดสวิตช์ให้หลอดไฟดับถูกไหมตามธรรมชาติถูกไหมครับมันจะงงกันนิดนึงตรงนี้เพราะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจวงจรเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ครูถามนักเรียนก็ให้มันดับนั่นเองก็หน่วงเวลาดีเลย์ประมาณ10ไมโครโทษนะครับ10มิลลิวินาทีนิดเดียวพอหน่วงไว้ทำไมไว้รับค่าสถานะที่ครูบอกป้องกันการเด้งของหน้าสัมพันธ์เพราะบางทีมือเราไม่นิ่งเรากดบางคนเด้ง3ครั้งเลยถ้าเราไม่มีโปรแกรมแบบนี้อ่านไม่ทันงงโค้ดงงนะครับประมาณนี้นะ

ก็และนี่คือเงื่อนไขชุดแรกนะครับพอเอลก็คือเอลเป็นเงื่อนไขที่ตรงข้างกับอีฟจำไว้เอลไม่ต้องเขียนเงื่อนไขตรงข้างกับอีฟคือเป็นโลถูกไหมครับอีฟมันตั้งให้บัตตันสเตทเป็นไฮถ้าเอลก็คือมันรับรู้เลยว่าตรงข้ามคือบัตตันสเตทต้องเป็นโลเป็นโลคือมีการกดสวิตช์ถูกไหมครับก็ให้เป็นอะไรครับให้เป็นไฮให้หลอดมันติดนั่นเองแล้วก็หน่วงเวลา10มิลลิมิลลิวินาทีมิลลิเซกอันนี้คือโค้ดชุดนี้ครับนี่คือสวิตช์ตัวแรกตัวอื่นก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนนักเรียนดูนะครับก็แค่เปลี่ยนอะไรครับก็แค่จะ copy code มาวางได้หมดเลยเปลี่ยนบัตตันพิน LED พินแค่นั้นเองสถานะก็เหมือนกันเห็นไหมครับก็เปลี่ยนตรงนี้อันนี้ก็คือให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนักเรียนจะเห็นความสำคัญของการเขียนโค้ดคือถ้าเรียนเข้าใจโครงสร้างมันเนี่ยนักเรียนจะเขียนหลอด LED 10หลอดก็ไม่ใช่ปัญหาเลยใน copy มาวางแค่นั้นเองก็เปลี่ยนก็จบไม่ใช่เห็นหลอด LED 10หลอดเขียนโค้ดเยอะๆเลยไม่ใช่นี่การเขียนโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นบัตตันชุดที่3หลอดชุดที่3ทำงานเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นรูปการแสดงการทำงานเฉยๆการทดลองเฉยๆนะครับตรงนี้ก็ผ่านไปงานที่1ไปนะครับตรงนี้ไปงานที่1มันดูเหมือนธรรมดานะกดสวิตช์แล้วหลอดติดกดสวิตช์แล้วหลอดติดแต่จริงๆแล้วมันเป็นโค้ดที่เอาไปรับเซ็นเซอร์ทุกเซ็นเซอร์เลยจากที่เราเช็คว่า if สวิตช์มันเป็น1หรือ0แล้วก็เป็น if อะไรครับอันตราโซนิกเป็น1หรือ0 if temperature เป็นเท่าไหร่ทำไมครับเราใส่ค่าอุณหภูมิเข้าไปอันนั้นคือเป็นโครงสร้างที่เรียนเอาไปใช้ในการออกแบบงานได้เลยมาดูอันที่2ครับใบงานที่2การใช้งาน LDR แต่ทำไมครูถึงเอา LDR เข้ามาใช้นะครับ LDR นะมันคืออะไรนะครับตรงนี้เรามาดูความเข้าใจของ LDR ก่อนLDR ย่อมาจาก Light Dependent Resistor แปลตรงตัวคือตัวต้านทานครับทำงานด้วยแสงตัวทำงานด้วยแสงเพราะฉะนั้นตัวต้านทานมันทำงานอยู่2อย่างก็คือค่าความต้านทานลดกับค่าความต้านทานเพิ่มทำได้อยู่แค่นี้แหละนะให้เรียนจำไว้ว่า LDR เนี่ยเรียกว่าตัวต้านทานปรับค่าความต้านทานตามแสงถ้าแสงตกกระทบมากสุภาษิตว่าค่าความต้านทานมันจะมากหรือน้อยมากถ้าแสงตกกระทบน้อยค่าความต้านทานจะมากหรือน้อยวรรณชนครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะนี่คือการเรียนรู้ร่วมกันคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนมันอินเวิร์ตกันถ้าแสงตกกระทบมากค่าความมันจะนำไฟได้ดีค่าความต้านทานจะน้อยถ้าแสงตกกระทบน้อยค่าความต้านทานจะมากมันจะกลับกัน LDR เอาไปใช้ที่ไหนในชีวิตประจำวันโคมไฟจราจรนักเรียนเนี่ยใช้ตัวนี้เลยอยู่เลยตัวเดียวเนี่ยประมาณ8บาทถึง10บาทต่อวงจรนิดเดียวสามารถคุมไฟจราจรได้เลยนี่ครูถึงชอบตัวนี้มากนะครับมันเซ็นเซอร์ที่ลงทุนได้ถูกแล้วก็ทำงานมีประสิทธิภาพให้สังเกตว่าเวลาฝนตกอากาศครึ้มๆโคมไฟจราจรมันจะติดเพราะว่ามันได้รับแสงน้อยค่าความต้านทานจะมากพอนี้ครับให้เข้าใจอย่างนี้นะถ้าความต้านทานมากแรงดันจะตกค่อมตัวมันมากตกค้างนะครับมันเอาแรงดันตรงนี้ไปจ่ายให้ดีเลย์ที่ตัดต่อไฟให้โคมไฟจราจรติดนั่นเองในทางกลับกันพอแดดเริ่มออกแล้วโคมไฟมันดับโคมไฟจราจรมันดับเพราะว่าอะไรมันได้รับแสงมากค่าความต้านทานมันน้อยแรงดันที่ตกค้างในตัวมันก็น้อยด้วยก็มีแรงดันไม่เพียงพอที่จะไปจ่ายให้ดีเลย์ต่อไปดีเลย์ก็ตัดไฟออกนี่คือหลักการของ LDR เราจะเอามาใช้ใน Arduino ยังไงแล้วก็เอาแรงดันตรงนี้มาใช้กับ Arduino โดยตอนนี้สิ่งที่ครูต้องการก็คือเอามาใช้กับสมาร์ทฟาร์มระบบสมาร์ทฟาร์มก็คือปัจจุบันเนี่ยมีหลายโครงงานที่เขามีหลอด LED สังเคราะห์แสงแทนแสงอาทิตย์ก็คือเราปลูกผักในบ้านพักในร่มนั่นเองแทนที่เราจะใช้แสงอาทิตย์เราใช้หลอด LED สังเคราะห์แสงซึ่งเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามันมีสเปกตรัมของแสงก็คือองค์ประกอบของแสงหนึ่งแสงมีสีกี่สีวันสุภาษิตไม่น่าจะยากนะมีกี่สีครับ7สีนั่นแหละก็เขาก็ออกแบบ LED สังเคราะห์แสงเนี่ยให้มีสเปกตรัมสีเนี่ยคล้ายๆกับดวงอาทิตย์เลยเนี่ยตรงนี้ครูสนใจมากเราก็เอาไปทำอะไรเราก็เอาตัวนี้ไปเช็คดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับเช็คข้างนอกสมมติว่าเราปลูกไว้ข้างในเราก็ให้มันสังเคราะห์แสงตามเวลาเลยถ้ามีแสงอาทิตย์ปุ๊บข้างในก็ติดสังเคราะห์ตอนคืนปุ๊บก็ตัดไปนะครับเอามาใช้กับสมาร์ทฟาร์มนั่นเองตอนนี้กำลังให้นักเรียนออกแบบอยู่ทีนี้หลักการมันเป็นอย่างนี้ส่วนองค์ประกอบนักเรียนก็ดูนะครับส่วนประกอบหลักๆ

จะมีส่วนที่เป็นตัวต้านทานตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเขาเรียกคล้ายๆเป็นกระจกขยายรับแสงอาทิตย์เข้ามาข้างบนแล้วก็ขาต่อใช้งานก็เป็นขาตัวต้านทานนั่นแหละครับนักเรียนอันนี้คือคำอธิบายของ LDR นะครับที่ครูบอกอะ Light Dependent Resistor นะครับก็อธิบายอย่างผ่านไปเลยนะครับที่ครูอธิบายคร่าวๆนี่คือหลักการทำงานนี่คือขาต่อใช้งานของ LDR นะครับมาดูขาต่อใช้งานก็สำคัญมันเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับขาไม่มีขั้วนะครับ LDR ก็คือตัวต้านทานไม่มีขั้วนะครับก็เป็นด้านบนทีนี้มาดูตรงนี้จะเห็นมองภาพตัดด้านข้างนี่จะเห็นว่านี่คือขาต่อใช้งานส่วนบนนะครับเป็นช่องรับแสงนักเรียนใครก็เห็น LDR หลอดจริงเนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆเป็นกระจกขยายแสงเพื่อให้มันได้รับแสงได้ดีขึ้นนะครับรับแสงดีขึ้นเพราะฉะนั้น LDR ตัวเท่ากันเนี่ยมีหลายราคาถ้าวัสดุดีหน่อยคือไวมีเขาเรียกว่ามีค่าความไวแสงความไวในการรับแสงดีก็ราคาก็จะสูงนะครับหรือขนาดที่ใหญ่ขึ้นแสดงว่าอะไรครับมันรับแสงได้มากขึ้นมันก็จะแพงตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นฐานรองรับครับเป็นฐานรองรับส่วนตรงนั้นนั่นเองนี่คือสัญลักษณ์เหมือนตัวต้านทานนะครับแต่วงนะครับวงแล้วก็มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้เข้าก็คือรับแสงนั่นเองมันจะตรงข้ามกับ LED ถ้า LED มันจะเป็นไดโอดใช่ไหมครับวงแล้วก็ทิศทางออกไปลูกศรออกเพราะมันเปล่งแสงออกไปนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับนี่คือตัวจริงนะครับรูปร่างจริงๆนะครับของหลอด LED หลอด LDR นะครับตัวต้านทาน LDR นี่คือวงจรมาดูวงจรการต่อใช้งานเบื้องต้นเนี่ยวงจรแค่นี้แหละเขาเอาไปคุมไฟจราจรนะครับวงจรมีแค่นี้แหละรวมๆกันแล้วก็ลงทุนไม่เท่าไหร่ตรงนี้คราวนี้มันทำงานยังไงนี่คือสำคัญนะครับนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเนี่ยตัวนี้ไปใช้ต่อกับ Arduino มันก็ต้องมีวงจรนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวงจรนี้เขาเรียกว่าเป็นวงจรสวิตช์ทางแสงตัวที่ทำหน้าที่สวิตช์ทางแสงคือมีแสงมาตกกระทบเกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้ LDR นั่นเอง Light Dependent Resistor นั่นเองนะเพราะฉะนั้น LDR มันมองเหมือนตัวต้านทาน1ตัวแต่มาสามารถปรับค่าแรงดันตามแสงเพราะนั้นเขาจะต่อกับ RB1RB1 ต่อกันแบบ voltage divider แบ่งแรงดันไม่ต้องไปซีเรียสมากก็คือสรุปว่าถ้ามีแรงดันมาตกข้อมตัว LDR นี่เยอะแสดงว่าจะมีแรงดันไปจ่ายให้ขา B ของอะไรครับทรานซิสเตอร์เยอะถ้าทรานซิสเตอร์มีแรงดันมาจ่ายให้เพียงพอมันก็จะนำกระแสนำกระแสแรงดันจากแรงจ่ายผ่าน RC นะครับคือ R ที่มันดรอปให้ตัวต้านทานนั่นแหละครับผ่านหลอด LED ใช่ไหมครับผ่านทรานซิสเตอร์ได้ลงกาวครบวงจรหลอดถึงจะติดแต่ในทางกลับกันถ้าแรงดันมาตกข้อม LDR น้อยมากจนไม่สามารถมีแรงดันไปทิกขาบีทรานซิสเตอร์ได้ไฟก็ไหลนะครับ VCC ก็ไหลผ่าน RC เหมือนกันผ่าน LED ได้แต่ผ่านทรานซิสเตอร์ลงกาวครบวงจรไม่ได้มันก็ไม่ติดคราวนี้มาดูการทำงานครับคราวนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์แหละถ้าได้รับแสงหลอดมันติดหรือดับลองให้เวลาสัก5วินาทีถ้าไม่รับแสงหลอดมันติดหรือดับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ด้วยกันคราวนี้สถานแรกเราลองไม่ได้รับแสงก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่ได้รับแสงค่าความต้านทานเยอะไหมหลอด LDR ถ้าแสงตกกระทบน้อยค่าความต้านทานมากหรือน้อยกลับกันคือต้องมากนะแสงน้อยมากครูบอกแล้วว่าถ้าค่าความต้านทานมากมันถ้าตามกฎของโอห์มกฎของโอห์มคือ V เท่ากับ I คูณกับ R I คูณกับ R I คือกระแส R คือค่าความต้านทานเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่ามันมากแสดงว่าตกคูณมากแรงดันมากไหมมากตามแรงดันตกค้างมันถึงเยอะแสดงว่าถ้าไม่ได้รับแสงค่าความต้านทานมันมากแรงดันตกค้างมันมากนะเขาเรียกภาษาทางวงจรให้แล้วแรงดันตกข้อมมากก็มีแรงดันเพียงพอไปทิกอะไรครับทรานซิสเตอร์ทำให้อะไรครับไฟ VCC เนี่ยผ่าน RC ผ่าน LED ครบวงจรทรานซิสเตอร์ครบวงจรที่กาวหลอดติดก็คือเป็นสวิตช์ที่ไว้เปิดไฟตอนกลางคืนนั่นเองพอตอนเช้าตอนกลางวันตอนเช้าแสงตกกระทบแสงตกกระทบมากเกิดอะไรขึ้นครับค่าความต้านทานมันน้อย VIR V เท่ากับ I คูณ R R น้อยแรงดันก็น้อยนิดเดียวก็ไม่มีแรงดันมาทิกที่ขา B แล้วทรานซิสเตอร์ต่อวงจรไม่ต่อครับหลอดก็ดับแล้วคราวนี้เห็นไหมครับแค่วงจรแค่นี้นักเรียน
ข้าใจแค่หลักการของ LDR ตัวเดียวเนี่ยครับนักเรียนก็เอาไปใช้ต่อวงจรได้แล้วนะครับนี่เข้าใจตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นวงจรสวิตช์ทางแสงนั่นเองไลท์สวิตช์นั่นเองไลท์แปลว่าแสงนะครับการนำไปต่อใช้งานนี่ครับเป็นภาพวิชวลภาพจริงเลยนะครับปัจจุบันนะสื่อนักเรียนใช้งานง่ายมากก็ง่ายๆครับก็คืออะไรครับก็สายสีดำนี่คือสายกราวสายสีเหลืองคือที่มันต่อปกติมันต่อเข้าอะไรเข้าทรานซิสเตอร์ใช่ไหมอันนี้มันต่อเข้าอะดูโน่เลยนักเรียนว่าตรงนี้เป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลสายสีเหลืองครับอนาล็อกก็แสดงว่าแรงดันก็แสดงว่าสัญญาณที่ตกข้อม LDR มันมองเป็นอนาล็อกเพราะว่าอะไรครับแรงดันมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่1แค่0นะครับถ้าแสงมากที่สุดก็5โวลต์มากน้อยลงมาก็4โวลต์นั่นเองนึกภาพนะน้อยลงมาก็3โวลต์ใช่มั้ยแรงดันมันเปลี่ยนระดับมันก็เลยเป็นอนาล็อกนั่นเองนะครับแสงน้อยก็จริงถ้าจะคือไม่มีแสงเลยมันจะเป็น0แต่มีแสงนิดเดียวก็0.5 โวลต์อะไรเงี้ยมันก็เลยต้องรับเป็นอนาล็อกเห็นไหมครับความรู้สรุปว่าเซนเซอร์ LDR เป็นอนาล็อกเซนเซอร์เป็นอนาล็อกเซนเซอร์เพราะว่าในโค้ดมันก็ต้องเป็นโค้ดแบบอนาล็อกด้วยคราวนี้นักเรียนโค้ดเมื่อสักครู่เราโค้ดดิจิตอลนะไฮโลนี้มาดูไฮกับโลนะครับเมื่อกี้นี้คราวนี้นักเรียนมาดูกำหนดตัวแปรธรรมดาครับนักเรียน LDR ก็คือตัวแปรชื่อ LDR เท่ากับอะไรครับถ้ากับ0คืออะไรต่ออยู่กับขา0กลับไปนี่ไงเราต่ออยู่กับขา0ตอนนี้เราไม่ไฮโลแล้วนะเรามาดูอนาล็อกนะครับ LDR value เท่ากับ0อันนี้คือกำหนดตัวแปรให้เป็น0มั้ยอนาล็อกต้องกำหนดค่า voice setup ครับนักเรียนดู serial begin วงเล็บ 9600 เนี่ยคือกำหนดการสื่อสารแบบอนุกรมสัญญาณเส้นเดียวนะครับเอาไปเร็วนะ voice loop นักเรียนดูแล้ว LDR value เท่ากับ analog read นักเรียนว่าแปลว่าอะไรอ่านค่าอะไรครับเก่งมากวรรณชนแปลว่าอ่านค่าอนาล็อกเมื่อสักครู่เป็นดิจิตอลลีดใช่ไหมครับนี่อ่านค่าอนาล็อกจากอะไรครับ LDR ซึ่งต่ออยู่กับขาอะไรครับขาศูนย์อนาล็อกนั่นเองนะครับ serial print print แปลว่าแสดงค่านะครับเหมือน print f อ่ะที่เรียนภาษา C ครับแสดงค่าของ LDR ออกมาว่ามันแสดงค่าเป็นกี่โวลต์นั่นเองนะครับdelay 50ตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างคุยกันต่อใช้งานนั่นเองเพราะนั้นเวลาไปรันมันจะโชว์เป็นเขาเรียกว่า serial monitor ใน Arduino ที่หนึ่งคลิกขึ้นมาเป็นตัวเลขครับมันแสดงกี่โวลต์มันแสดงนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นงานสุดท้ายเป็นงานที่3วันนี้นะครับนักเรียนเจอเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นใบงานทดลองที่3เป็นการใช้งาน DTS นะครับ11เป็นเบอร์นะครับ DTH DHT เท่าที่11นะครับhumidity นะครับ humidity นะครับ and temperature sensor humidity คือวัดความชื้นในดินความชื้นนั่นเองนะครับโทษทีครับเป็นความชื้นเขาเรียกความชื้นสัมผัสแก้ไขนะครับความชื้นสัมผัสคือความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับความชื้นที่อยู่ในอากาศถ้า 100% เขาวัดจากไอ้น้ำในอากาศครับถ้า 100% คือไอ้น้ำนั้นมีน้ำอยู่ 100% เลยคือ 100% นะคือความชื้นสัมผัสในอากาศ temperature คืออะไรครับผลิตอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้วัดได้ทั้งความชื้นในอากาศแล้วก็อุณหภูมินะครับรูปร่างตัวนี้นักเรียนเขาเอาไปควบคุมการลดน้ำในโรงเพาะเห็ดครับเพราะโรงเพาะเห็ดต้องการทั้งความชื้นและอุณหภูมินะครับเขาถึงจะลดน้ำให้รักษาความชื้นได้ตลอดเวลานะครับคือเป็นตัวนี้เลยนะครับความชื้นในอากาศนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูขาต่อใช้งานก็สำคัญนักเรียนต้องไปต่อใช้งานนะครับก็ขาที่1เป็นขา VCC VCC คือขาอะไรครับสุนิสา VCC คือขาอะไรครับขาไฟนะครับขาไฟเลี้ยงนะครับ2คือขา data ขา data คือขาที่เราจะต่อเข้าอนาล็อก input นั่นเองคือขา data แปลว่าข้อมูลที่จะต่อเข้านะครับขา3 NC นะครับก็คือไม่ใช้นะไม่ใช้นะครับno comment นะครับไม่ใช้เป็นขาที่ไม่ได้ใช้งานนะครับขา4คือขากราวแสดงว่าเราใช้ขา1เป็นไฟเลี้ยงขา4เป็นกราวแล้วเอาขา2เป็น data in เข้า analog input นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูคุณสมบัติก่อนนะครับไอเซนเซอร์วัดความชื้นในอากาศนะครับภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสเรียกว่าความชื้นสัมผัสนั่นเองกับอุณหภูมิเนี่ยนักเรียนต้องมันมีหลายเบอร์
นะมีรายราคาต้องดูคุณสมบัติอันแรกครับย่านความชื้นก็คือ 20-90% ความชื้นคือความชื้นสัมผัสนะครับก็นี่คือไอ้น้ำเต็มเลยเข้าใจไหมครับก็เหมือนความเย็นที่มันเกาะที่กระจกรถอ่ะก็คือมีน้ำอยู่ในไอ้น้ำนะครับ 90% 20ก็คืออากาศมันแห้งยิ่งน้อยอากาศก็ยิ่งแห้งนะครับต่อไปครับค่าความแม่นยำบวกลบ 5% คืออะไรครับถ้าอุณหภูมิถ้ามันจะวัดได้100องศาเนี่ยมันจะเกินไป105หรือจะวัดไม่ถึงแค่95ถูกต้องนี่คือความแม่นยำนะครับถ้าบวกลบ 1% ก็101หรือไม่ก็99นะครับอันนี้ความละเอียดในการวัด 1% คือละเอียด 1% นะครับวัด1องศา2องศาใน100องศาก็วัดได้ทีละ1นะครับ8บิตแสดงผล8บิตนะครับ8บิตก็คือ8ขาสัญญาณ8บิตนะครับในหลักในวิชาวงจรดิจิตอลนะครับ8บิตก็คือ8ขาสัญญาณ8บิตก็ประมาณ1ไบต์พอดีใช่ไหมครับคราวนี้มาดูย่านวัดอุณหภูมิ 0-50 องศานี่คือย่านเขาวัดได้100องศาวัดได้ไหมไม่ได้ครับเซ็นเซอร์เสียหายลบ1องศาก็วัดไม่ได้ครับเซ็นเซอร์แข็งตัวไม่ทำงานนะครับแข็งเดย์เลยไม่ทำงานนะครับโดยมีค่าความแม่นยำบวกลบ2ในถ้าเทียบเป็นอุณหภูมิครับบวกลบ2องศานะครับค่าความละเอียดในการวัด1องศาคือวัดได้ทีละ1 2 3 4มี 1.5 องศาไม่มีเข้าใจมันวัดได้เป็นเพราะนั้นถ้าเกิดต้องการเซ็นเซอร์ที่มีละเอียดมากกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเรียนมากกินกระแสคือใช้กระแสสำคัญครับ 0.5 ถึง 2.5 มิลลิแอมหมายความว่าในบอร์ดอาร์ดูโน่เนี่ยมันจ่ายกระแสได้เพียงพอไหมมันจ่ายได้ถึงรู้สึกว่า150มิลลิแอมขอแสดงว่าใช้แรงจ่ายจากอาร์ดูโน่จากไลน์พาวเวอร์จำได้ไหมครับขาพาวเวอร์มันได้เลยนะครับบางบอร์ดนะบอร์ดอาร์ดูโน่นี่มีขนาดเล็กกระแสไม่พอก็ใช้ไม่ได้นะครับระดับแรงดันประมาณ 3-5.5 โวลต์เพราะฉะนั้นในไลน์พาวเวอร์ของเราก็มีอยู่2ระดับอยู่แล้ว 3.3 โวลต์กับ5โวลต์นี่ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่านว่าสัญญาณนะครับทุก1วินาทีเวลานักเรียนโชว์ที่ซีเรียลมอนิเตอร์ทุก1วินาทีอุณหภูมิจะเด้งขึ้นมานะครับประมาณนี้การต่อใช้งานนะครับเรื่องนี้จะละเอียดหน่อยนะครับการต่อใช้งานก็บอกแล้วว่าขา data ก็ต่อนักเรียนว่าต่อ input หรือต่อให้ in หรือ out ของ MCU ครับ MCU คือ Arduino ได้ยินนักเรียนตอบมาว่า input ใช่ไหมครับต่อที่ input analogก็ A01 A5 นั่นเองก็คือจากเซ็นเซอร์เนี่ยตรงนี้คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมผัสกับอุณหภูมิใช่ไหมก็ต่อเข้าอินพุตนะครับนักเรียนจะต่อจอขา0ขา1ขา2แล้วแต่ขาไหนได้หมดนะครับก็ต่อไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงใช้กี่โวลต์ครับ 3.3 ก็ได้5ก็ได้นะครับก็มีอยู่2อย่างให้เลือกนะเขาบอกว่าเป็นการสื่อสารแบบsingle wire two way serial interface คือสื่อสารแค่เส้นเดียวนี่คือความฉลาดของ Arduino คือสื่อสารแค่เส้นเดียวนะครับแต่มันจะต้องมีการส่งรับค่ากันนะเข้าใจไหมครับคือ Arduino ส่งสัญญาณไปบอกว่าจะอ่านค่าอุณหภูมินะเพราะฉะนั้นในเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะมีชิป IC อยู่ที่เขียนโปรแกรมไว้แล้วในการอ่านค่าอุณหภูมิไอตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณกลับไปเขาเรียกว่าการสื่อสารแบบ two way คือ2ทางแต่ใช้สายเส้นเดียวเส้นเดียวคือคำว่า single นั่นเอง single แปลว่าเดียวนะครับนะที่เรามาใช้ไปว่าเดี่ยวหรือว่าโซนนั่นแหละซิงเกิลอันนี้เป็นการวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณรู้ไว้ประดับความรู้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนักเรียนสีแดงก็คือสัญญาณนักเรียนว่าเป็นสัญญาณแบบเวฟแบบไหนไซด์เวฟหรือสแควร์เวฟประมาณว่าสแควร์เวฟเป็นส่งสัญญาณออกมาสีส้มนะครับหรือว่าสีแดงนะครับคือเป็นสัญญาณที่อาร์ดูโน่ส่งออกมาว่าตอนนี้นะกำลังจะรับค่าอุณหภูมิมาจากเซ็นเซอร์ DTH11 แล้วนะต้องส่งมาเตือนเขาก่อนนะครับเป็นสีช่วงสีส้มนักเรียนวิเคราะห์เป็นลูกคลื่นนะครับเป็นไฮกับโลนั่นเองนักเรียนโลกี่เวลาเท่าไหร่ครับช่วง18มิลลิเซกนั่นเองนะครับแล้วก็ไฮเท่าไหร่ครับ20ถึง40ไมโครเซกนิดเดียวนะครับเพราะนั้นชิป IC ในเซ็นเซอร์เริ่มรู้แล้วว่าจะต้องประมวลผลอุณหภูมิแล้วส่งไปให้แล้วนะเพราะนั้นช่วงอันนี้ข้ามตรง DTS11 Send Out Response Signal คือไอ้
ชิป IC ในเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์เนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณกลับไปที่ Arduino แล้วเอ้ยพร้อมส่งแล้วนะพร้อมส่ง response ไม่ว่าตอบสนองก็จะส่งสัญญาณกลับไปที่ Arduino ที่อะไรครับโล80เมโครเซกเกิดสัญญาณโล0ในช่วงเวลา80เมโครเซกแล้วก็ high เท่าไหร่ครับ80เมโครเซกเท่ากันอันนี้ Arduino ก็รู้แล้วเฮ้ยกำลังจะส่งมาให้แล้วนะใน Arduino ก็เริ่มอะไรครับจัดพื้นที่หน่วยความจำเตรียมรับข้อมูลจากนั้นนะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราจิก high ถ้าเราจิก low ส่งแบบนี้ถ้าเราจิก high ส่งแบบนี้นะถ้า low ส่งแบบนี้ high ส่งแบบนี้ถ้าต้องการจะส่งสัญญาณที่เป็นศูนย์กลับไปนะครับก็ต้องส่งอะไรครับ low 50 microsec สลับกับ high เท่าไหร่ครับ26หรือ28ไมโครเซกArduino ก็จะรู้แล้วมันส่งสัญญาณที่เป็นโลนะเป็นสัญญาณศูนย์มานะนะครับแต่ถ้าต้องการจะส่งสัญญาณที่เป็นไฮก็ต้องเปลี่ยนครับเป็นโลอะไรครับ50ไมโครเซกไฮเท่าไหร่ครับ70ไมโครเซกก็ยาวหน่อยก็จะรู้แล้วแต่นักเรียนสงสัยว่าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันสื่อสารแบบอนาล็อกไม่ใช่เหรอนี่ครับอันนี้คือเป็นกระบวนการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลในการสื่อสารกันมันก็ต้องแปลงในตัวแต่เวลาส่งกลับมาเนี่ยอันนี้มันมองว่าเป็นอนาล็อกอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีความสม่ำเสมอของสัญญาเลยไฮโลไม่เท่ากันเลยมันก็มองเป็นกึ่งเป็นอนาล็อกนั่นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนในโค้ดจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการคำนวณด้วยนะครับตรงนี้อันนี้อธิบายก็ข้ามไปเลยนะพี่ครูอธิบายทั้งหมดให้เรียนฟังทั้งหมดตามนี้เลยนะครับในรูปเดียวนะครับให้เข้าใจง่ายนิดนึงนี่การต่อใช้งานนิดเดียวเองนี่ต่อแค่นี้เรียนรู้ลุกขึ้นตั้งนานนะครับก็ต่อ VCC ต่อกราวที่ Line Power ของ Arduino ต่อ Data ขาส่องใช่ไหมครับเข้าอะไรแล้วแต่ที่เราหน้าที่โรงเรียนจะเข้านับต่อเข้าไปนะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับมาดูต่อในโค้ดนะครับอันแรกอะไรครับ include คราวนี้มีคำว่าคำสั่ง include dth.h นักเรียนจำ include ในภาษา C ใช่ไหมคิดที่เขียนครู include stdio ใช่ไหมตอนเราเรียนอะแต่นี่เป็น include เขาว่า include อะไรครับคือผนวกไฟล์สำเร็จรูปที่เขาเขียนมาแล้วไฟล์สำเร็จรูปที่เขาเขียนในการใช้งานเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมผัสกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยเขาเขียนมาแล้วมีนักพัฒนาเราก็คือเราผนวกไฟล์ที่เขาเขียนมาแล้วเอามาใช้เลยแต่เราต้องอะไรครับเราต้องไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราต้องแอดไลบรารีตัวเนี้ยลงในโปรแกรมเราผนวกมาใช้อันที่2 define dth pin 2คืออะไรครับบอก Arduino นะรับ pin 2จากเซ็นเซอร์ตัวนี้มานะถูกไหมครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็บอก Arduino ด้วย define แปลว่าบอก Arduino นะไอเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเบอร์อะไรครับ dth 11นะมันมีหลายเบอร์ define คือให้ Arduino รู้จักว่าเซ็นเซอร์มันขาไหนส่งออกมาเป็นรุ่นไหนเบอร์อะไรส่วน include คือผนวกไฟล์ที่มันอยู่ในที่เขาเขียนสำเร็จรูปมาแล้วมาใช้เลยนะครับนี่อันนี้คือโค้ดนี่ขนาดผนวกไฟล์มาแล้วนะครับอันนี้คือเขาอธิบายอย่างที่ครูอธิบายนะครับอธิบายให้เรียนฟังตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับมาดู voice setup นักเรียน serial begin 9600อีกแล้วสื่อสารกันแบบสัญญาณเส้นเดียวเขาเรียกว่าแบบอนุกรมนั่นเอง two way ใช่ไหมครับ single two way นะครับ2ทิศทางนะครับคำสั่งต่อมาครับ serial print คืออะไรครับแสดงค่าอุณหภูมิออกมานั่นเองครับแสดงค่าอุณหภูมิออกมาใช่ไหมครับแสดงค่าโทษนะครับแสดงข้อความออกมาเป็นแล้ว dth test พร้อมที่แสดงผลอุณหภูมิแล้วนะครับแล้วก็เริ่มอะไรครับ dth begin เริ่มรับค่าอุณหภูมิได้เลยโชว์ที่อะไร serial monitor ก็คือโชว์ตัวหน้าต่างแสดงผลในโปรแกรม Arduino IDE นะครับไวรูมนี่คือโปรแกรมนักเรียนดูนะครับ float จำ float ได้ไหม float เป็นตัวเลขทศนิยมหรือจำนวนเต็มครับทศนิยมใช่ไหมครับมวลชนจำได้เป็นทศนิยมเองเพราะอุณหภูมิที่รับได้อาจจะเป็นทศนิยมก็ได้เลยประกาศตัวแปรเผื่อไว้ก่อนเข้าใจไหมครับในนี้ก็รับค่าแล้วครับ dth.read harmonicity อ่านเลยว่าอ่านค่าอุณหภูมินั่นเองเฮ้ยโทษนะครับอ่านค่าความชื้นสัมผัส harmonicity นี่คือความชื้นสัมผัส
ตรงนี้อ่านค่าตรงนี้ก่อนเพราะเซ็นเซอร์นี้ต้องอ่านสองค่าความชื้นสัมพัทธ์กับอะไรครับกับอุณหภูมิ

0: ภูมินั่นเองความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมินะครับอันที่2อ่านค่าอะไรครับ read temperature อ่านอุณหภูมินะครับก็เขียนคำสั่งให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์นะครับคราวนี้มาดูเงื่อนไขครับ if is nan อาจจะงงวงเล็บ t นะครับเครื่องหมาย2ขีดก็คือเครื่องหมาย or นะครับ or gate นะ or หรือคืออะไรก็ได้ใช่ไหมครับเป็นอันใดอันหนึ่งได้หมด or แปลว่าหรือนั่นเอง or is nan วงเล็บ h t ก็คือ temperature คือเป็นแสดงค่าแล้วครับอุณหภูมินั่นเอง h ก็คือ humidity คือความชื้นสัมผัสนะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแนนแปลว่า no ไม่มีข้อมูลเข้ามานั่นเองก็คือขณะที่ยังไม่มีอุณหภูมิเข้ามาขณะที่ยังไม่มีความชื้นสัมผัสเข้ามาเนี่ยนะครับให้ปริ้นอะไรออกมาครับ for at least from detect ก็คือไม่เจอค่าอะไรในจากเซ็นเซอร์เลยนั่นเองนะครับอันนี้มันต้องเขียนเงื่อนไขตรงนี้ไว้นะครับต่อไปครับ L ตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามแสดงว่ามีถูกไหมเมื่อสักครู่ไม่มีถ้ามีเกิดอะไรขึ้นซีเรียลปริ้นให้แสดงค่า humidity semicolon โทษนะครับ humidity colon ก็คือค่าความชื้นสัมพัทธ์มันจะแสดงหลังเครื่องหมายโคลอนตัวนี้ที่หน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ใช่ไหมครับ humidity ค่าตัวเลขเท่าไหร่ซีเรียลปริ้นก็แสดงค่าออกมาปริ้น h ก็คือและเป็นหน่วยถูกไหมครับหน่วยของค่าความชื้นสัมพัทธ์นั่นเองนะครับซีเรียลปริ้นเปอร์เซ็นต์อันนี้สูตรนะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบ็กสแลชทีเปอร์เซ็นต์หารเอาเซนนะอันนี้เป็นสูตรในการคำนวณที่เป็นค่าออกมาครับนี่นะครับซีเรียลปริ้นอ้าวคราวนี้เราเริ่มอะไรครับเทมเพอเรเจอร์ละเริ่มจะรับค่าอุณหภูมิเข้ามาชุดนี้คือรับค่าอุณหภูมิก็แสดงออกมาแสดงเป็นหน่วยอะไรครับองศาเซลเซียสส่วนฮิวมิดิตี้เป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับแบ็กสแลชทีคืออะไรภาษาซีจำได้ไหมแบ็กสแลชทีนี้ขึ้นเป็นทันใหม่ปะไม่ใช่นะแบ็กสแลชทีนี้มันเป็นการหารอะไรนะครับเป็นหน่วยน่าจะเป็นหน่วยของอุณหภูมินะครับนี่ครับเขาเรียกว่าซีเรียลมอนิเตอร์นี่แสดงค่าที่เรียนเห็นเลยอันแรกเป็นอะไรครับเป็นความชื้นสัมพัทธ์ humidity ใช่ไหมครับ 48% ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศก็แสดงว่ามีน้ำอยู่ในฟองอากาศในครึ่งหนึ่งใช่ไหมเกือบครึ่งแล้วอุณหภูมิ39องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็แสดงเห็นไหมครับนักเรียนแสดงตามอะไรตามโค้ดที่เราเขียนเลยคราวนี้นะครับวันนี้ทั้ง3ใบงานทดลองที่ครูเอามาให้เนี่ยคือจุดประสงค์คือจะเอาไปใช้ในสมาร์ทฟาร์มนั่นเองนะครับไปควบคุมความชื้นนะครับฟาร์มที่เป็นเห็ดก็ตามไว้ลดน้ำไว้รักษาอุณหภูมิหรือการลดการในสมาร์ทฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินถ้าดินแห้งก็ลดน้ำเขาทำอย่างนี้แต่ที่ครูเพิ่มตรงนี้เข้ามาคือ1วัดอุณหภูมิด้วยว่าดินแห้งก็จริงโรงเรือนมันร้อนเกินไปหรือเปล่าเอา LDR ไปวัดที่มันมีแสงแดดจ้าหรือเปล่าถ้าลดน้ำต้นไม้เราก็เหี่ยวใช่ไหมถูกไหมครับเราครูก็เลยเอาตรงนี้มาด้วยดินแห้งเช็คว่ามีแดดจ้าหรือก็ยังไม่ลดน้ำโอเคไหมครับยังอย่าเพิ่งลดนะเดี๋ยวต้นไม้เหี่ยวแต่ถ้าดินแห้งเฮ้ยอุณหภูมิเหมาะสมแล้วแดดมันเริ่มน้อยลงแล้วก็ให้ลดน้ำนี่แหละครับนี่คือจุดประสงค์เพราะนั้นคราวหน้าครูจะตรงนี้สร้างเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับสร้างเป็นชิ้นงานเดียวเลยแล้วเราลองมาเขียนโค้ดตัวเดียวดูซิว่ามันจะทำงานสัมพันธ์กันยังไงนะครับวันนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของนะครับใช้เขาเรียกว่าไออาร์ดูโน่คือสมองกลฝั่งตัวเนี่ยออกแบบเริ่มเป็นงานแล้วโดยเฉพาะนักเรียน F ตั้งใจเรียนดีมากนะครับเป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยชื่นชมนะครับตั้งใจเรียนก็ฝากให้นักเรียนนะครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปศึกษาแล้วคราวหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมมากนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับเดี๋ยวกล่าวทักทายกันนะครับผม
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้าครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมพุ่งพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอ

ครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกันสองชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขนาดครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำจะมาให้ความรู้ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับตอนนี้เป็นตอนที่5จะสอนเรื่องทรานซิสเตอร์นะซึ่งเป็นอุปกรณ์3ขาตัวแรกและตัวสำคัญนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับประกอบด้วยสาร N แล้วก็สาร P แล้วก็สาร N เอามาต่อกันเป็นทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้มันจะมี2ชนิดคือชนิดที่เป็น NPN แล้วก็ PNP ซึ่งทำงานตรงกันข้ามกันนะครับการเอาสาร N สาร P แล้วก็สาร N มาต่อกันเนี่ยเราเรียกว่าทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะการต่อกันอีกแบบนึงนะครับต่อกันชนิดเอาสาร P มาต่อกับสาร N แล้วก็ต่อกับสาร P อีกต่อหนึ่งเป็น3เลเยอร์3เลเยอร์ตัวนี้เราเรียกว่าทรานซิสเตอร์ชนิด PNP เพราะฉะนั้นขาทั้งหมดเนี่ยจะมี3ขานะสัญลักษณ์ก็อยู่ทางรูปซ้ายมือแล้วก็ขา E ก็คือขาอิมิเตอร์ส่วนขา B นี้คือขาเบสส่วนขา C นี้เราเรียกว่าขาคอลเลกเตอร์นั่นเองรูปที่เห็นเนี่ยเป็นหน้าตาของทรานซิสเตอร์รูปแบบต่างๆมีชนิดที่เป็นพลาสติกมีชนิดที่เป็นกระป๋องโลหะหรือเป็นอุปกรณ์แบบเขาเรียกว่าไร้ขานะก็คือ SMD Surface Mount Device นะอยู่ในรูปข้างล่าง2รูปนอกจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์มีขานะเขาเรียกว่า Plate to Hold ก็คือหมายว่าเวลาออกแบบแผ่นปิ้นเนี่ยมันจะต้องมีรูเจาะทะลุลงไปแล้วก็เอาทรานซิสเตอร์นี้เข้าไปติดตั้งเราเรียกว่า PTH นะหรือว่า Plate to Hold ส่วนแผ่นลายวงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์นี้ไปแปะเลยเนี่ยเขาเรียกว่า SMD เพราะฉะนั้นผู้ผลิตเขาผลิตเป็น2แบบนะตามที่เห็นนี้อันนี้เขาเรียกว่า Power Transistor ก็คือทรานซิสเตอร์ที่สามารถที่ขับกำลังได้มากๆยกตัวอย่างเช่นเขาเอาไปสร้างเป็น power amplifier แล้วก็อาจจะไปขับวงจรกำลังที่มีกำลังตั้งแต่1แอมป์2แอมป์3แอมป์เป็นต้นไปนะทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นทรานซิสเตอร์ยุคแรกๆเขาเรียกว่าจานบินแต่ว่าปัจจุบันนี้มันจะลดถอยลงไปเกือบไม่มีใช้แล้วนะก็มีใช้อยู่ในเครื่องเสียงเอามาขนานกันเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องเสียงระดับ power ตั้งแต่ 1,000 วัตต์ 500 วัตต์ 1,000 วัตต์ขึ้นไปนะเวลาการป้อนไฟให้กับทรานซิสเตอร์ให้มันสามารถทำงานได้เนี่ยมันก็จะเป็นวงจรตามรูปขวามือของนักศึกษาขาคอลเลกเตอร์กับขาเบสเนี่ยเราเรียกว่า ECB ส่วนแรงเคลื่อนระหว่างขาเบสกับขาอิมิเตอร์เราเรียกว่า VBE แล้วก็แรงเคลื่อนสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ VCE ก็คือแรงเคลื่อนระหว่างขา C กับขาอิมิเตอร์เวลาป้อนแรงเคลื่อนนั้นนักศึกษาดูว่าเวลาป้อนไฟเข้าทรานซิสเตอร์เพื่อให้ทรานซิสเตอร์สามารถทำงานได้เนี่ย เราจะป้อนไฟบวกเข้าที่ขาเบสเมื่อเทียบกับขาอิมิเตอร์ส่วนที่ขาคอลเลกเตอร์นั้นเราต้องป้อนไฟบวกแต่ไฟบวกนี้มีค่าสูงกว่าไฟที่ขาเบสด้วยจะเห็นว่าแบตเตอรี่นี้มีหลายเซลล์นั่นคือสัญลักษณ์ว่าไฟที่ป้อนระหว่างเบสกับอิมิเตอร์จะมีค่าน้อยกว่าไฟที่ป้อนให้กับขาคอลเลกเตอร์มายังขาเบสเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนตามรูปที่ขวามือนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญก็คือว่ามันมีอัตราการขยายเกิดขึ้นเมื่อเราป้อนสัญญาณเข้าที่ขาเบสในระดับหนึ่งแต่การไหลของกระแสจากคอลเลกเตอร์มายังอิมิเตอร์นี้มีค่าสูงกว่ากระแสเบสกระแสที่ไหลผ่านขาเบสตัวนี้เพราะฉะนั้นจึงเกิดการขยายกำลังขึ้นสูตรในการที่จะขยายกำลังมากหรือน้อยนั้นนะเขาเรียกว่า DC current gainตัวนี้เราเรียกว่าค่าเบต้าเพราะนั้น Data Sheet เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า HFE นะแต่ว่า
HME นั้นก็คือค่าเบต้านั่นเองนะบางทีเขาเขียนว่าเบต้าตัวนี้นะก็คือเอากระแสที่ไหลผ่านคอลเลกเตอร์แล้วก็หารด้วยกระแสที่ไหลผ่านเบสเป็นอัตราการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์จุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการขยายกำลังของอุปกรณ์เราเรียกว่านะอุปกรณ์ขยายกำลังนั่นเองนะสำหรับวงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP จะกลับขั้วแบตเตอรี่กันตรงข้ามกันหมดก็คือไฟบวกแทนที่จะป้อนเข้าขาคอลเลกเตอร์ก็กลายเป็นต้องป้อนเข้าขาอิมิเตอร์แทนตามรูปขวามือนั้นเสร็จแล้วก็ขาเบสแทนที่จะป้อนไฟบวกเหมือนกับ NPN ก็จะต้องป้อนไฟลบเข้าที่ขาเบสส่วนขาคอลเลกเตอร์จะต้องป้อนไฟลบเข้านะตามรูปนี้ไฟลบเข้ากับขาคอลเลกเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะก็ได้สูตรคำนวณโดยย่อๆดังนี้ก็คือกระแสคอลเลกเตอร์ก็เท่ากับกระแสเบสบวกกับกระแสอิมิเตอร์เพราะฉะนั้นอัตราการขยายก็จะเหมือนเดิมทั้งทรานซิสเตอร์ชนิด PNP แล้วก็ชนิด NPN ใช้สูตรเดียวกันหมดแต่ว่าอัตราการขยายนี้เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยจะไม่เกิน1ก็คือสูงสุดก็คืออัตราการขยายจะไม่มีอัตราการขยายเลยสำหรับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นะใช้เป็นตัวกลับเฟสระหว่างสัญญาณ input กับสัญญาณ output เท่านั้นเองนะสัญญาณ input กับสัญญาณ output นี่จะไปตามเฟสเดียวกันย้อนกลับมานิดนึงถ้าเป็นทรานซิสเตอร์แบบ NPN เนี่ยสัญญาณจะกลับเฟสกันก็คือถ้าเอาโหลดมาใส่ที่ขาคอลเลกเตอร์มันจะกลับเฟสตรงกันข้ามกันเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องวงจรลีเนียร์อีกทีนึงนะแต่ส่วนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยครูจะเน้นในเรื่องสวิตชิ่งคือออนกับออฟอันนี้คือวงจรเต็มรูปแบบของเขาซึ่งวงจรเต็มรูปแบบนั้นมันก็จะประกอบด้วยตัวต้านทาน4ตัวอันนี้คือใช้งานเป็นแบบลีเนียร์ลีเนียร์คือเช่นขยายสัญญาณเสียงในเครื่องด้วยแอมพลิฟายเออร์เราเรียกว่าการขยายสัญญาณเชิงเส้นก็คือสัญญาณอนาล็อกพูดง่ายๆอินพุตเราจะป้อนผ่านขาเบสแต่ว่ามันจะมีวงจรเขาเรียกว่าโวลเตจดิไวเดอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ยกระดับแรงเคลื่อนให้มีค่าเหมาะสมสัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณกระแสสลับเพราะฉะนั้นการที่จะป้อนเข้าไปสู่วงจรเนี่ยเราจะต้องผ่านตัวคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งหรือบางทีอาจจะเป็นไดเรกคัพปิ้งไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผ่าน C ไปตัวหนึ่ง C ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเอาสัญญาณที่เป็นเสียงสัญญาณที่เป็นภาพหรือสัญญาณที่เป็นอนาล็อกอะไรก็แล้วแต่เสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยก็สามารถผ่านเข้าไปที่ขาเบสได้แต่อย่างไรก็ตามมันจะมีค่าความต้านทานอยู่ค่าหนึ่งเขาเรียกว่า XC ถ้าความถี่ยิ่งสูงค่าความต้านทานของคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็จะสูงขึ้นถ้าความถี่ต่ำค่าความต้านทานของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็จะต่ำลงอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเอาใจใส่นิดนึงเนื่องจากสัญญาณเสียงสัญญาณดนตรีอะไรต่างๆถ้าน้องนักศึกษาเอาไปสร้างเป็นวงจรขยายสัญญาณพวกปรีแอมโทนคอนโทรลหรือว่าเครื่องเสียง power amp ที่ดีๆนั้นเราจะต้องทำให้ค่าความต้านทานที่จะป้อนเข้ามายังทรานซิสเตอร์ตัวนี้ให้มีความราบเสมอกันเขาเรียกว่า flat เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คัพปิ้งด้วย C ค่าสูงๆเนี่ยสัญญาณที่มีความถี่ต่ำเช่นสัญญาณเสียงกลองเสียงเบสเสียงอะไรแบบนี้นะก็จะผ่านได้ดีในตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ค่าสูงๆส่วนสัญญาณที่เสียงแหลมเช่นชิงหรือว่าเสียงกีตาร์เสียงแหลมเลยนะก็จะผ่านได้ลำบากเพราะว่าขณะที่มันเป็นเวฟขึ้นมามันก็จะชาร์จพอชาร์จยังไม่สิ้นสุดของ C เลยมันก็จะมีเวฟอีกเวฟหนึ่งอัดเข้ามาคราวนี้สัญญาณเพี้ยนเลยสัญญาณก็จะถูกลดทอนลงมาเราเรียกว่า XC ขึ้นมาสูงมากนะสูงพอที่จะดับสัญญาณในพวกเสียงแหลมๆลงไปเพราะฉะนั้นมันจึงเก็บรายละเอียด

ของเสียงเนื่องจากหูเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง15เคเฮิรตซ์หรือ20เคเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเสียงสัญญาณที่เป็นเสียงแหลมเนี่ยน้อยไปถ้าเกิดเรากำหนดค่า C ตัวนี้ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในการออกแบบเครื่องเสียงเนี่ยจะกำหนดไว้กลางๆก็คือเอาความถี่ต่ำที่หูมนุษย์ได้ยินได้จนถึงความถี่สูงเนี่ยเอามาหาจุดกึ่งกลางของ

แล้วก็คำนวณเป็นค่าคาปาซิเตอร์ออกมานะเทคนิคในการที่จะโมดิฟายแผงวงจร Amplify ของเราเนี่ยถ้ามันมี C coupling อยู่จุดไหนนะเอา C อีกตัวหนึ่งเนี่ยมาขนานกันเลยสมมุติว่าเขาออกแบบไว้ประมาณ10ไมโครเราก็ใช้ C ค่าน้อยๆมาขนานเช่น1ไมโครหรือ 0.5 ไมโครหรือ 0.1 ไมโครฟาราดเอามาขนานกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เสียงแหลมเนี่ยผ่าน C ค่าน้อยๆนะเข้าไปชดเชยเพราะฉะนั้นครูเองเนี่ยครูซื้อ Amplify มานะสำเร็จรูปมาเนี่ยกูต้องพลิกหงายดูแล้วก็จับมันใบแคบให้หมดพวก C coupling พวกเนี่ย C coupling ก็ออกไปเนี่ยนะแล้วก็ C พวกนี้นะจับใบแคบให้หมดแล้วก็จะได้เสียงที่แตกต่างไปนักศึกษาลองไปลองดูเมื่อผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยจุดไหนสัญญาณค่า VBE เนี่ยจุดไหนที่จุดที่ดีที่สุดที่ไม่ให้สัญญาณผิดเพี้ยนตรงนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องเรียนรู้กันต่อไปจุดที่สัญญาณไม่ผิดเพี้ยนก็คือว่ารูปคลื่นทรายนี้มีรูปร่างอย่างไรสัญญาณเอาพุทธก็ต้องมีรูปร่างแบบนั้นจุดที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเปิด data sheet ของ transistor เบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะพบกราฟรูปร่างแบบนี้เขาเรียกว่าปรับกระแสเบสเนี่ยค่าต่างๆกันเป็นสเต็ปไปแบบนี้แล้วก็วัดค่าของกระแสคอลเลกเตอร์แล้วก็วัดค่าของแรงเคลื่อนระหว่างคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์จึงได้เส้นโหลดไลน์เส้นสีแดงนะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าเราจะป้อนไบอัสป้อนไบอัสนี่คือป้อนไฟที่ขาเบสเนี่ยจุดไหนจึงจะให้สัญญาณที่ผิดเพี้ยนน้อยที่สุดเขาเอาสัญญาณที่มันเซตูเรชันนะคือมันทำงานถึงจุดอิ่มตัวกับจุดที่มันหยุดนำกระแสก็คือจุดที่สัญญาณเป็นศูนย์นะกระแสเป็นศูนย์จุดนี้แล้วก็ลากเส้นผ่านตัวนี้ออกมามันก็จึงผ่านกระแสเบสที่ค่าต่างๆตามห้องแลบเสร็จแล้วเราก็หาจุดกึ่งกลางของมันเราเรียกว่าจุด Q point นะหรือว่า operating point เพราะนั้นการออกแบบเครื่องเสียงก็ต้องขึ้นอยู่กับเบอร์ของ transistor ขึ้นอยู่กับ characteristic ซึ่งเขาพล็อตมาเป็นกราฟอยู่ใน data sheet เพราะนั้นเราก็จะเซตตรงนี้เหมาะสมหรือไม่กูตอบไม่ได้เพราะนั้นวิธีที่จะตอบได้ก็คือเนี่ยต้องถามมาเนี่ยออสซิลโลสโคปนี้จะเป็นตัวที่จะสามารถมอนิเตอร์ตรงนี้ได้สัญญาณอินพุตแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็สัญญาณเอาท์พุตแล้วก็ตรงนี้ R1 อันนี้ R2 R1 กับ R2 ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าจะเอา Q point นะหรือว่า operating point เนี่ยอยู่ในระดับไหนเราจะสังเกตสัญญาณตรงนี้จะไม่เพี้ยนเราป้อนสัญญาณที่เป็นสายเคิร์ฟมันก็จะออกเป็นสัญญาณสายเคิร์ฟตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราย้ายจุด Q point นะหรือจุด operating point นี่ให้สูงขึ้นไปคือการลดค่า R ตัวนี้แล้วก็เพิ่มค่า R ตัวนี้เข้าไปเราจะได้สัญญาณเอาท์พุตตรงนี้ที่โด่งขึ้นส่วนสัญญาณที่เป็นสัญญาณในซีกลบนี่ก็จะเตี้ยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเกิดการผิดเพี้ยนขึ้นเพราะฉะนั้นการออกแบบเครื่องเสียงดีๆเนี่ยเราต้องออกแบบในห้องแลบอย่าไปออกแบบในทฤษฎีเพราะฉะนั้นจะต้องได้จากการปฏิบัติเพราะฉะนั้น เราจะต้องมีเครื่องมือสโคปแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้วัดค่าแล้วก็ดูค่าเวฟฟอร์มว่ามันเพี้ยนหรือไม่ส่วนค่า RE ตัวนี้เป็นค่าที่จะยกระดับตัวนี้ให้มันขึ้นไปเหนือศูนย์ขึ้นไปหน่อยนึงเพราะว่าถ้ามันตกขึ้นมาศูนย์เนี่ยเวลารับแอมพลิจูดมากๆตรงนี้จะถูกคัตออฟไปเลยเพราะฉะนั้นค่า RE ตัวนี้คือยกขึ้นมานิดหน่อยปกติจะใช้ประมาณสัก 1K แต่ว่าเราจะต้องประคองให้ไฟมันราบเรียบโดยใช้แคปาซิเตอร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าบายพาสแคปาซิเตอร์นะตัวนี้มีค่าไม่แน่นอนว่าเราจะยกระดับมันให้มันสูงกว่าระดับศูนย์ขึ้นมาเท่าไหร่อยู่ที่ค่าตัวนี้เพราะฉะนั้นจะได้จากห้องแลบนะไม่ใช่ได้จากการคำนวณมากมายนักนี่คือเป็นการคำนวณที่ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบลิเนียนะลิเนียก็คือเชิงเส้นเพื่อที่จะ

ไปออกแบบเครื่องเสียงก็ดีออกแบบระบบปลายทอดสัญญาณก็ดีจะไม่ให้มันผิดเพี้ยนเราจะต้องใช้หลักการอย่างที่ครูได้แล้วก็การคำนวณนั้นต้องคำนวณจากเปเปอร์อย่างเดียวอันนี้เป็นแนวทางแนวคิดนะไม่ใช่เรียนรู้ในแต่ทฤษฎีบนไวท์บอร์ดนะที่ครูเขาสอนเราจะต้องเข้าสู่การปฏิบัติเพราะนั้นวิชาอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็เรียนทั้งปฏิบัติด้วยนะจึงจะเข้าใจอย่างชัดเจนเพราะนั้นจะเอาทรานซิสเตอร์ไปใช้เนี่ยต้องหัดเปิด Data Sheet ดูหาจุด Operating Point ด้วยถ้าใช้ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณที่เป็นลีเนียจะไปออกแบบเครื่องเสียงหรือว่าออกแบบอะไรก็ตามคราวนี้เรามาผ่านเรื่องการใช้ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบลีเนียกันแล้วคราวนี้ก็มาเข้าสู่การทำงานแบบสวิตชิ่งบ้างก็คือสวิตชิ่งนี่มันทำงานระหว่างคัตออฟกับออนเซตูเรตเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นสภาวะที่มันคัตออฟเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรน้องดูรูปซ้ายมือจะเห็นว่าครูเอาขาสัญญาณช็อตลงกับขาอิมิเตอร์เลยเพราะฉะนั้นขาเบสจึงเป็น0สัญญาณจึงเป็น0เพราะฉะนั้นมันก็จะหยุดนำกระแสเปรียบเทียบได้กับสวิตช์ที่มันเปิดอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสวิตช์มันเปิดเนี่ยกระแสมันก็จะไม่ไหลผ่าน R2 เมื่อกระแสไม่ไหลผ่าน R2 แล้วเนี่ยเอาพุทธิปรากฏนั้นก็คือแรงเคลื่อนจากวอลเตจสปายนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าลอจิก1นะก็คือหมายว่าคัตออฟเลยสภาวะคัตออฟตัวเนี้ยนะเอาพุทธก็จะได้แรงเคลื่อนที่เต็มที่ตรงข้ามกันนะตรงนี้เราให้ลอจิก0เราจับขาเบสนี่มาลงกราวซะเราเรียกว่าลอจิก0ส่วนทางด้านเอาพุทธก็จะได้ลอจิก1ก็คือได้แรงเคลื่อนเต็มที่เลยคือสภาวะที่คัตออฟเขาเรียกว่าคัตออฟชาเลคติลิสติกตัวนี้มาดูอีกรูปหนึ่งอันนี้คือคุณลักษณะของการทำแบบอิ่มตัวเขาเรียกว่าเซตูเรชันคุณลักษณะในการทำงานแบบจุดอิ่มตัวนี้ก็คือเอาขาอินพุตต่อกันกับไฟ VCC เลยเพราะฉะนั้นกระแสมันก็ไหลผ่านเส้นสีแดงนี้แล้วก็ผ่าน R in อยู่ที่ขาเบสตัวนี้ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานถึงจุดอิ่มตัวเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยแรงเคลื่อนระหว่างคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์เนี่ยเกือบเข้าใกล้0โวลต์เพราะฉะนั้นกระแสก็จะไหลผ่าน R โหลดที่ต่อระหว่างไฟบวกกับขาคอลเลกเตอร์ตัวนี้เต็มที่เลยเราเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวเลยเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่เข้ามาตรงนี้ก็คือขาคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์เนี่ยเกือบจะช็อตถึงกันเลยพูดง่ายๆมีดรอปอยู่ที่จังชันเท่านั้นเองที่จริงแล้วมันคือ 1.2 โวลต์เนี่ยประมาณนั้นถึง2โวลต์นะแล้วแต่คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แต่ละเบอร์จะไม่เท่ากันพูดซิว่าเป็น0เลยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แรงเคลื่อนที่ตกคอมโหลดเนี่ยมีค่าเท่ากับ0โวลต์ขณะที่แรงเคลื่อนอินพุตเนี่ยเขาเรียกเป็นโลจิกไฮแบบนี้ก็คือรับไฟที่ VCC เลยแล้วก็ทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่ากับเอาแรงเคลื่อนเอาพุตเนี่ยช็อตลงกราวพูดยังไงก็คือเป็น0นั่นเองสรุปก็คือว่าถ้าเราให้ลอจิก1เอาท์พุตจะต้องเป็นลอจิก0ก็คือเป็น0โวลต์นั่นเองนี่คือคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตชิ่งซึ่งเปรียบได้กับสวิตช์ที่ต่อวงจรแบบนี้เพราะนั้นสวิตช์ที่ต่อวงจรคือแรงเคลื่อนเอาท์พุตเนี่ยก็เปรียบได้เป็น0โวลต์นะเพราะว่าต่อตรงเลยถ้าไม่มีโหลดตัวนี้นะทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังแน่นอนนะเขาเรียกว่ากระแสไหลเกินพิกัดของเขาก็ทรานซิสเตอร์นี้จะร้อนถึงพังเลยเพราะฉะนั้นการคำนวณ R โหลดตัวนี้นะจะต้องไปเปิด Data Sheet ดูว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้มันรับกระแสจริงๆได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่มี R โหลดมาใช้เนี่ยเท่ากับเอาทรานซิสเตอร์เนี่ยมาช็อตกันเล่นเพราะฉะนั้นก็ร้อนจนพังพูดง่ายๆอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานเขาก็ไปใช้งานก็คือเอาไปขับรีเลย์แล้วก็หน้าคอนแทคของรีเลย์ตัวนี้ก็จะไปขับโหลดที่
มีแรงกระแสสูงๆอีกทีนึงนะเนื่องจากไทรนิสเตอร์เนี่ยเขาออกแบบไว้เนี่ยในท้องตลาดก็คือประมาณ15แอมป์20แอมป์ประมาณนั้นไม่จะไม่สูงมากเพราะฉะนั้นการที่จะให้รับกระแสสูงๆมากเนี่ยต้องจับไทรนิสเตอร์มาขนานกันขาคอลเลกเตอร์ต่อขาคอลเลกเตอร์ขาอิมิเตอร์ต่อขาอิมิเตอร์ขาเบสต่อขาเบสคราวนี้เป็นเรื่องสิเพราะว่าขาเบสนี่ทำงานด้วยกระแสเพราะฉะนั้นกระแสก็ต้องบวกกับทรานซิสเตอร์เท่ากับจำนวนทรานซิสเตอร์เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องออกแบบวงจรไดรฟ์เนี่ยให้สูงขึ้นให้สามารถที่ขับกระแสได้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นตัวไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ที่มาขนานกันเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เขาไม่จำเป็นไม่อยากทำนะเพราะว่าไทเตอร์แต่ละตัวเนี่ยร้อนทั้งนั้นเลยก็คือต้องมีครีบระบายความร้อนเนี่ยใหญ่มากจะเห็นได้ว่าเครื่องเสียงแบบติดรถยนต์นะที่เป็นขนาด 1,000 วัตต์ขึ้นไป500วัตต์ 1,000 วัตต์แผ่นฮีทซิงค์เนี่ยที่อยู่ข้างๆของแอมป์เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่มากฮีทซิงค์นี่จะใหญ่โตมากนะถ้าเป็นเครื่องเสียงอนาล็อกแต่ปัจจุบันนี้ใช้เป็นเครื่องเสียงดิจิตอลเนี่ยนะเล็กนิดเดียวนะแต่กำลังมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในการใช้งานแบบสวิตชิ่งเนี่ยก็วงจรพื้นฐานจะเป็นแบบนี้รีเลย์ตัวนี้นะอาจจะเป็นรีเลย์ตัวเล็กๆหรือรีเลย์ขนาดใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะอันนี้คือรีเลย์ขนาดใหญ่ก็คือตัวนี้กูตั้งใจที่จะซื้อมาสำหรับไอ้ในหัวข้อวิชาPower in นี่จริงๆนะก็คือใช้ในการขับรถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งจะไปประยุกต์นะเดี๋ยวพวกเราต้องตั้งใจเรียนรู้นะเพราะว่าครูจะเปิดเผยเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆที่ครูได้เคยมีประสบการณ์มานะรีเลย์ตัวนี้นะสามารถขับกระแสได้ถึง200แอมป์ซึ่งเพียงพอที่จะขับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าได้แต่ว่าการตัดต่อวงจรเนี่ยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยมันทำไม่ได้สมมุติเราไขกุญแจแกร๊กนะรีเลย์ตัวนี้จะเริ่มต่อวงจรจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณ์ไดรฟ์หรือขับมอเตอร์ทันทีแต่ว่าสัญญาณที่จะทำให้หน้าคอนแทคตัวนี้มันปิดได้เนี่ยเราต้องใช้ขดลวดที่เป็นคอยตรงนี้นะสัญลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้นะคอยตรงนี้นะมันจะกินกระแสเขากำหนดไว้เป็นมาตรฐานว่าไม่เกิน120 มิลลิแอมป์ไม่ว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนหรือตัวจะเล็กขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน100 มิลลิแอมป์หรืออย่างมากที่สุด150 มิลลิแอมป์นะเพราะว่ามันเหมาะสมที่จะใช้ทันกับใช้ไทรนิสเตอร์หรือมอสเฟตนะในการที่จะขับมันนะเดี๋ยวมอสเฟตนี่เดี๋ยวกูจะพูดในตอนต่อไปตอนนี้เราเรียนไทรนิสเตอร์ก่อนก็คือเอาไทรนิสเตอร์นี่มาขับคอยที่อยู่ในกระป๋องตัวเนี้ยนะแต่มันมีหน้าคอนแทคเนี่ยมันจะดูดหน้าคอนแทคมาปิดเป๊ะต่อวงจรได้เลยนะตรงนี้จึงแยกสัญลักษณ์กันแบบนี้แต่ว่ามีเครื่องหมายเส้นประอยู่อันนี้คือรูปแบบของวงจรมาตรฐานในเรื่องคอนแทคเตอร์หรือว่ารีเลย์นะเพราะฉะนั้นกระแสจะมากจะน้อยเนี่ยมันจะผ่านหน้าคอนแทคไม่ได้ผ่านวงจรของเราที่เราออกแบบเดี๋ยวท้ายของเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบแล้วก็ปฏิบัติกันเราจะได้เรียนรู้ส่วนไดโอดตัวนี้เราเรียกว่า freewheeling ไดโอดก็คือไดโอดธรรมดานี่เองนะเพราะว่าคอยที่อยู่ที่นี่นะเป็นคอยที่มีค่าอินดักแตนขนาดใหญ่ซึ่งมันทำงานค่อนข้างเชื่องช้าเราจะใช้ไดโอดเล็กทีฟายธรรมดาตัวนี้ก็คือต้องต่อขนานมันไว้ทำไมถึงต้องใช้ไดโอดตัวนี้ต่อขนานกันเขาเรียกอินเวอร์สพาราเรลกับโหลดเอาไว้ไดโอดตัวนี้มันทำหน้าที่เพราะว่าขณะที่มันสวิตชิ่งออนเนี่ยกระแสมันไหลผ่านคอยรีเลย์ตัวข้างล่างหนึ่งเนี่ยนะค
คอยตัวนี้ก็มีอำนาจแม่เหล็กดูดหน้าคอนแท

ต่อวงจรแต่ขณะที่มันต่อคาไว้เนี่ยกระแสมันก็จะไหลต่อเนื่องมันเหมือนสปริงที่ถูกบีบเอาไว้มันถูกบีบเอาไว้ตรงนี้บีบบีบบีบบีบบีบเอาไว้แต่พอถึงช่วงสวิตชิ่งออฟปั๊บสปริงที่ถูกบีบปั๊บมันก็จะดีดึงออกไปแบบนี้นะเราเรียกว่า back EMF นะก็คือแรงเคลื่อนย้อนกลับถ้าไม่มีตัวระบายให้มันวกกลับมาที่แรงจ่ายของมันนะไททิเตอร์นี้พังเพราะนั้นการออกแบบจะต้องรอบคอบบางทีในตำราต่างประเทศเขาเรียกว่า free wheeling diode มันทำหน้าที่เหมือนเปรียบเสมือนว่าเราหมุนวงล้อไปเนี่ยครึ่งรอบนะแต่ว่าเนื่องจากค่ามวลมันเยอะมันก็เลยพยายามที่จะหมุนให้ครบหนึ่งรอบของมันนะเราเรียกว่า free wheelingแต่ว่าในภาษาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราเรียกว่า back EMF เพราะฉะนั้นโหลดที่เป็นคอยล์เช่นโซลีนอยด์วาล์วรีเลย์อะไรพวกนี้มอเตอร์ที่เป็นโหลดที่เป็นคอยล์ทั้งหลายเนี่ยนะมันจะเกิด back EMF เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไดโอดต่ออินเวอร์สพาราเรลไว้ได้แบบนี้แต่ว่าทางที่ดีนั้นควรจะต่อเอาไว้ตรงนี้อีกตัวนึงนะคล่อมระหว่างคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์ซึ่งในวงจรต่อไปเนี่ยที่เราจะฝึกภาคปฏิบัติกันเนี่ยครูจะต่อไดโอดตัวที่2ต่อคล่อมไว้มันอาจจะย้อนกลับมาแบบนี้คือผ่านตัวแบตเตอรี่ย้อนมาทางกราวไฟบวกก็สวนปึ้งออกไปเนี่ยนะแม็กซิมัมเรตติ้งไม่พอไทนิเตอร์ตัวนี้ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้มันผ่านไดโอดอีกตัวนึงปื๊ดไปแล้วปื๊ดไปอีกนะเป็นแบบนี้สำหรับการหาค่าตัวต้นทานที่มาต่อที่ขาเบสนั้นเราหาได้จากสูตรที่ขวามือนี้ก็คือ RB เท่ากับ V input ก็คือ V input นี่คือ 0-5 โวลต์สมมตินะ V input นี่คือ5โวลต์แล้วก็ลบด้วยโวลเตจที่ตกคล่อมระหว่างเบสกับอิมิเตอร์โดยคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ที่ทำด้วยผลึกซิลิคอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.6 โวลต์เพราะนั้น 0.6 โวลต์เนี่ยก็ต้องลบ 0.6 โวลต์แล้วก็หารด้วยกระแสที่ไหลผ่านขาเบสเราก็จะได้ค่า RB ที่เหมาะสมต่อไปนี้นะเรามาเรียนรู้กันสักอีกหนึ่งวงจรในการออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์นะก็คือเราจะเอาทรานซิสเตอร์ที่จะสามารถที่จะมาขับมอเตอร์ได้โดยตรงโดยที่ไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นนะออกมาจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เลยคราวนี้ในการออกแบบวงจรเนี่ยเราจะต้องควานหาทรานซิสเตอร์ที่มีอัตราการขยายสูงพอสมควรเราก็สามารถค้นหาได้จาก data sheet ใน data sheet เขาก็จะบอก1ก็คือสามารถที่จะรับกระแสได้กี่แอมป์แล้วก็แรงเคลื่อนสูงสุดได้กี่โวลต์แล้วก็อัตราการขยายใน data sheet เขาจะมีข้อความคำว่า HFE ซึ่งเป็นตัวบอกว่าทรานซิสเตอร์ตัวใดที่มีอัตราการขยายเท่าไหร่นะตามตารางนี้ก็คือ 1,000 เท่าเพราะฉะนั้นใน 1,000 เท่าเนี่ยเราสามารถขยายสัญญาณระดับซิกแนลได้แล้วก็สามารถไปขับกระแสได้ถึง5แอมแปร์เต็มที่เลยนะครับไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะเป็นเบอร์อะไรเราต้องไปควานหาใน data sheet มาปรากฏว่าเป็นทรานซิสเตอร์เบอร์TIP 122 TIP 127อะไรเหล่านี้นะเพราะนั้นวงจรจะเห็นได้ว่าวงจรจะเป็นแบบนี้เมื่อเราได้เบอร์ทรานซิสเตอร์มาแล้วเราก็นำมาออกแบบวงจรในวงจรนั้นมีแค่อุปกรณ์ตัวเดียวที่เราสามารถจะหาได้จากการคำนวณเพราะนั้นการคำนวณนี้คำนวณตามหลักการของในวงจรที่ผ่านมาสามารถที่จะขับกระแสได้ถึง3แอมป์ตามนี้นะเพราะนั้นการคำนวณนี้ก็คือจากวงจรที่แล้วนะมาถึงวงจรนี้ใช้หลักการเดียวกันคือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะแล้วก็แรงเคลื่อน5

กังวลแต่ในดาต้าชีทเขาบอกว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ TIP 122เนี่ยจะนำกระแสได้สูงสุด5แอมป์แต่ว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยปล่อยกระแสได้แค่3แอมป์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกทรานซิสเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้อย่างสบายนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อทรานซิสเตอร์มาถึง2ตัวต่อให้ยุ่งยากใน data sheet เนี่ยนะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองนะที่เราเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นมาเข้าสู่การทดลองกันนะการทดลองนั้นเนื่องจากครูได้ใช้ไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นดาริงตันนะตัวนี้นะดาริงตันตัวนี้นะเป็นเขาเรียกดาริงตันอะไรนะคือการต่อสัญญาณเป็นดาริงตันแบบนี้นะก็คือเอาค่าอัตราการขยายคูณกับอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งเขาเรียกการต่อแบบนี้เขาเรียกว่าต่อแบบดาริงตันเพื่อที่จะลดกระแสที่ไหลผ่านเบสให้เหลือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาสร้างตัวชิปขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างแบบนี้เนี่ยขึ้นมา7ชุดหรือ8ชุดยกตัวอย่างเช่น ULN 2003เนี่ยเขาสร้างมา7ชุดนะส่วน ULN 283เนี่ยเขาจะสร้างมาทั้งหมด8ชุดครูก็ใช้ ULN 2803เนี่ยในการสร้างบอร์ดนะบอร์ดที่เห็นที่เธอเห็นสีเขียวๆอยู่ในที่กำลังจะทำการทดลองเนี่ยนะจุดชิปเบอร์นี้นะที่ครูชี้เนี่ยก็คือ ULN 2803นะวงจรก็ตามในทรานซิสเตอร์แต่ละชุดละชุดมันก็จะเป็นแบบที่อยู่ในจอเพราะฉะนั้นตัวนี้นะเขามีวิธีการคำนวณยังไงเราจะต้องหาค่า R1 หาค่า R2 ให้ได้นะเพื่อที่จะเอามาเป็นไฟไบอัสที่เหมาะสมที่จะให้ทรานซิสเตอร์TIP 122เนี่ยนะซึ่งเป็นดาริงตันเช่นเดียวกับบนจอนะสามารถนำกระแสถึงจุดอิ่มตัวได้คราวนี้วงจรที่ครูออกแบบตัวนี้นะเป็นตัวที่จะใช้ทำงานแบบสวิตชิ่งนะอย่างที่ครูได้กล่าวมาแล้วก็คือว่าไดโอด D1 เนี่ยทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าฟรีวีลิ่งไดโอดนะเป็นตัวที่จะนำแรงเคลื่อนย้อนกลับเนี่ยกลับเข้ามาสู่แบตเตอรี่อีกทีหนึ่งหรือไฟแรงจ่ายไฟ12โวลต์ส่วน D2 เนี่ยทำหน้าที่bypass แรงเคลื่อน back emf ที่มันจะย้อนกลับมาทางกราวนะสายเส้นกราวตัวนี้อีกทีหนึ่งย้อนกลับมาไม่ให้มาผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถ้าผ่านไปเนี่ยถ้ามันมีแรงเคลื่อนที่สูงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ขดลวดโซลีนอยด์แต่เป็นขดลวดอะเมเจอร์ของมอเตอร์มันจะกินกระแสที่สูงมากเมื่อกินกระแสที่สูงมากเนี่ยแรงเคลื่อน back emf เนี่ยจะมีค่าสูงค่าสูงมากพอที่จะทำลายตัวทรานซิสเตอร์ TIP 122ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องใช้ไดโอดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวบายพาสเนี่ยไปตามที่ครูชี้ตัวนี้เพราะนั้น back emf เนี่ยก็คือแรงเคลื่อนที่มันแม่เหล็กหรือขดอะเมเจอร์ของมอเตอร์นะหรือคอยแม่เหล็กตัวนี้มันยุบตัวนะมันจะเกิดแรงเคลื่อนสวนกลับเราเรียกว่า back emf นะ electromotive force นะถ้ามันรุนแรงมากพอเนี่ยก็จะสามารถทำลายทรานซิสเตอร์ที่เรานำมาใช้ขับมันเนี่ยพังได้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่กระแสที่มันย้อนกลับมาเนี่ยมันย้อนกลับมาทางเส้นกราวผ่านไดโอดตัวนี้นะแล้วก็ผ่านนี้มาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะตรงนี้อันนี้คือ back emf นะที่เกิดขึ้นนะเป็นกระแสไหลย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าครู
ป้อนไฟ5โวลต์เข้าที่นี่ป้อนไฟ5โวลต์เข้าที่นี่ปั๊บจะต้องให้คิว1นี้ออนสภาพที่นำกระแสแบบถึงจุดอิ่มตัวเซตจูเลตเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้กระแสถึงจุดอิ่มตัวนั้นอยู่ที่ R1 กับ R2 นะเราจะต้องคำนวณว่ากระแสจะต้องมีกระแสไหลที่ขาเบสตัวนี้กระแสไหลที่ขาเบสตัวนี้ตรงนี้ค่าที่เหมาะสมที่จะทำให้ไทรเตอร์ตัวนี้ทำงานถึงจุดอิ่มตัวได้นะเพราะฉะนั้นกระแสมีค่าเท่าไหร่นั้นอยู่ที่การคำนวณละนะคราวนี้ เราโจทย์ที่ต้องการก็คือว่าหาค่า R1 R2 ให้ได้นะอ้าวในวงจรที่เราจะปฏิบัติออกแบบกันนะก็คือสมมุติว่าไทรเตอร์ตัวนี้เป็น TIP 1 2 2นะก็คือไดโอด D1 D2 เนี่ยกูจะใช้เบอร์ 1N4001 ซึ่งเป็นไดโอดเรคทิฟายธรรมดาเพราะว่าค่าขดลวดนะค่า L ของขดลวดเนี่ยนะคือค่า XL ของขดลวดเนี่ยมันมีค่าไม่มากนะเพราะฉะนั้นแบ็ค EMF ก็ใช้ไดโอดเรคทิฟายธรรมดาก็คือ 1N4001 นะส่วนVBE นะ voltage base to emitter ตัวเนี้ยนะที่จุด saturate เนี่ยนะดูใน data sheet แล้วเนี่ยอยู่ที่ 2.5 โวลต์นะ 2.5 โวลต์นะดูที่จอว่า VBE นั่นจะต้องบวกกัน2ตัวนะ2ตัวตัวนี้นะแล้วก็มีตัวต้านทานของจังชันของมันเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้น VBE เนี่ยจะต้องแคมป์เอาไว้ที่ค่า 2.5 โวลต์ส่วนกระแสไหลเบสเนี่ย IIB เนี่ยนะจะต้องประมาณ12มิลลิแอมป์นะถึงจะทำให้ตัวนี้มีกระแสไหลถึงจุดอิ่มตัวได้อันนี้ได้มาจาก data sheet นะส่วน VIN นี้นะมาจากไฟ5โวลต์เพราะว่าต่อไปนี้ระบบสัญญาณเนี่ยจะเป็นไฟไม่เกิน5โวลต์เพราะฉะนั้นคำนวณไว้ที่5โวลต์นะ3โวลต์ก็ทำงานได้นะ5โวลต์เป็นสัญญาณลอจิกนะซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะเมื่อมีไฟ5โวลต์มาเนี่ยนะก็จะมีกระแสไหลผ่านตัวนี้นะแล้วก็ไหลเข้ากระแสเบสด้วยเพราะฉะนั้นไฟที่กระแสไฟที่รวมกันเนี่ยนะก็คำนวณได้จากกระแสไฟที่ไหลผ่าน R2 นะ R2 ตัวนี้บวกด้วยกระแสไฟที่กระแสเบสด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้สูตรตัวนี้ออกมาก่อนอื่นเราต้องหาค่าของแรงเคลื่อนที่ตกข้าม R2 ก่อนนะแรงเคลื่อนที่ตกข้าม R2 นั้นก็คือได้มาจากวอลเตจที่ตกข้ามเบสกับอิมิเตอร์ของไทรเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็มีค่าเท่ากับ 2.5 โวลต์ตาม data sheet นะ data sheet เขาบอกว่าประมาณ 2.5 โวลต์นะเราก็เอาใน data sheet เอามาใช้แล้วก็เพราะฉะนั้นเราคำนวณหาค่าแรงเคลื่อนที่ตกข้ามอัน1ได้ก็เท่ากับV in นะคือ5โวลต์V in คือ5โวลต์ลบด้วย VR2 นะ VR2 แรงเคลื่อนที่ตกข้าม R2 ตรงนี้นะก็คือ 2.5 โวลต์เพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบออกมาเป็นคำตอบแรกก็คือแรงเคลื่อนที่ตกข้าม R1 ตัวนี้นะได้เท่ากับ 2.5 โวลต์เพราะฉะนั้นจะคำค่า R1 ตัวนี้นะแต่ว่าเราได้ค่า IR2 เนี่ยกระแสที่ไหลผ่าน R2 เนี่ยถูกกำหนดโดยคร่าวๆเอาไว้คือประมาณ2มิลลิแอมป์ก็พอนะให้มันไหลผ่านเพราะว่าถ้าเอากระแสมากเกินไปเนี่ยมันจะไปดึงสัญญาณลอจิกนะเพราะว่าจากบอร์ด Arduino ก็ตามนะบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์บอร์ดควบคุมต่างๆเนี่ยจะจ่ายไฟไม่เกิน24มิลลิแอมป์
พราะฉะนั้นไอ้กระแสที่มันซิงค์อยู่ตรงนี้เพื่อประคองให้แรงเคลื่อนมันเกิดขึ้นตกคล่ำตัวนี้นะครูจะต้องเอากระแสที่น้อยที่สุดนะครูก็เลยกำหนดไว้ว่าประมาณสัก2มิลลิแอมป์พอไอ้หนึ่งนี้เป็น R1 นะไอ้กระแสที่ไหลผ่าน R1 นะกระแสที่ไหลผ่าน R1 นี้ก็คือกระแสเบสบวกกับกระแสที่ไหลผ่าน R2 ก็คือ2มิลลิแอมป์นะรวมกันเป็น14มิลลิแอมป์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราได้กระแสเราได้แรงเคลื่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็คำนวณหาค่า R1 นะ R1 นั้นก็คือมีค่าเท่ากับ V ส่วน I นะ V V R1 คือ V ที่ตกคล่ำ R1 นี้คือ 2.5 โวลต์แล้วหารด้วยกระแสที่ไหลผ่าน R1 นะที่คำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็คือ14มิลลิแอมป์ก็เท่ากับ 0.178 k โอห์มเพราะฉะนั้นค่า R เท่านี้นะมันไปหาซื้อตามท้องตลาดเขาไม่มีหรอกนะเขาก็เป็นไอ้ค่ามาตรฐานของเขาก็คือใกล้เคียงที่สุดก็คือ180โอห์มนะอันนี้คือคำตอบR1 ได้แล้วนะต่อไป R2 นะในการหาค่า R2 นั้นนะมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกคล่อม R2 หารด้วยกระแสที่ไหลผ่าน R2 ก็คือ2มิลลิแอมป์นะตามนี้นะตามนี้ตามที่ครูกำหนดเอาไว้นะ2มิลลิแอมป์ตัวนี้เพราะฉะนั้นค่า R2 นั้นก็คือ2.5 โวลต์หารด้วยมิลลิแอมป์ก็ได้เป็นเคโอห์มนะก็คือ 1.25k นี้ไม่มีขายนะก็เอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ 1.5k ที่เขาจะมีขายอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้2คำตอบนะเสร็จแล้วก็นำเข้าไปสู่การต่อวงจรนะการต่อวงจรนี่กูได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกูได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะกูต่อสวิตช์อยู่ตรงนี้ต่อสวิตช์นะ S1 เอาไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เอาไฟ5โวลต์จากบอร์ดสัญญาณคอนโทรลเลอร์มาใช้นะมาใช้ตรงนี้นะคราวนี้ถ้าครูกดสวิตช์เนี่ยบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีกระแสด้วยไหลเข้ามาที่ขาเบสนะตามที่เราออกแบบวงจรเอาไว้คือกระแสเบสนี้อยู่ที่12มิลลิแอมป์ก็จะทำให้ไทเตอร์ตัวนี้ทำงานเมื่อไทเตอร์ทำงานเนี่ยปั๊บรีเลย์เค1นี่ก็จะทำงานนะแต่ว่าบังเอิญเพื่อให้เห็นการทำงานนั้นครูต่อได้ต่อหลอดขนานเอาไว้หลอดนึงนะเดี๋ยวครูจะกดนะนี่คือระดับสัญญาณลอจิก5โวลต์นะบอร์ดของครูเนี่ยสามารถได้ขับรีเลย์ขับไอ้โซลีนอยด์วาล์วขับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได้8ตัวนะโดยอิสระกันวันนี้เราได้เรียนรู้กันเรื่องทรานซิสเตอร์กันพอสมควรทั้งในด้านการในด้านทฤษฎีและด้านการออกแบบคราวหน้าเราจะมาพบกันในหัวข้อต่อไปก็คือ MOSFET กับ IGBT ซึ่งจะต้องเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

0: การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
5: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
6: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กซ์ค่ำนะฮะก็ ก็เอาสายเหลื

0: ียงออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดัน

ต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราระคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
7: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing I ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้มีเต้นตื่น
3: ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อกมลชนกแกงไกรหรือจะเรียกว่าครูกวางก็ได้ค่ะครูสอนอยู่ที่สาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพบางไทรกังวล2ค่ะในการสร้างบ้านสักหนึ่งหลังสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเลยก็คือแบบก่อสร้างการอ่านแบบก่อสร้างเป็นก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถสื่อสารหรือบอกความต้องการและก็ยังสามารถควบคุมดูแลการก่อสร้างบ้านของตนเองได้ตรงตามความต้องการของเราค่ะแบบก่อสร้างเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับบ้านของเราเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันทั้งเจ้าของบ้านสถาปนิกผู้ออกแบบวิศวกรผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาหรือว่าช่างก่อสร้างให้เขาเนี่ยสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้ออกแบบค่ะสำหรับแบบก่อสร้างที่เห็นกันโดยมากนะคะก็จะมีขนาด A2 หรือว่า A3 ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านแล้วก็มาตราส่วนที่ใช้โดยในแบบก่อสร้าง1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรมโครงสร้างแบบวิศวกรรมงานระบบประปาและสุขาภิบาลแบบระบบไฟฟ้าค่ะเรามาลงรายละเอียดในแบบสถาปัตยกรรมกันนะคะแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบที่แสดงผังพื้นและรูปร่างหน้าตาของบ้านทั้งหลังในรูปแบบ2มิติโดยจะประกอบด้วยสารบัญแบบรายการประกอบแบบผังบริเวณผังพื้นรูปด้านรูปตัดและแบบขยายค่ะในส่วนแรกที่จะพูดถึงก็คือสารบัญแบบสารบัญแบบเนี่ยจะแสดงชื่อแบบแยกตามหมวดหมู่งานและประเภทงานต่างๆได้แก่แบบสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรมโครงสร้างแบบวิศวกรรมงานระบบประปาและสุขาภิบาลวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าซึ่งมักจะอยู่ในหน้าแรกถัดจากหน้าปกค่ะโดยสารบัญแบบเนี่ยจะรวมสารบัญแบบทุกประเภทให้อยู่ในหน้าเดียวกันในส่วนของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะจะมีงานผังพื้นผังหลังคารูปด้านรูปตัดและแบบขยายต่างๆโดยสัญลักษณ์เลขหน้าที่ใช้เนี่ยค่ะจะใช้สัญลักษณ์ A แล้วตามด้วยหมายเลขหน้าเช่น A03 ก็คือผังพื้น A04 คือรูปด้าน A05 ก็คือรูปตัดอย่างเงี้ยค่ะส่วนต่อไปเป็นส่วนงานโครงสร้างงานส่วนโครงสร้างเนี่ยจะประกอบด้วยงานโครงสร้างเสาเข็มโครงสร้างฐานรากโครงสร้างเสาโครงสร้างพื้นและโครงสร้างหลังคาเป็นต้นค่ะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ตัว S ตามด้วยหมายเลขหน้าเช่น S01 S02 S03 แล้วก็ตามด้วยชื่อของแบบแต่ละแบบค่ะส่วนต่อไปเป็นงานระบบประปาและสุขาภิบาลจะใช้สัญลักษณ์ตัวย่อก็คือ SN ตามด้วยหมายเลขหน้าและส่วนสุดท้ายก็คืองานระบบไฟฟ้าก็จะใช้สัญลักษณ์ตัว E แล้วก็ตามด้วยหมายเลขหน้าค่ะต่อไปเป็นรายการประกอบแบบรายการประกอบแบบเนี่ยจะแสดงรายละเอียดของวัสดุและข้อกำหนดต่างๆโดยจะแสดงมาตรฐานการก่อสร้างมักจะแยกเป็นประเภทของงานเช่นด้านงานสถาปัตยกรรมด้านงานโครงสร้างแล้วก็ด้านงานระบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกมาตรฐานเกี่ยวกับการเสริมเหล็กว่าจะใช้เหล็กเสริมจะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่ามีมอก

็นเหล็กเสริมใหม่ไม่เคยผ่านใช้การใช้งานมาก่อนไม่เกิดสนิมอย่างนี้ค่ะก็เรียกว่ามาตรฐานการก่อสร้างส่วนต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์ประกอบแบบสัญลักษณ์ที่แสดงในแบบเนี่ยจะใช้อ้างอิงที่จะอยู่ในผังพื้นรูปด้านรูปตัดแล้วก็ในแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ของทิศเหนืออย่างภาพแรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของทิศเหนือจะมีลักษณะ

ทิศเหนือเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันสื่อความหมายได้เหมือนกันค่ะส่วนต่อไปเป็นสัญลักษณ์รวมสัญลักษณ์รวมเนี่ยจะเป็นลักษณะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจะบอกชื่อห้องบอกสัญลักษณ์พื้นว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนหมายเลขจะบอกสัญลักษณ์พื้นว่าใช้พื้นแบบไหนพอถัดไปก็จะบอกแสดงระดับพื้นว่าบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่เนี่ยคือการแสดงระดับว่าพื้นเนี้ยอยู่ในระดับบวก 0.5 จากระดับอ้างอิงต่อไปเป็นวงรีก็จะแสดงระดับแสดงฝ้าเพดานว่าใช้ฝ้าเพดานแบบไหนเช่นใช้ฝ้าเพดานฉาบเรียบอย่างเงี้ยค่ะเลขถัดไปจะเป็นเลขบวก 3.5 สมมุติ 3.5 แสดงว่าบอกว่าฝ้าเนี้ยอยู่สูงจากระดับอ้างอิงขึ้นไป 3.5 เมตรอย่างเงี้ยค่ะสัญลักษณ์ต่อไปที่จะพบมากพบบ่อยก็คือสัญลักษณ์แสดงรูปด้านก็จะบอกว่าบ้านของเราเนี่ยมีรูปด้าน4ด้าน1 2 3 4หมุนไปทางทวนเข็มไปทางตามเข็มแล้วแต่ว่าผู้เขียนแบบเป็นผู้กำหนดโดยที่ด้านบนที่เขียนว่า A ก็จะคือรูปด้าน A ส่วนด้านล่างจะเขียนว่า A01 A02 A0 เลขอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะแสดงว่ารูปด้าน A เนี่ยจะแสดงอยู่ในแบบหน้าที่เท่าไหร่เช่นแสดงอยู่ในแบบหน้าที่ A05 ก็คือใครอยากดูรูปด้าน A ให้ไปเปิดหน้า A05 ค่ะสัญลักษณ์ตัวต่อไปก็คือสัญลักษณ์แสดงแนวการตัดแนวรูปตัดก็เหมือนกันในบ้าน1หลังเนี่ยจะประกอบด้วยแนวการตัดหลักๆก็คือ2แนวก็คือแนวยาวกับแนวขวางเวลาเขาเขียนสัญลักษณ์เขาก็จะเขียนเป็นรูปตัด AA หรือว่ารูปตัด BB ก็จะมีแค่ประมาณนี้ซึ่งด้านล่างก็เหมือนกันเลยก็จะแสดงว่ารูปตัดเนี้ยจะไปโผล่อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เช่นอยู่ในหน้าที่A06 A07 ซึ่งพวกรูปด้านรูปตัดเนี่ยค่ะจะมีลำดับต่อจากแผ่นพื้นแผ่นหลังคาแล้วก็จะมาเป็นแบบรูปด้านแบบรูปตัดสัญลักษณ์ต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเส้นอย่างตัวแรกเลยสัญลักษณ์เส้นแล้วก็มีขีดวงกลมถึงวงกลมสัญลักษณ์ตัวนี้จะแสดงระยะจากจุดศูนย์กลางเสาถึงจุดศูนย์กลางเสาจะใช้มากในการบอกเลขบอกขนาดของห้องเพราะว่าห้องเราอ่ะจะมีระยะจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาใช่ไหมคะต่อไปสัญลักษณ์ถัดมาก็คือจะเป็นขีดถึงขีดจะแสดงระยะจากริมถึงริมระยะจากริมถึงริมก็จะใช้บ่อยในกรณีที่จะบอกจากขอบอาคารถึงขอบหลังคาบอกขอบอาคารถึงขอบพื้นที่ซักล้างอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ข้างนอกที่มันไม่มีเสามันเป็นส่วนริมของอาคารเงี้ยค่ะก็จะแสดงสัญลักษณ์ขอบถึงขอบริมถึงริมก็จะใช้ตัวขีดถึงตัวขีดส่วนถัดไปจะเป็นวงกลมถึงขีดจะหมายถึงแสดงระยะจากศูนย์กลางเสาจนถึงริมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้บอกในห้องที่ยื่นออกไปหรือว่าบอกในระเบียงเช่นออกจากศูนย์กลางเสาเป็นระเบียงออกไปกี่เมตรไปจนถึงขอบระเบียงเนี่ยค่ะต่อไปเป็นแสดงสัญลักษณ์แสดงระดับจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมชี้ลงแล้วมีตัวเลขเป็นบวก 0.5 บวกเท่าไหร่จะพบมากในแบบรูปตัดเพราะว่าแบบรูปตัดเนี่ยจะแสดงระดับต่างๆเยอะมากเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งประกอบอาคารอย่างสัญลักษณ์ลำดับแรกก็คือเป็นวงกลมแล้วมีเลข1อยู่ข้างในจะแสดงประตูและวงกบจำไว้นะคะนักเรียนสัญลักษณ์วงกลมจะแสดงประตูและวงกบส่วนต่อไปเป็นรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยจะแสดงหน้าต่างและวงกบต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยจะแสดงชนิดของผิวพื้นที่เรา

เรายืนอยู่เนี่ยค่ะว่ามีลักษณะพื้นเป็นอย่างไรใช้วัสดุอะไรต่อไปเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยจะบอกสัญลักษณ์ของผนังว่าใช้ผนังแบบไหนมีการตกแต่งผนังอย่างไรอันสุดท้ายก็คือวงรีก็บอกฝ้าเพดานว่าใช้ฝ้าเพดานแบบไหนเรามายกตัวอย่างกันที่ประตูสมมุติว่าในแบบก่อสร้างมีสัญลักษณ์วงกลมเขียนเลข1เขาอาจจะแสดงว่าเป็นประตูบานเปิดเดียวทำจากไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์ขอบบานอลูมิเนียมกระจกเขียวใสตัดแสงก็แปลว่าใช้เป็นสเปคของประตูเราก็ไปดูได้ในแบบขยายประตูหน้าต่างต่อไปค่ะหน้าต่างก็เหมือนกันกรณีเดียวกันเลยจะถ้าไปเจอสัญลักษณ์หกเหลี่ยมอยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าเราใช้หน้าต่างแบบไหนเป็นหน้าต่างบานเปิดเดียวบานเปิดคู่บานกระทุ้งบานกระทุ้งเคยได้ยินกันไหมคะบานกระทุ้งเนี่ยจะใช้มากในตรงห้องน้ำมันไม่ใช่แบบเปิดอย่างนี้อย่างเดียวมันจะเป็นการกระทุ้งขึ้นเพื่อกันคนเข้ามากันกันสัตว์มีพิษกันแมลงเข้ามาได้ดีกันน้ำได้ดีอย่างเงี้ยค่ะจะใช้มากในห้องน้ำแล้วระดับที่ติดอ่ะมันก็จะติดสูงกว่าระดับสายตาเนี่ยเราจะใช้บานกระทุ้งก็จะมีปกติแล้วก็อาจจะมีมุ้งลวดมีกันอะไรกันแมลงด้วยในหน้าต่างบานกระทุ้งส่วนต่อไปเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีเลขอยู่ข้างในจะแสดงสัญลักษณ์ของผิวพื้นว่าพื้นชนิดนี้เป็นพื้นแบบไหนเช่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบใช้ที่ไหนคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบก็จะใช้ที่โรงจอดรถพื้นนอกอาคารอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอีกประเภทนึงก็คือเป็นพื้นปูกระเบื้องขนาด30x30นิ้วเพื่อกระเบื้องแกรนิโต้30x30นิ้วอย่างเงี้ยใช้ที่ไหนดีคะพื้นสวยขนาดนี้ใช้ในพื้นบ้านพื้นห้องโถงพื้นห้องนอนอาจจะเป็นพื้นไม้ใช้ที่ไหนดีคะพื้นไม้ใช้ในห้องน้ำได้ไหมพื้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นไม้เนี่ยจะมีความชื้นเนาะก็จะต้องใช้กับพื้นชั้นสองพื้นห้องนอนพื้นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้งานหนักไม่มีการลากโต๊ะถูโต๊ะไม่มีการเกิดแรงกระแทกเกิดการเสียดสีให้ผิวไม้ชำรุดอ่ะอันนี้นอกเรื่องไปไกลแล้วกลับมาต่อไปเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยจะบอกชนิดของผิวผนังว่าผนังของเราเนี่ยมีการตกแต่งแบบไหนเช่นผนังฉาบเรียบทาสีสีทาภายนอกสีทาภายในก็แล้วแต่หรือว่าเป็นผนังปูกระเบื้องขัดมันผนังปูกระเบื้องขัดมันนิยมใช้ในห้องไหนคะห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำห้องครัวแต่ถ้าเป็นอาคารทั่วไปห้องทั่วไปห้องนอนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นอาจจะเป็นฉาบเรียบทาสีกุวอลเปเปอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะต้องการแล้วแต่ผู้ออกแบบเขาออกแบบไว้นะอันสุดท้ายก็คือวงรีเป็นชนิดของฝ้าเพดานก็จะบอกว่าฝ้าเพดานฉาบเรียบฝ้าเพดานหลุมฝ้าเพดานโครงข้าวทีบาอะไรอย่างนี้ซึ่งในบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ได้มีวัสดุไม่ได้มีประเภทของประตูหน้าต่างแบบเดียวประเภทของพื้นประเภทของผนังประเภทของฝ้าเพดานแบบเดียวจะมีหลายแบบซึ่งเราจะพบได้ในรายการประกอบแบบว่าแบบที่1เป็นอะไรแบบที่2เป็นอะไรและแบบที่3เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นต่อไปเป็นผังบริเวณผังบริเวณเนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกำลังก่อสร้างกับพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโดยจะแสดงตำแหน่งที่แน่นอนของอาคารทิศการหันหน้าของอาคารแล้วก็แสดงความลาดชันของพื้นที่ก่อสร้างแสดงตำแหน่งของถนนหรือทางสาธารณะแสดงแนวท่อประปาท่อระบายน้ำสาธารณะเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ในแบบผังบริเวณเนี่ยยังแสดงอาคาร
ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคารอีกด้วยค่ะต่อไปเป็นผังพื้นผังพื้นเนี่ยจะแสดงเกี่ยวกับรูปร่างขนาดแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอยต่างๆว่าอยู่ตรงไหนช่องเปิดอยู่ตรงไหนค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งมีตำแหน่งอยู่ที่มุมบนขวาของตัวบ้านสัญลักษณ์ที่เราจะต้องสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือสัญลักษณ์รวมสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมเขียนภายในว่าห้องนอนหนึ่งมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ที่มุมซ้ายล่างว่าเลข3แล้วก็เขียนว่า 0.80 มีวงรีเขียนเลข1อย่างเงี้ยค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าห้องนี้ชื่อห้องอะไรชื่อห้องนอนหนึ่งมีพื้นแบบไหนมีพื้นแบบที่3เราก็จะต้องไปเปิดในแบบขยายแบบรายการประกอบแบบว่าพื้นแบบที่3เนี่ยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมีเลข3ข้างในเนี่ยเป็นพื้นแบบไหนใช่พื้นปูกระเบื้องแกรนิโตขนาด30คูณ30ไหมหรือว่าเป็นพื้นปูกระเบื้องยางหรือเป็นพื้นลามิเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีระดับเท่าไหร่ห้องนี้มีระดับเท่าไหร่จากระดับอ้างอิง 0.00 ก็มีระดับสูงขึ้นมาจากห้องนี้จากระดับอ้างอิง 0.8 เมตรต่อไปเป็นสัญลักษณ์ฝ้าว่าห้องนี้ใช้ฝ้าเพดานแบบไหนมีระดับความสูงเท่าไหร่จากพื้นไปจนถึงฝ้าเพดานค่ะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของรูปด้านเป็นแบบสถาปัตยกรรมของรูปด้านตัวนี้ค่ะจะเป็นการแสดงถึงภาพรวมของบ้านทั้งหลังใน4ด้านรูปด้านอย่างที่บอกไปก็คือรูปด้านจะมีทั้งหมด4ด้านเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาของตัวบ้านใช่ไหมคะในรูปด้านเนี่ยจะแสดงการใช้วัสดุต่างๆที่ประกอบเป็นตัวบ้านเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าที่ด้านหน้าเนี่ยภาพรวมของบ้านของเราเป็นแบบไหนมีประตูอยู่ทางไหนมีประตูลักษณะยังไงก็ให้ดูจากรูปด้านในด้านที่1ที่แสดงเนี่ยค่ะนอกจากเราจะรู้แล้วว่ามีประตูติดตั้งอยู่ตรงไหนมีภาพรวมเป็นยังไงเรายังจะดูรูปแบบของหลังคาได้จากรูปด้านเราอยากรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีความสวยงามแค่ไหนก็ให้มาเปิดรูปด้านสามารถดูได้หมดเลยทั้ง4ด้านค่ะต่อไปเป็นรูปตัดรูปตัดเนี่ยอย่างที่บอกไปในบ้าน1หลังเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2แนวการตัดก็คือแนวการตัดตามยาวและแนวการตัดตามขวางโดยปกติเนี่ยเราจะต้องตัดผ่านบันไดและตัดผ่านห้องน้ำเพื่อให้เห็นระดับของพื้นที่แตกต่างกันเราสังเกตไหมคะเวลาเราเดินไปบ้านใครก็แล้วแต่บ้านตัวเองก็ได้บ้านเพื่อนก็ได้เราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยพื้นของห้องน้ำเนี่ยจะต่ำกว่าระดับตัวบ้านเรารู้ไหมคะว่าทำไมพื้นห้องน้ำถึงต่ำกว่าระดับของตัวบ้านก็เป็นเพราะว่าระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยจะทำให้น้ำในห้องน้ำเนี่ยไม่ไหลย้อนออกมาเลอะตัวบ้านทีนี้ผู้รับเหมาจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันต่ำกว่าตัวบ้านต่ำกว่าพื้นห้องนอนพื้นห้องนั่งเล่นเท่าไหร่ก็มาดูที่แบบรูปตัดก็ได้ว่าถ้าเขาตัดผ่านห้องน้ำเราก็ดูว่าพื้นมันต่างระดับกันเท่าไหร่ต่างระดับกัน10เซน5เซน15เซนก็สามารถดูได้จากแบบนี้นอกจากนี้ยังสามารถดูแบบโครงหลังคาของบ้านได้ว่ามีระดับเป็นยังไงมีการติดตั้งคร่าวๆยังไงจากแบบนี้ได้ค่ะส่วนต่อไปเป็นแบบขยายจะเป็นแบบที่ขยายใหญ่ขึ้นทำให้เห็นรายละเอียดของงานนั้นๆชัดเจนมากขึ้นโดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้แสดงไว้ในแบบอื่นให้เห็นส่วนใหญ่แล้วแบบขยายที่จะมีก็คือแบบขยายประตูหน้าต่างแบบขยายห้องน้ำแบบขยายบันไดอย่างในแบบขยายประตูหน้าต่างเนี่ยค่ะก็จะขยายให้เห็นว่าประตูมีขนาดเท่าไหร่ใช้บานจากวัสดุไหนกรอบบานหรือว่าวงกบเนี่ยเป็นวัสดุไหนมีลูกฟัก
ลูกฟักก็คือลวดลายของประตูค่ะแบบใดอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเขาจะเขียนบอกในแบบขยายประตูหน้าต่างเลยว่าเป็นประตูบานเปิดเดียวประตูบานเปิดเดียวตัวบานทำจากไม้เนื้อแข็งกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟัก4ช่อง3ช่อง4เอ้ยลูกฟัก4ช่องลูกฟัก6ช่องก็จะบอกรายละเอียดในแบบขยายแล้วก็ยังจะบอกความสูงว่าประตูสูง2เมตรติดตั้งบอกระดับการติดตั้งเช่นอย่างประตูไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมคะประตูเนี่ยจะติดตั้งที่ระดับพื้นเลยแต่ส่วนหน้าต่างเนี่ยก็จะในแบบขยายเนี่ยจะบอกว่าจะติดตั้งสูงจากระดับพื้นไปเท่าไหร่เช่นอาจสูงไป90เซนแล้วถึงเป็นหน้าต่างอาจจะเป็นหน้าต่างปกติใช่ไหมจะประมาณ90เซนแต่ส่วนต่อไปอาจจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งก็จะติดอย่างที่บอกไปก็คือจะสูงกว่าระดับสายตาอาจจะเป็นเมตร50เมตร80ก็แล้วแต่ผู้ออกแบบจะออกแบบมาแล้วแต่สเปควัสดุว่าจะใช้แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะและส่วนต่อไปครูก็จะขอพูดถึงเกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรมโครงสร้างกันต่อนะคะการอ่านแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยในแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยจะแสดงขนาดตำแหน่งและชนิดขององค์อาคารแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงเราจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างทั้งหมดเช่นรายละเอียดการเตรียมพื้นที่ก่อนหล่อโครงสร้างรายละเอียดการเสริมเหล็กรายละเอียดการให้ขนาดแล้วก็มิติต่างๆของงานโครงสร้างเช่นเราอยากรู้ว่าเราจะเทฐานรากขนาดเท่านี้มีในแบบต้องเตรียมพื้นที่ข้างใต้ยังไงมีการบดอัดทรายมีการเทคอนกรีตหยาบยังไงก็จะต้องไปดูจากแบบวิศวกรรมโครงสร้างซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลักๆก็คือสัญลักษณ์ F มาจากคำว่า footing หรือว่าแทนแซนโครงสร้างฐานรากนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของเสาหรือว่าคอลัมน์จะใช้ในการแทนสัญลักษณ์แสดงเสาหรือว่าเสาต่อหม้อต่อไปเป็น GB Ground Beam หรือว่าคานคอดินก็จะใช้ในการแสดงสัญลักษณ์ของคานคอดินตรงไหนที่มีคานคอดินก็จะมีสัญลักษณ์ GB อยู่ตรงนั้นต่อไปเป็น B คือ Beam ของคือคานก็มีหลายคานใช่ไหมคะในอาคารของเราก็ถ้าเกิดตรงไหนมีตัว B แสดงว่าตรงนั้นมีคานอยู่ตรงนั้นนะคะต่อไปเป็น S คือสแลบก็คือพื้นที่เรายืนอยู่นั่นแหละค่ะนักเรียนก็คือตรงไหนใช้พื้นแบบไหนก็จะมีสัญลักษณ์ ST ก็คือสแตร์บันไดก็คือตรงไหนที่มีบันไดแบบไหนก็จะใช้สัญลักษณ์ ST แทนสัญลักษณ์ของบันไดค่ะซึ่งในแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยค่ะจะมี2ส่วนหลักๆก็คือเป็นแบบแปลนกับแบบขยายแบบแปลนก็จะมีส่วนประกอบก็คือแบบแปลนโครงสร้างฐานรากและเสาแบบแปลนโครงสร้างคานและพื้นแบบแปลนโครงสร้างหลังคาส่วนแบบขยายเนี่ยก็จะไปใช้ขยายไอ้พวกโครงสร้างที่เป็นแบบแปลนที่เรามีมาเนี่ยค่ะก็คือแบบขยายโครงสร้างเสาแบบขยายโครงสร้างคานแบบขยายโครงสร้างพื้นหรือรวมไปถึงแบบขยายโครงสร้างฐานรากแบบขยายโครงสร้างโครงหลังคาแบบขยายอื่นๆตามความเหมาะสมตามความจำเพาะของงานนั้นๆค่ะมาดูที่แบบแรกเลยแบบประเภทแรกก็คือพวกแบบแปลนใช่ไหมคะแปลนอันแรกก็คือแบบแปลนโครงสร้างฐานรากและเสาในแบบแปลนนี้ค่ะจะประกอบด้วยมีกริดลายใช่ไหมกริดลายก็จะบอกแนวเสาว่าเป็นแนวเสาต้นที่ A1 A2 A3 A4 หรือว่า B1 B2 B3 B4 จะบอกว่าเสาต้นไหนอยู่ยังไงแต่ในแบบแปลนเนี้ยค่ะจะบอกรายละเอียดว่าณตำแหน่งไหนใช้เสาแบบไหนใช้ฐานรากแบบไหนเช่นในเสาต้น A2 ใช้เสาแบบไหนก็จะแทนสัญลักษณ์ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเสาก็คือ Cและใช้ฐานรากแบบไหนก็คือ F ใช่ไหม C1 F1 ก็แปลว่าในตำแหน่งเนี้ยใช้เสาแบบที่1นะ
แล้วก็ใช้ฐานรากแบบที่1 นะซึ่งเสากับฐานรากเนี่ยมันจะอยู่คู่กันในแบบขยายโครงสร้างนะคะเขาจะอยู่คู่กันเพราะว่ามันทำงานต่อกันเนาะมันก็ดูแบบว่าใช้เสาต้นนี้ใช้ฐานรากแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการอ่านแบบโครงสร้างฐานรากและก็เสาซึ่งในบ้านหลังนึงเนี่ยเราไม่ได้มีฐานรากแบบเดียวมีเสาแบบเดียวนะคะเราอาจจะมีฐานรากสัก2แบบ3แบบมีเสาสัก2แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องไปเปิดดูในแบบขยายควบคู่กันว่าเสาแบบที่1มีรายละเอียดอย่างไรเสาแบบที่2มีรายละเอียดอย่างไรฐานรากแบบที่1มีรายละเอียดแบบไหนเสริมเหล็กอย่างไรต่อไปส่วนต่อไปเป็นส่วนแปลนหลังคาแปลนโครงหลังคาจะแตกต่างนะคะจะแตกต่างจากแปลนในแบบสถาปัตยกรรมเพราะอันนั้นเขาจะบอกแค่ว่าเป็นรูปทรงยังไงมีตะแคร่สันตะแคร่รางอยู่ตรงไหนมีกระเบื้องมุงแบบไหนแต่ในแบบโครงสร้างโครงหลังคาเนี่ยเราจะบอกรายการวัสดุที่ใช้ทำโครงหลังคาทั้งหมดทั้งอาเสดั้งอกไก่จันทันแล้วก็แปรค่ะซึ่งในแบบนี้จะใช้ดูว่าใช้วัสดุอะไรขนาดเท่าไหนเช่นใช้อกไก่รูปตัว C ขนาด100คูณ50คูณ20หนา 2.3 มิลติดตั้งยังไงมีระยะแอดเท่าไหร่ยกตัวอย่างอีกอันนึงยกตัวอย่างแปรก็จะใช้แปรเหล็กกลองขนาด 2.5 คูณ2หนา 1.6 มิลมีระยะแอดทุก33เซนอย่างเงี้ยค่ะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเวลาเขามาเปิดแบบนี้ดูเขาก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำโครงหลังคาออกมาเป็นรูปทรงไหนใช้เหล็กอะไรติดตั้งยังไงมีระยะห่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจากแบบโครงสร้างโครงหลังคาได้ค่ะมาที่แบบประเภทที่2แบบประเภทที่2คือแบบขยายโครงสร้างโครงสร้างแรกเลยที่อยู่ใต้สุดของอาคารเราจะไล่จากใต้สุดไปจนถึงบนสุดเนาะแบบขยายแรกก็คือแบบขยายโครงสร้างฐานรากเวลาเราดูแปลนมาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราดูแปลนมาแล้วว่าฐานรากและเสาตำแหน่งนี้ตำแหน่ง A1 A2 A3 A4 ดูจากกริดไลน์มาใช่ไหมคะพอดูมารู้แล้วว่ามันคือ F1 เนี่ยแทนฐานรากชิ้นที่1ฐานรากแบบที่1เราก็ต้องมาเปิดดูแบบขยายในภาพด้านที่ครูเตรียมมานะคะมาดูแบบขยาย F1 ให้มันตรงกัน F1 ก็ต้องดูของ F1 F2 ก็ต้องดูของ F2 ว่ามันมีรายละเอียดในการก่อสร้างยังไงมีขนาดเท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ก็จะแสดงว่าฐานรากมีความกว้าง 0.4 เมตรความยาว 0.4 เมตรและมีความหนา 0.3 เมตรบริเวณใต้ฐานรากเนี่ยก็จะมีเสาเข็มอยู่ใช่ไหมคะเราก็ยังไปบอกอีกว่าใช้เสาเข็มรูปตัว I ขนาดเท่าไหร่จำนวนกี่ต้นรับน้ำหนักได้เท่าไหร่พอเหนือเสาเข็มขึ้นมาเราจะเตรียมเทฐานรากเนี่ยใต้หลุมฐานรากเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ยังไงเช่นบดอัดทรายขนาดหนา10เซนนี้หรือว่าเทคอนกรีตหยาบหนา5เซนก่อนที่จะเทฐานรากมีรายละเอียดการผูกเหล็กยังไงใช้เหล็กเสริมขนาดเท่าไรผูกระยะแอดเท่าไรเราก็ต้องมาดูที่ฐานรากส่วนต่อไปนะคะเป็นการอ่านแบบขยายโครงสร้างเสาจากที่เราดูในแปลนเหมือนอันที่แล้วเลยก็คือดูในแปลนฐานรากและเสาว่ามีสัญลักษณ์ C1 F1 ตัว C ก็คือคอลัมน์ก็คือเสาใช่ไหมคะในแบบเนี้ยใช้เสาต้นที่1ก็จะต้องมาเปิดคู่กับแบบขยายโครงสร้างเสาว่าในแบบขยายเสา C1 เนี่ยมีรายละเอียดการเสริมเหล็กรายละเอียดของขนาดมิติต่างๆยังไงซึ่งในแบบขยายอันนี้ที่ครูได้ยกตัวอย่างมาเอามาให้นักเรียนทุกคนดูเนี่ยก็จะมีขนาดเสาขนาดกว้าง 0.15 เมตรยาว 0.15 เมตรหรือว่าเป็นรูปทรงอะไรคะกว้างยาวเท่ากันเลยก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด15คูณ15เซนมีรายละเอียดการเสริมเหล็กก็คือ C DB 12มมจุดเนี่ยมันแปลว่าเราใส่เหล็ก DB 12ก็คือเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลลิเมตรจำนวน4เส้นพอรู้ไหมว่าถ้าใส่เหล็ก4เส้นในสี่เหลี่ยมเนี่ยจะใส่ยังไงคะ
ก็ต้องใส่เป็น4มุมใช่ไหมคะใส่4

ก็คือการใส่ CDB 12ส่วนต่อไปเป็นส่วนของปอแล้วก็มีมีวงกลมแล้วก็มีขีดทับ6มม add 0.15 มันแปลว่าปอมาจากคำว่าเหล็กปลอกวงกลมขีดทับเนี่ยคือสัญลักษณ์ของเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลเพราะฉะนั้นในเสาต้นนี้เขาจะใช้เหล็กปลอกเป็นเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลมีระยะแอส 0.15 เมตรหมายความว่าในเสาต้นนี้จะมีเหล็กแกนก็คือ 4DB12 เนี่ย4เส้นแล้วก็มีเหล็กปลอกขนาด6มิลเป็นเหล็กเส้นกลมเนี่ยรัด4เส้นนี้ไว้ทุกๆ15เซนติเมตรนั่นเองค่ะทุกคนก็พอที่จะอ่านแบบขยายแบบแปลนโครงสร้างเสาได้แล้วใช่ไหมคะมันง่ายมากเลยเนาะอันนี้ต่อไปจะเริ่มยากขึ้นต่อไปจะเป็นแบบขยายโครงสร้างคานแบบขยายโครงสร้างคานเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดของคานว่าคานตัวนี้มีการเสริมเหล็กอย่างไรคล้ายๆกับเสาเลยแต่แค่ว่ามันจะซับซ้อนกว่าแบบเสาเพราะว่ามันมีรูปทรงที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเพราะว่าสังเกตไหมเวลาเดินไปตามอาคารใหญ่ๆในโรงเรียนในห้องสมุดในวัดหรือว่าในสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยจะมีคานโผล่ออกมาเพราะว่าคานเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะเหมือนเสาแล้วเพราะเสามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมแต่คานเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักของมันซึ่งเราจะไปเรียนกันในวิชาอื่นๆลึกๆตอนที่เราเรียนในสาขานี้ลึกๆแล้วกลับมาที่คานของเราอย่างในภาพนี้ครูเอาสัญลักษณ์คาน B6 มาเนี่ยมันอยู่รอบพื้นเนี่ยมี B6 มี B4 มี B4 3ตัวใช่ไหมคะ อย่างคาน B6 เนี่ยก็ต้องไปเปิดดูที่แบบขยายโครงสร้างคานที่ตัว B6 ดูว่ามันมีขนาดเท่าไหร่อย่างในภาพนี้อย่างในตัวอย่างที่ยกมาก็คือมีขนาดกว้าง0.2 หรือว่า20เซนมีขนาดความลึกเราจะใช้คำว่าความลึก 0.5 เมตรหรือว่า50เซนแปลว่าคานเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง20เซนลึก50เซนแล้วเสริมเหล็กยังไงล่ะเสริมเหล็กเขาก็จะเขียนไว้ว่า 2DB16 2DP16 เสริมพิเศษหัวเสา L ส่วน4เนี่ยมันแปลว่าที่ด้านบนเขาเขียนด้านบนก็คือบอกด้านบนว่าด้านบนจะใส่2 DB16 นะใส่ DB16 2เส้น DB16 จำได้ไหมคะครูพูดผ่านมาแล้วว่า DB16 คือเหล็กอะไร DB16 ก็คือเหล็กข้ออ้อยตัวเลขที่ตามมาก็คือขนาดของมันเป็นมิลลิเมตรด้านบนก็จะใส่2 DB16 ส่วนด้านล่างก็จะใส่2 DB16 เหมือนกันต่อไปเป็นส่วนของเหล็กปลอกเนี่ยจะใส่ปอเป็นเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลระยะแอส20เซนติเมตรก็จะใส่ลักษณะเดียวกับเสาเลยแค่มันวางคนละแนวจากเสาเป็นแนวตั้งคานเป็นแนวนอนอย่างนี้ค่ะส่วนสุดท้ายของวันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของพื้นหรือว่า S ครูยกตัวอย่างเช่นแบบขยายโครงสร้างพื้นเนี่ยมันจะบอกอะไรเราบ้างก็จะบอกความหนาพื้นว่าพื้นเนี่ยมีขนาดเท่าไรมีระยะการเสริมเหล็กยังไงซึ่งสัญลักษณ์ของการเสริมเหล็กอ่ะก็จะเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เราได้พูดไปทั้งเสาทั้งคานในพื้นก็เหมือนกัน DB9 min add 0.4 เสริมพิเศษอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเหมือนกันจะเสริมเป็นตะแกรงเสริมพิเศษเป็นคอม้าก็อยู่ที่ระบุมาในแบบเมื่อเราเริ่มเข้าใจการอ่านแบบทั้งสถาปัตยกรรมและโครงสร้างแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำวิธีการอ่านแบบพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านแบบอื่นๆตามมาได้เช่นเราสามารถไปอ่านแบบวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาลได้สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้โดยที่เพียงแค่เราจะต้องไปศึกษาสัญลักษณ์อื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในการอ่านแบบสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะพูดคุยแนะนำให้ความรู้กับเราเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครูก็จะนำเรื่องสาระความรู้ต่างๆมาพูดคุยกับเราให้ความรู้พูดคุยกับเราอีก

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะ

0: ว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะ

0: เปิดเติมเข้าไปจนฝาไซคัสมันจะใสนะครับไซคัสจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซคัสใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปใน

0: ของน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมณภพยางสูงนะครับวันนี้เราจะมาสอนการจัดสวนในขวดโหลกันนะครับสวนในขวดโหลนี้เราจะเรียกกันว่าเทอร์เรียมนะครับเป็นการจัดสวนในขวดโหลแบบปิดซึ่งเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมย่อส่วนสวนสวยๆมาไว้ภายในขวดโหลแล้วก็มาตกแต่งไว้ในห้องทำงานโต๊ะทำงานห้องนอนห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สวยงามได้ครับต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลนี้เมื่อเราจัดแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับก็เวลาเรามาตั้งตกแต่งที่โต๊ะทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานเครียดเราก็สามารถมองไปที่ต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลได้ก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับเพียงเราควบคุมความชื้นให้เหมาะสมภายในเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็

แทบไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยนะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องเสี่ยงให้มีน้ำหกเลอะเทอะบนโต๊ะบนบริเวณใกล้เคียงนะครับการจัดสวนในขวดโหลนี้ถ้าเป็นลักษณะของขวดโหลแบบเปิดก็อาจจะต้องมีการรดน้ำบ่อยๆแต่ถ้าเป็นขวดโหลแบบปิดไม่ต้องมีการรดน้ำเลยอยู่ได้เป็นปีเลยครับต้นไม้ในขวดโหลอยู่ได้ยังไงนะครับจากที่เราเคยทราบกันว่าต้นไม้เนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนออกมาแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาก็จะดูดซับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เขาดูดซับเข้าไปและคายออกมาเนี่ยช่วงกลางวันและกลางคืนเขาจะสลับกันเพราะฉะนั้นก๊าซต่างๆมันก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในขวดโหลทำให้เขาอยู่ได้ในขวดโหลที่ปิดคราวนี้มาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีโหลแก้วนะครับซึ่งเราจะใช้ขนาดประมาณ1ลิตรขึ้นไปนะครับก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ามีขนาดใหญ่เวลาเราจัดมันก็จะง่ายนะครับก็จะมีหลากหลายรูปทรงนะครับทั้งกลมทั้งเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถจัดเป็นแนวนอนได้นะครับฝาของขวดโหลเนี่ยเราควรเลือกที่เป็นลักษณะฝาใสนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะได้รับแสงกระจายอย่างทั่วถึงนะครับโหลแก้วที่นำมาใช้เนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะครับเพราะว่าบางทีโหลแก้วที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะมีคราบไขมันเกาะติดอยู่นะครับทำให้มันไม่ใสสวยอย่างที่เราต้องการครับต่อไปช้อนด้ามยาวนะครับอันนี้ใช้ในการตักวัสดุต่างๆในการจัดสวนเพราะว่าถ้าด้ามยาวมันก็จะใส่ลงไปได้ง่ายกว่านะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปากคีบยาวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราคีบต้นไม้แล้วก็จัดแต่งต่างๆในขวดโหลได้ง่ายขึ้นนะครับภูกันด้ามยาวนะครับเราเอาไว้สำหรับทำความสะอาดปัดเศษผงเศษดินเศษฝุ่นที่มันจะเกาะอยู่ตามใบไม้ตามข้างโหลเมื่อจัดเสร็จแล้วนะครับกรรไกรอันนี้เราก็จะเอาไว้สำหรับตัดแต่งใบไม้เพื่อให้เข้ารูปทรงได้ตามที่เราต้องการครับคัตเตอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในการจัดสวนในขวดโหลของเรานะครับต่อไปวัสดุที่เราจะใช้นะครับจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับอันแรกหินภูเขาไฟนะครับซึ่งเราจะใช้ชนิดที่เป็นเม็ดเล็กนะครับหินภูเขาไฟนี้ก็จะมีเนื้อหินที่เป็นรูพุนนะครับน้ำหนักเบาก่อนใช้เนี่ยเราก็นำมาล้างเราก็จะเห็นว่ามันเบาจนมันลอยน้ำได้นะครับความที่เนื้อหินเขามีรูพุนเนี่ยจะช่วยกักเก็บจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารหินภูเขาไฟนี้เราก็เช่นเดียวกันก็คือเราต้องนำมาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพื่อล้างเศษผงเศษฝุ่นออกก็จะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรนะครับต่อไปก็เป็นตัวพีทมอสพีทมอสนี้ก็จะมาใช้เป็นวัสดุปลูกใช้แทนดินนะครับทำไมเราต้องใช้พีทมอสเพราะว่าพีทมอสเนี่ยจะมีความสะอาดมากกว่าดินนะครับดินเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะทำให้ต้นไม้เรามีปัญหาได้นะครับตัวพีทมอสนี่เขาก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับระบายน้ำได้ดีหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันครับต่อไปจะเป็น
สแฟกนัมมอสสแฟกนัมมอสนี่ก็จะเป็นมอสที่อบแห้งนะครับมาจากนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็จะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงถ่านถ่านธรรมดาเรานี่แหละครับเอามาบดเป็นผงนะครับก็จะนำมาโรยภายในด้วยนะครับในระหว่างการจัดต่อไปก็จะเป็นทรายทรายนี้ก็จะเราจะใช้เป็นทรายสีขาวทรายละเอียดนะครับเอามาไว้ตกแต่งให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นน้ำถ้าไม่มีทรายเราก็จะใช้เป็นกรวดเล็กๆสีขาวก็ได้ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหินตกแต่งนะครับซึ่งเราก็จะคัดเลือกก้อนที่ขนาดไม่ใหญ่นักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงไปอยู่ในโหลถ้าก้อนใหญ่มันก็จะทำให้เรามีที่ในการปลูกต้นไม้น้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเสริมให้สวนในขวดโหลเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นนะครับก็คือพวกตุ๊กตาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบเซรามิกแล้วก็แบบพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยก็จะราคาแพงหน่อยตัวหนึ่งก็เกือบ100บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตุ๊กตาพลาสติกก็จะตัวละ5บาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่ตามแต่เลือกใช้นะครับต่อไปเรามาดูชนิดของพันธุ์ไม้ที่เรานำมาจัดในขวดโหลนะครับจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในร่มครับเช่นตระกูลเฟิร์นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นญี่ปุ่นนะครับเป็นเฟิร์นบอสตันนะครับเป็นเฟิร์นพลาสติกเป็นกระดุมไข่มุกนะครับเป็นพรมออสเตรเลียเป็นสับปะรดสีเป็นเล็บคุดฝอยนะครับหรือว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยรู้จักพันธุ์ต้นไม้เนี่ยเราก็ถามคนขายว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่มันชอบความชื้นแล้วมันปลูกในร่มได้เราก็ใช้ได้หมดเลยครับสุดท้ายก็จะเป็นมอสชนิดต่างๆซึ่งมอสชนิดต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของใบของรูปทรงที่แตกต่างกันเคล็ดลับในการเลือกต้นไม้หรือมอสเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเลือกต้นไม้ที่มีสีแตกต่างกันนะครับลักษณะของทรงพุ่มหรือลักษณะของต้นแตกต่างกันลักษณะของใบแตกต่างกันเพราะว่าเวลาเรามาจัดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายแล้วก็ทำให้สวนเราโดดเด่นสวยงามครับสำหรับแหล่งซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะซื้อได้ที่ตามตลาดต้นไม้ต่างๆนะครับเช่นตลาดนัดจตุจักรตลาดอตก.สนามหลวง2ก็จะมีของที่ค่อนข้างครบทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องโหลที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งดีแล้วเราใส่ตัวหินภูเขาไฟลงไปนะครับให้สูงประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนนะครับต่อมาเนี่ยตัวสแฟกนัมมอสเนี่ยซึ่งตอนเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะแห้งๆนะครับเราต้องพรมน้ำมันก่อน

เมื่อเราพรมน้ำแล้วนะครับมันก็จะนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปครับแล้วก็เอามือกดให้มันแบนๆนะครับตัวสแฟกนัมมอสนี้ก็จะช่วยกรองวัสดุปลูกไม่ให้ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินข้างล่างนะครับตัวชั้นหินข้างล่างนี้เนี่ยก็จะช่วยในการระบายอากาศนะครับและทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยรากมันไม่ลงไปแช่น้ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรากก็จะเน่าตายได้นะครับ

ตัวนี้ก็คือเป็นวัสดุปลูกที่เราใช้แทนดินใช้แทนดินนะครับมันจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะอาดกว่าดินนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเชื้อแบคทีเรียมันก็ช่วยระบายอากาศระบายน้ำได้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็โรยผงถ่านผสมลงไปผงถ่านนี้เนี่ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่ปนเปื้อนมานะครับโรยบางๆครับอันนี้โรยบางๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพรมน้ำนิดนึงเพื่อให้มันมีเปียกๆนิดนึงนะครับเวลาต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะระบบรากมันก็จะเซตตัวได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราก็เอาหินมาเราก็จะมาดูก่อนว่าเราควรจะใช้หินก้อนขนาดเท่าไหร่ขนาดแค่ไหนนะครับเราจะจัดยังไงก็มาเลือกหินเนื่องจากหินตอนนี้เราจัดเป็นสวนโหลแนวตั้งนะครับเพราะนั้นพื้นที่ในการจัดสวนมันก็จะจำกัดนิดหนึ่งเราก็ต้องใช้หินก้อนเล็กหน่อยครับต่อไปเราก็มาเล็งดูว่าเราจะจัดต้นไหนลงไปครับเราก็เอาต้นไม้ดึงออกมาเลยเราต้องพยายามเอาดินหรือว่าพวกวัสดุปลูกที่มากับต้นไม้แต่เดิมเนี่ยพยายามเอาออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีพวกเชื้อราพวกขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเข้าไปข้างในเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับใบถ้าเกิดมันยาวเกะกะมากเราดึงออกได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราพักต้นอันนี้ไว้ก่อนเราจะต้องแต่งขอบโหลก่อนนะครับ เวลาการจัดเนี่ยถ้าเกิดเราเอาต้นไม้ต้นโตลงไปก่อนเนี่ยเวลาเราเอามอสใส่ลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างใส่ยากนะครับเพราะนั้นเราต้องเอามอสมาใส่ขอบโหลก่อนนะครับตรงส่วนที่เราคิดว่าเราจะจัดการกับมันยากๆนี่เราต้องทำก่อนสำหรับมอสนี่นะครับ เมื่อเราเอามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนทับกันอยู่นะครับเราก็ลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เราก็ฉีกเขาเป็นชิ้นยาวๆเพื่อที่เราจะได้เอาไปเรียงเอาไปจัดเรียงอยู่ตามขอบโหลนะครับนี่ครับฉีกเป็นชิ้นยาวๆก็เอาไปเลี้ยงตามขอบโหลเสร็จแล้วเราก็มาลองดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบล็คกราวนะครับต้นไหนเอาไว้เป็นพระเอกเราเลือกต้นนี้ต้นนี้จะมีฟอร์มที่ลักษณะมันสูงเพราะนั้นเราก็จะเอามาเป็นแบ็คกราวด์ครับเราดึงเลยครับดึงเบาๆนะครับเพื่อให้รากเขาติดมาด้วยนะครับ 5-6 ต้นนะครับก็วางลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาหินที่เราคิดว่าเราจะใส่ครับวางลงไป

ุดหลุมให้เขานิดหน่อยต่อไปเราก็จะเอาต้นพอมอสเตเรียนะครับ

ให้เขามีรากติดขึ้นมาด้วยนะครับก็วางลงไปเวลาเรานำต้นไม้เราจะเลือกต้นไม้มาจัดเนี่ยเราก็ดูว่าลักษณะสีสันให้มันมีความแตกต่างกันนะครับลักษณะใบลักษณะต้นให้มันมีความแตกต่างกันมาเวลาจัดแล้วเนี่ยมันจะได้ดูมีความหลากหลายนะครับถ้าเกิดเราเอาลักษณะใบที่คล้ายๆกันสีคล้ายๆกันเอามาจัดด้วยกันเนี่ยมันจะดูกลืนกันไปหมดนะครับแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับต่อไปต้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวสับปะรดสีนะครับถ้ามันรากยาวเกินไปมันก็จะทำให้เรายากในการจัดเราก็เด็ดออกได้บ้างครับไม่เป็นไรครับเราไม่ควรนำลงไปแต่แรกเพราะว่าใบเขาจะแข็งนะครับแล้วก็พอลงไปแต่แรกแล้วเนี่ยเวลาเราจะจัดต้นอื่นตามลงไปเนี่ยมันจะยากแหละ

เอาวางไปเลยนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามันยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับเราก็เอาตัวมอสเราก็ดูว่าเราจะใช้มอสแบบไหนตัวนี้ละกันฟูฟูดีนะครับเอาวางปิดลงไปมันจะเริ่มยากแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวที่คีบนี่ครับจับมันวางลงไปจากนั้นเราก็พรมน้ำให้เขานิดนึงนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยเซตกับตัวโหลที่เราเอาเขาลงไปวางเสร็จเช็ด

ถ้าไม่เช็ดเนี่ยมันก็จะเปียกเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันมาบดบังสวนสวยๆของเรานะครับต้นไม้เขาตอนเราจัดทีแรกเนี่ยเขาอาจจะงอบ้างนอนบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราจัดเสร็จตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาครับในการเลือกเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นสูงนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่สำหรับปลูกในร่มได้นะครับไม่ต้องการแสงแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ในการเลือกชนิดที่จะเอาลงไปเนี่ยก็ดูที่มันมีสีสันตัดกันนะครับลักษณะของใบลวดลายที่มันมีความแตกต่างกันเราก็จะเอามาจัดนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะตกแต่งด้วยตุ๊กตานะครับเป็นเห็ดปักลงไปจะเอากบใส่ลงไปสักตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในการดูนะครับเราดูที่ตัวพีทมอสที่เราใส่ลงไปแทนดินนะครับพยายามให้เขามีความชื้นที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอตอนนี้อาจจะดูแห้งบ้างเปียกบ้างนะอันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะชื้นเกินไปไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันชื้นเกินไปเนี่ยเรามีวิธีจัดการนะครับฝาที่นี่เมื่อเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งเอาไว้บนโต๊ะนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ริมหน้าต่างนะครับที่มีแสงสว่างเข้ามากๆนะครับแต่ว่าห้ามแสงแดดส่องโดยตรงนะครับเพราะว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นรังสีความร้อนคลื่นสั้นนะครับความร้อนมันจะทะลุเข้าไปในโหลได้แล้วเมื่อมันไปสะสมความร้อนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันคายความร้อนออกมากลายเป็นรังสีความร้อนคลื่นยาวมันจะไม่สามารถทะลุกลับออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแสงแดดส่องเข้าไปเนี่ยความร้อนมันก็เข้าไปเรื่อยๆความร้อนใหม่เข้าไปเรื่อยๆความร้อนเก่าก็ออกไม่ได้มันก็จะอบอยู่ภายในโหลนะครับแล้วต้นไม้เราก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปตั้งตรงหน้าต่างที่มีแสงสว่างแต่ไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะครับแสงถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าต่างเนี่ยถ้าไม่มีแสงธรรมชาติเนี่ยใช้แสงประดิษฐ์หรือแสงจากโคมไฟได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแสงธรรมชาติก็จะดีกว่าเพราะว่าแสงจากโคมไฟโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ500ลักนะครับแต่ถ้าเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมื่นลักมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้เหมาะสมกว่านะครับทีนี้พอเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความชื้นมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเราตั้งทิ้งไว้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีการคายน้ำคายไอน้ำแล้วเกิดเป็นหยดน้ำเป็นเม็ดเกาะอยู่ข้างโหลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนั้นแสดงว่ามันชื้นเกินไปเราก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้ความชื้นเขาระบายออกมานะครับอาจจะสักครึ่งวันแล้วก็ลองปิดดูนะครับถ้าเกิดว่าปิดดูแล้วยังมีน้ำเป็นเม็ดใหญ่ๆเกาะตามข้างโหลอีกเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมก็คือเปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วก็ปิดถ้าเกิดว่าความชื้นเขาเป็นแค่ไอน้ำบางๆเกาะอยู่รอบๆโหลก็แปลว่าความชื้นเหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไอน้ำเกาะเลยแสดงว่ามันแห้งเกินไปสวนเราก็จะตายนะครับ
พราะนั้นเอาแค่พอเป็นไอนะครับเป็นไอน้ำบางๆเกาะรอบเท่านี้ก็จะเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับไม่ต้องฉีดน้ำไม่ต้องรดน้ำแล้วก็เวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยต้นไม้เขาก็จะโตขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องกังวลเราก็ใช้กรรไกรตัดได้นะครับหรือบางคนก็แล้วแต่ชอบตัดแต่งให้มันดูโปร่งบ้างหรือบางคนชอบแบบฟูๆแน่นๆโหลเลยก็แล้วแต่นะครับควรใส่ปุ๋ยไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วเราไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะคงรูปอยู่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไปอีกนานนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วสำหรับโหลแนวตั้งครับเมื่อเราจัดโหลแนวตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาจัดโหลแนวนอนกันดูนะครับเราเริ่มจากหินภูเขาไฟอีกเหมือนเดิมนะครับเราเทลงไปเลย

โหลแนวนอนนี้มันก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการจัดสวนได้กว้างขึ้นมากกว่าโหลแนวตั้งนะครับสามารถทำเป็นเหมือนเป็นเนินได้ด้วยนะครับ

ตามด้วยสแฟกน้ำมอสพรมน้ำให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาสแฟกน้ำมอสมาปูพื้นพอเราพรมน้ำแล้วเนี่ยเขาจะนิ่มเวลาเราจะกดให้เขาแบนๆก็จะง่ายนะครับ

ตรงบริเวณปากโหลเนี่ยมันก็จะไม่มีขอบกั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่ตัวหินภูเขาไฟสูงมันก็จะไหลล้นออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามตรงปากโหลนี่ก็ให้บางๆหน่อยการจัดเนี่ยเราจะทำเป็นสโลปเป็นเนินก็ได้หรือเราจะทำเป็นไม่ชอบเป็นเนินเราก็ทำเป็นแบบค่อนข้างเรียบก็ได้นะครับ

กดให้เขาแบนๆเพื่อที่ว่าจะได้ปิดช่องว่างเวลาเราใส่วัสดุปลูกมันจะได้ไม่ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินนะครับก็ดูพยายามอย่าให้มีช่องว่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววัสดุปลูกมันจะหล่นลงไปตามช่องว่างได้นะครับโรยด้วยผงถ่านครับผงถ่านเนี่ยมันจริงๆมันหาซื้อยากเหมือนกันถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็จะดีกว่าเพราะมันช่วยกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับดินกับต้นไม้นะครับผมก็ไปซื้อร้านสมุนไพรจริงๆปกติเขาเอาไว้ทานแก้ท้องเสียนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้ต่อไปเราก็เอาตัวพีทมอสโรยบางๆครับข้อควรระวังสำหรับจัดโหลแนวนอนนะครับก็คือเราอย่าใส่วัสดุแต่ละชั้นให้มันหนามากเพราะว่าพอใส่หนามากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสูงแล้วก็ต้นไม้เราก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับโตนะครับนี่เราบางๆพีทมอสนี่บางๆเลยปูพื้นให้ทั่วก่อนนะครับบริเวณขอบๆเนี่ยเราจะโรยให้มันหนานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามอสแปะทับขอบๆไปก่อนเลยเพื่อที่ตรงกลางมันจะได้เป็นแอ่งแล้วก็สำหรับเราจะเอาต้นไม้ปลูกลงในแอ่งนั้นนะครับ

เราก็มาเลือกมอสที่เราจะเอาวางลงไปนะครับเหมือนเดิมเราก็ดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็กกราวด์ต้นไหนไว้ข้างหน้าครับต้นที่ฟูฟูสูงสูงเราก็เอาไว้เป็นแบ็กกราวด์นะครับอย่าใส่ไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นและทำให้เราไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับ

ก็กดให้เขาลงไปแนบกับตัวดินที่เราโรยลงไปนะครับจากนั้นเราก็ปูมอสตามขอบๆให้เต็มก่อนตามขอบๆนะครับมอสนี้เราใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเป็นเส้นที่มันง่ายต่อการจัด

กดให้เขาแนบลงไปกับตัววัสดุปลูกระบบรากเขาจะได้เซตตัวเข้ากับดินที่เราไอตัวพีทมอสโรยลงไปทีแรกนะครับต้นไม้ที่จะเอามาปลูกในโหลเนี่ยพยายามเลือกต้นเล็กๆนะครับบางทีเราก่อนซื้อมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะต้นเล็กจังเลยเราอยากได้ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่นี้เวลาจัดนี่จะยากนะครับบางทีเนี่ยกระถางหนึ่งเนี่ยก็จะแยกได้หลายกอนะครับ

วางลงไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวางต้นไม้เนี่ยบางทีตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยเราวางนอนลงไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเขาเซตตัวแล้วเขาก็จะตั้งขึ้นมาเองครับจากนั้นเราก็ดูว่าจะเอาต้นไหนต่อไปอาจจะเป็นต้นพรมออสเตรเลีย

จากนั้นเราก็สับปะรดสีก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาตัวกาบมะพร้าววัสดุปลูกที่มันติดมากับของเดิมเขาเนี่ยออกให้เยอะที่สุดนะครับเด็ดใบออกบ้างจากนั้นก็เอาวางข้างในเอาหินใส่เข้าไปในการจัดแต่ละโหลเนี่ยเราก็ใช้ต้นไม้สักประมาณ3ชนิดนะครับหรือว่าอย่างมากเนี่ย4ชนิดไม่ควรเกินนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะรกเกินไปนะครับมันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ในการจัดสวนในโหลเนี่ย

มันจะต้องมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเป็นสเปซเป็นเหมือนสนามหญ้าบ้างนะครับมันจะได้ดูไม่อึดอัดเกินไปนะครับ

มอสที่เรานำมาใช้นะครับแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มที่แตกต่างกันให้สำหรับเราได้เลือกใช้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเขาก็จะยาวนิดหนึ่งเราก็เอามาทำเป็นพวกแบ็กกราวด์ได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นก้อนหนาพอสมควรเราก็เอาไว้สำหรับทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนเนินเหมือนเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ก้อนเขาจะหนาตัวนี้ก็หนาน้อยลงหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางเลยนะครับก็ใช้กรรไกรตัดได้ก็เอาไว้ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆได้นะครับหลักๆเลยก็คือเอาไว้สำหรับ เลือกใช้ในการจัดองค์ประกอบของสวนนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำให้เขานิดหนึ่งมันจะมีน้ำดินน้ำโคลนเลอะนะเราก็เอาน้ำฉีดไล่ได้นะครับอันนี้การเช็ดเนี่ยจะยากนิดนึงแหละเราก็จะใช้ตัวปากคีบช่วยนะครับ

เราก็จะได้ต้นไม้ที่จะทรงสูงเป็นแบ็กกราวนะครับแล้วก็จะมีตัวพระเอกที่เป็นสีสันนะครับมีตัวเสริมที่เป็นลายเขียวๆขาวๆนี่นะครับ

แล้วก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดเป็นสเปซโล่งๆไว้เพื่อจะได้ดูไม่อึดอัดนะดูแบบโล่งๆมีพื้นที่โล่งบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จปิดฝาไว้ก็เอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานได้ครับก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ขั้นตอนการดูแลก็เช่นเดิมนะครับคอยสังเกตดูว่ามีไอ้น้ำเกาะจนเป็นเม็ดใหญ่ๆเปียกเต็มไปหมดตามขอบโหลไหมถ้าเปียกมากเราก็เปิดฝาทิ้งไว้สักครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นก็ปิดแล้วก็คอยดูจนกระทั่งมันเป็นไอน้ำบางๆก็แสดงว่าความชื้นเหมาะสมเราก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ได้ตลอดก็ไม่ต้องคอยพรมน้ำไม่ต้องอะไรเลยนะครับเท่านี้เราก็จะมีสวนในขวดโหลตั้งไว้สวยๆไว้ดูที่โต๊ะทำงานหรือห้องนอนก็ได้แล้วแต่นี่ก็จะเป็นโหลแนวตั้งกับโหลแนวนอนนะครับก็สำหรับโหลทรงสูงนะครับต้นไม้เขาก็จะมีพื้นที่ด้านบนนะครับให้สามารถงอกยาวขึ้นมาได้นะครับแต่พื้นที่แนวราบเขาก็จะค่อนข้างเต็มนะครับส่วนต้นไม้โหลที่เราปลูกแนวนอนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่แนวราบเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะแคบนิดหนึ่งเพราะนั้นการเลือกใช้พันไม้เนี่ยก็ต้องใช้พันไม้ที่ไม่สูงนักนะครับเป็นไม้แนวเลื้อยแนวแผ่ด้านข้างมากกว่าแล้วก็ถ้าต้นไม้เขาโตมากเรารู้สึกว่าแน่นและตัดแต่งได้ครับต้นไม้ไม่ตายสำหรับผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพนะครับก็สามารถนำไปเป็นไปทำขายได้นะครับแต่ถ้าจะให้ประหยัดต้นทุนเนี่ยก็อาจจะเพาะต้นไม้เลี้ยงต้นไม้เอาไว้เองที่บ้านนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องคอยวิ่งซื้อนะครับเพราะว่า เวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาจัดประกอบทำส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับโหลนึงเนี่ย เห็นขายตามห้างก็เป็นหลักพันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าการสอนจัดสวนในขวดโหลนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกับครูวิคนเดิมครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทำกาแฟแบบสปีดบาร์นะครับก่อนที่เราจะไปทำกาแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสปีดบาร์คืออะไรทำไมครูวิถึงพูดคำว่าสปีดบาร์ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าสปีดบาร์เนี่ยคำศัพท์เนี้ยเป็นศัพท์เฉพาะของบาร์กาแฟเท่านั้นนะครับซึ่งบาริสต้าจะรู้ดีครับบาร์เนี่ยอย่างที่คุยบอกไปเรื่องของเทปเรื่องของโลกกาแฟในสื่อตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทของบาร์มี2ประเภทนะครับอย่างที่คุยเคยบอกไปทวนกันสักหน่อยนะครับบาร์มี2ประเภทคือ1ประเภทของสปีดบาร์และสโลบาร์นั่นเองครับสปีดบาร์คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำรังสรรค์เครื่องดื่มแล้วก็เมนูให้มีความรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานผ่านความดันนั่นเองครับความดันของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองครับส่วนตัวที่2คือสโลบาร์ครับสโลบาร์เราก็จะใช้ในส่วนของการใช้แรงงานหรือว่าใช้ทักษะนะครับส่วนมากก็จะใช้คนในการรังสรรค์แล้วก็พิถีพิถันนั่นคือสโลบาร์นั่นเองนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสปีดบาร์เนี่ยส่วนมากแล้วนักเรียนเนี่ยเคยทานกาแฟอยู่แล้วนะครับบางท่านทานกาแฟจนเป็นที่เรียกว่าคอกาแฟนะครับรู้ว่ากาแฟชนิดนี้เป็นลักษณะแบบไหนเครื่องดื่มเมนูไหนเรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาสอนนักเรียนทำเครื่องดื่มเหล่านั้นจากการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยคนคิดว่าการเปิดร้านกาแฟคงเป็นการใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับการใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาถูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่วันนี้ครับกูเลือกใช้เป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนขนาดเล็กหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเครื่องสำหรับบ้านเรือนของเรานั่นเองนะครับเป็นขนาดตัวนี้เป็นขนาด20บาร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้สามารถที่จะสร้างครีมมาให้กับกาแฟของนักเรียนได้ดีทีเดียวกลิ่นหอมเข้มข้นนะครับไม่แพ้กับเครื่องใหญ่ๆที่มีราคาตั้งแต่แสนขึ้นเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ครับครูอุ้ยซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะครับการช้อปปิ้งออนไลน์ในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวนั้นแล้วก็ดูรีวิวนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้เองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุยก็ทดลองนำเครื่องตัวนี้ไปใช้ที่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ของวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ก็ถือว่ารสชาติดีแล้วตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถกดช็อตได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ครับเครื่องดื่มเครื่องกาแฟของ Espresso Machine คุยซื้อมาตัวนี้ราคาในราคาแค่ 3,000 บาทนะครับราคาไม่เกินหลังจากนี้ถ้าเกิดมีส่วนลดในแอปพลิเคชันก็ถือว่าราคาถูกลงไปอีกนักเรียนสามารถลงทุนใช้เงินแค่ 10,000 บาทนะครับก็สามารถเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กๆถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เลี้ยงชีวิตของเราได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อจริงๆแล้วการสอนวันนี้คุยไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้องไปเปิดร้านทุกคนจะต้องจบจากคลาสนี้แล้วจะต้องออกไปเปิดร้านแต่ว่านักเรียนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้แหละครับแล้วก็ความรู้จากการที่เราได้เรียนจากสื่อการเรียนในชุดนี้ก็จะรู้ว่าน้ำที่เรามาใช้ชงกาแฟนั้นควรเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่มีสีไม่มีสิ่งเจือปนแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะไปตกค้างอยู่ต้มแล้วกลายเป็นคราบตะกันนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคราบตะกันเยอะๆนะครับนักเรียนก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องล้างคราบตะกันแต่ณปัจจุบันมีการดูแลรักษาเครื่องนักเรียนสามารถสอบถามจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายได้เลยนะครับว่าการดูแลรักษามีอะไรบ้างแล้วเขาควรที่จะดูแลอย่างไรณปัจจุบันก็จะมีเป็นเม็ดยาที่เรียกว่าแท็บเล็ตตัวเท็บแท็บเล็ตของการล้างตัวนั้นก็จะมีเข้ามาแล้วก็วิธีการขั้นตอนของแต่ละเครื่องก็แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูแลเครื่องการแมนเทนแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าหนูอยากซื้อเครื่องขนาด2หัวขนาดใหญ่ราคาแสนกว่าบาทมาทานที่บ้านอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่านักเรียนต้องดูความคุ้มค่าด้วยว่าความคุ้มค่าของธุรกิจของนักเรียนเนี่ย
มีไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้ณปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะประยุกต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปิดคาเฟ่ในบ้านแบบไม่มีหน้าร้านแต่หน้าร้านของเราจะอยู่ในโลกออนไลน์แทนอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับหรือเป็นการขายเพื่อนแล้วก็บอกต่อปากต่อปากอันนี้ก็จะออกแนวเป็นเชฟเทเบิลที่จะทานที่บ้านของเชฟคนนั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งทางหลังจากที่เรามีงานประจำแล้วครับเนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะมาสอนเครื่องดื่มทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอเมริกาโน่นะครับคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็เป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นเครื่องดื่มมาตรฐานที่ทุกร้านจะมีเช่นเดียวกันแต่ในสูตรของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุยจะบอกแบบไม่มีกั๊กเลยเกี่ยวกับสูตรแล้วก็เป็นเทคนิคการทำเครื่องดื่มเป็นอันนี้ขออนุญาตสอนแบบเป็นมาตรฐานของสากลโลกนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ความหวานมาเลยยกเว้นเมนูเดียวครับที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับนะอ่ะหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอย่างที่คุณครูบอกตอนแรกว่าเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเปิดแล้วก็เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับครั้งแรกที่เราจะทำนะครับช็อตแรกของการใช้เครื่องเราจะไม่ใช้ช็อตนั้นในการที่จะ

เสิร์ฟลูกค้านะครับเนื่องจากว่าเข้มข้นของโรบัสต้าเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เกิดความเป็นครีมมากค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้งานของเครื่องเป็นอย่างไรแล้วก็เทคนิคการทำงานแบบหน้าบาร์เป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่วันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าค่อนมากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่านักเรียนสามารถไปเรียนรู้ได้ตามสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์นั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ครูจะบอกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้กาแฟเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบดกาแฟก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องบดของครูเป็นเครื่องบดแบบไม่ใช่แบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบแมนนวลเนาะเราก็จะต้องคำนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูจะชั่งวัดตวงให้ดูนะครับเราจะได้จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคงจะเห็นว่าการชั่งวัดตวงเนี่ยทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงบาริสต้าไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเห็นคลิปใน TikTok หรือว่าคลิปในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นว่าบาริสต้าในระหว่างที่สกัดช็อตกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีสเกลนะครับเป็นตาช่าง1ตัวแล้วก็จับวินาทีแล้วก็ดูปริมาตรด้วยทำไมบาริสต้าไม่เก่งหรอแต่จริงๆบาริสต้าอยากทำช็อตนั้นให้เพอร์เฟคที่สุดก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็นตาช่างเข้ามาช่างวัดแล้วก็ตวงนั่นเองนะครับแต่วันนี้คุยไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีความสูงมากพอที่จะสามารถตั้งสเกลได้แต่คุยจะช่าง

18วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าช็อตแต่ละช็อตไม่คุณไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้คุณจะสามารถทำได้ไหมแต่หลังจากที่ทำได้แล้วก็จะต้องสังเกตอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการทำเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับบอกไว้เพื่อสร้างให้นักเรียนได้รู้นะครับเป็นทริคเล็กๆก็คือนักเรียนต้องทำเครื่องดื่มแก้วต่อแก้วเท่านั้นอย่าทำครั้งละ2แก้ว3แก้วนะครับต่อให้2แก้ว3แก้วนั้นเป็นรสชาติเดียวกันเป็นเครื่องดื่มประเภทเดียวกันก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่เครื่องดื่มทำเครื่องดื่มแค่แก้วต่อแก้วหรือว่าวันไปวันเท่านั้นครับเนาะอ่ะเริ่มต้นครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นของการบดกาแฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เขามีให้จากเครื่องเลยเนาะครูจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ไปซื้อมาเพิ่มเติมก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้จากเครื่องแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่องนั่นเองนะครับก็เขาจะแถมมากับเครื่องเลยมีทั้งหมด1ช็อตแล้วก็2ช็อตแต่วันนี้คุ้ยเลือกใช้2ช็อตเนาะเพราะว่าเราจะทำเครื่องดื่มที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าจริงๆคนไทยชอบความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราขายใครนะครับครับตอนนี้คุยก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตัวบักเก็ตด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งวัดตวงกันว่าอย่างที่คุยบอกตอนแรกนะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็จะเทลงไปก่อนเดี๋ยวคุยจะสอนเทคนิคการแทมด้วยนะครับการแทมเพราะว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยพอเราใช้บักเก็ตนะครับจะต้องมีการแทมกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าการคือรสชาติของกาแฟครับจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบดนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแรงดันด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนมีเครื่องอัตโนมัตินะครับตามร้านต่างๆเนาะถ้าเกิดนักเรียนได้ไปทำงานนักเรียนจะไปเจอเครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนตรงนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็เทได้เลยอย่างหลังจากที่ได้ปริมาตร15กรัมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะพูนๆแบบนี้เนาะจะค่อนข้างเลอะเทอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบาร์พิเศษเนาะที่เราตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาร์จริงๆแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่จะง่ายกว่านี้แล้วตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแทมให้ซึ่งปกติเราจะเห็นตัวแทมเปอร์นะครับจะเป็นแบบลักษณะเหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเครื่องเขามีมาให้นะครับครูก็จะใช้ที่เครื่องเขามีมาให้ตลอดนะครับก็ครูจะขออนุญาตใช้วิธีการวางแล้วก็กดแทมอย่างนี้นะครับเนาะกดแทมไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะบางคนบี้ซะจนแบบโอ้โหแรงเค้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะใช้วิธีการกดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยให้เท่ากันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นว่ามันจะเลอะขอบปากตรงนี้ก็ปัดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเศษกาแฟตรงนี้มันจะไปเป็นตัวที่ไปค้างอยู่ในตัวเครื่องกาแฟของเราแล้วก็จะดูดเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อตะกั่นของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆเทคนิคการแทมเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราจับตัวแทมเนี่ยเราจะจับแบบนี้นะครับในลักษณะของการทำเป็นตัววีนะครับการทำตัววีลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจับลักษณะหัวแทมก็คือเราจะจับแล้วก็กดลงด้านล่างนะครับจะจับแบบนี้แล้วก็กดลงด้านล่างเพื่อที่จะให้ตัวแทมเนี่ยเสมอกันแล้วก็เทคนิคการทำให้เขาเรียกว่าอย่างในกาแฟที่อยู่ในบักเก็ตเนี่ยหลังจากออกมาแล้วเขาจะเรียกว่าก้อนแพนเค้กตัวก้อนแพนเค้กตัวนี้ครับหลังจากออกมาแล้วจะต้องไม่แฉะนะครับแล้วก็เป็นก้อนเป็นเหมือนก้อนแพนเค้กที่สวยงามเป็นเนื้อเค้กอะครับที่สวยงามนั่นเองนะครับเนาะตอนนี้คุยแทมเรียบร้อยแล้วนะครับเราวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการทำนะครับใส่บักเก็ตเข้าไปแล้วดันให้สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะกดออกมาทั้งหมด2ช็อตนะครับเราจะกดมาทั้งหมด2ช็อตเพราะฉะนั้นอันนี้คุยกดแล้วครับในระหว่างเนี้ย1เขาบอกว่าเราจะต้องทำช็อตก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเรื่องของนมในระหว่างที่รอช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูแรกคุ้ยจะทำเป็นอเมริกาโน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอเมริกาโน่เนี่ย

เขาสั่งอเมริกาโน่คือกาแฟดำที่ใช้น้ำเปล่าผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นนั่นคืออเมริกาโน่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำอเมริกาโน่แล้วผ่านกดกาแฟถึง4ช็อตอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเขาอาจจะเรียกว่าเป็นลองแบล็คนะครับเป็นบางร้านเนาะแต่ถ้าเกิดของคุอุ้ยเขาจะเรียกว่าลองช็อตเอสเปรสโซ่นั่นเองครับคุยจะให้ดูก่อนอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเนาะตัวนี้ครับตามช็อตกาแฟนะครับก็จะมีเป็นครีมมาด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้ขนาดเป็นตัวเล็กเนี่ยครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก่อนตอนที่เขาลงเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นครีมมาลงมาด้านล่างแล้วตรงเนี้ยขั้นด้านล่างจะเข้มสวยชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด1ช็อตวันนี้คุยใช้ทั้งหมดใช้แก้วขนาด8ออนซ์นะครับคุยจะใช้ทั้งหมด1ช็อตในการที่จะทำเครื่องดื่มอเมริกาโน่หรือถ้าเกิดนักเรียนอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับก็สามารถใส่2ช็อตก็ได้นะครับครูจะใส่ของอเมริกาโน่เนี่ยจะใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำดื่มครับเป็นน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ดูตามปริมาตรถ้าเกิดตามสัดส่วนก็จริงๆถ้าเกิดจะมีแก้วตามร้านเนี่ยก็จะมี8ออนนะครับ8ออนเนี่ยมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมทำเครื่องดื่มเย็นเราจะเริ่มจาก12ออน16ออน20ออนแล้วก็22นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้กาแฟ12ออนเนี่ยทั้งหมด2ช็อตนะครับใช้12ออนใช้กาแฟ2ช็อตถ้าเกิดเป็น16ออนใช้กาแฟ3ช็อตเป็น20ออนจะใช้กาแฟทั้งหมด4ช็อตแล้วก็เติมน้ำเปล่าตามที่เราต้องการตามมาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ลักษณะของอเมริกาโน่แล้วนะครับเราก็ตักน้ำแข็งใส่ได้เลยครับนี่เลยนี่นะอันนี้คือได้อเมริกาโน่แล้วครับเพราะว่าวันนี้น้ำแข็งที่อุ้ยใช้นะครับเป็นน้ำแข็งที่ทวนน้ำแข็งกันก่อนน้ำแข็งเราจะมี3ประเภทนะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยน้ำแข็งมีประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็น box ice นะครับอันที่2คือ cup ice แล้วก็อันที่3คือ crush ice ห้ามใช้กาแฟถ้าเกิดในธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟนะครับเขาจะใช้เครื่องดื่มเขาจะใช้น้ำแข็งอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือเป็น cup ice กับ box ice นั่นเองนะครับหรือว่าน้ำแข็งอันใหญ่ๆที่เขามาลักษณะก้อนกลมๆเนาะตอนนี้ก็จะมีบางโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งก้อนกลมออกมาขายตัวนั้นก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะกินกับพวกช็อตอเมริกาโน่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเดอร์ตี้เป็นกาแฟนมแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ในการทำช็อตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนใช้1ช็อตนักเรียนควรที่จะทำแค่1ช็อตเท่านั้นแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จํากัดนะครับอันนี้เป็น question mark ใหญ่ๆเลยนะเป็นแบบเครื่องหมายตกใจใหญ่ๆว่าถ้าเกิดนักเรียนทำเครื่องดื่ม1แก้วควรที่จะกดแค่1ช็อตแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นกูให้ทํา2ช็อตไว้ส่วนอีกช็อตนึงกูจะทำเมนูต่อไปที่เรียกว่าลาเต้นั่นเองนะครับอันนี้คืออเมริกาโน่ก่อนเนาะอันต่อไปครับคุยจะทำเป็นเมนูที่เรียกว่าลาเต้ครับลาเต้ส่วนประกอบหลักๆของเขาคืออะไรส่วนประกอบหลักๆของเขาคือ1ช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับนมเย็นเท่านั้นเองนะครับนมเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีความจริงๆเราต้องใช้นมเย็นนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเทช็อตกาแฟลงไปก่อนนะครับแล้วก็นมเย็นนะครับเราจะใช้นมที่ปกติแล้วเนี่ยในถ้าเกิดเราเห็นในตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเรื่องของการที่จะมีแป้งผสมอยู่ในนมอะไรเงี้ยครับก็ให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกอะไรนะมีความมันแล้วก็มีความไม่เนื้อนมไม่เขาเรียกไม่เหลวจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆนมทุกตัวเนี่ยทำมาจากนมคมโคแท้ 100% เท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกได้ตามท้องตลาดแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีแบรนด์หลักๆเนี่ยก็ที่เขาจะใช้กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เจ้าตลาดที่ทำเครื่องดื่มแล้วรสชาติดีนะครับสามารถสตรีมฟองนมสตรีมฟองนมก็คือมาทำเป็นสตรีมทำให้เกิดฟองนมตัวนี้ก็จะขึ้นสวยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะอันนี้เมนูที่2ครับอันนี้คือเมนูของลาเต้นะครับคุยด้วยขออนุญาตยกแล้วก็เทให้เห็นชัดๆนะครับนี่คือเมนูของลาเต้ครับเราจะใช้นมนะครับ
ถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนเนาะ

อัตราส่วนก็คือใช้นมทั้งหมดประมาณ 70-80% แล้วก็มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเย็นของคุยจะไม่ใส่ฟองนมด้านบนนะครับถือว่าจริงๆฟองนมเนี่ยก็จะเป็นคาปูชิโน่แต่ตามสูตรหลักของโลกแล้วก็จะมีฟองนมเกือบทุกประเภทเลยยกเว้นอเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งนั่นเองนะครับจริงๆถ้าเกิดบางร้านจะใช้ยูนิคก็ได้นะครับวันนี้คุยเลือกใช้ยูนิคนะครับแต่ว่าบางร้านอาจจะใช้เป็นเมนูเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งหลอดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ช็อตกาแฟก่อนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่นมก่อนได้เนาะใส่นมก่อนแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านบนให้มันเป็นเลเยอร์ด้านบนอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือบอกเทคนิคพื้นฐานในการที่จะให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเริ่มจากช็อตกาแฟนะเทนมนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีไซรัปเราจะต้องกดปั๊มไซรัปก่อนแล้วก็ใช้กาแฟราดไปเพื่อเป็นการละลายของน้ำเชื่อมก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมนมทีหลังอันนี้เป็นเทคนิคแต่ว่าณปัจจุบันนะครับร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยราดช็อตด้านบนอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดที่คุยแนะนำก็จะเอาช็อตกาแฟไป อยู่กับตัวไซรัปก่อนเพราะว่าให้เกิดความร้อนมาละลายตัวสารละลายพวกนั้นก่อนนะครับให้น้ำเชื่อมเขาเข้ากันได้ดีแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่งรสชาติให้เราได้แบบเต็มรัดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับจะถามว่าถ้าเกิดทำแบบวิธีนั้นจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุยจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอเวลาที่บางทีมีพวกน้ำตาลเทียมจากอีคั่วจากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุ้ยได้มาจากร้านกาแฟชื่อดังของโลกที่คุ้ยเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเทคนิคตรงนั้นเนาะอ่ะอันนี้เราผ่านไป2ตัวแล้วครับเป็นเมนูพื้นฐานของ1อเมริกาโน่แล้วก็ตัวที่2ครับเป็นตัวของลาเต้ครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนะครับนักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหรือว่าตัวน้ำกาแฟครับที่เป็นช็อตกาแฟเข้าไปได้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการโดยการที่เป็นคาปูชิโน่มีการท็อปฟองนมด้านบนอันนี้เอ็กซ์ต้าเข้ามาหน่อยนึงนะครับอันนี้ทำง่ายเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นการเอ็กซ์ต้าขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นคาราเมลแมคเคียโต้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยพอเวลาหลังจากที่เราทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทำตัวบักเก็ตให้สะอาดที่สุดนะครับโดยที่เราจะต้องนำกาแฟออกจากบักเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเช็ดนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้านะครับเช็ดตัวบักเก็ตให้แห้งแล้วก็สะอาดนะครับแต่แล้วแต่บางร้านอาจจะใช้แปรงนะครับบางร้านก็จะใช้ผ้าแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้คุยใช้ผ้าเนาะเพราะว่าผ้าจะทำการที่จะซับน้ำกาแฟที่เหลือออกให้หมดแล้วก็เป็นการเช็ดด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ให้เราล้างแบบให้สะอาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับนะหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำช็อตต่อไปเลยช็อตต่อไปเนี่ยก็ทำในรูปแบบเดิมๆครับเราก็จะกดช็อตแล้วก็ตักกาแฟแบบการชั่งวัดตวงเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมครับเราก็กดออกมา2ช็อตวินาทีที่ใช้ก็ประมาณ25ถึงประมาณ28ไม่ให้เกิน30ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องบดที่บ้านนักเรียนถามบางคนบอกว่าครูหนูไม่มีเครื่องบดที่บ้านหนูจะใช้อะไรได้นะครับหนูสามารถที่จะใช้เครื่องบดมือแต่อันนี้ครูบอกทริคเล็กๆก่อนถ้าเกิดวันนี้หนูอยากเริ่มต้นหนูซื้อแค่เครื่องได้ไหมแล้วหนูจะบดอย่างไรนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับนักเรียนสามารถใช้ครกได้ใช้ครกในการที่จะบดกาแฟตัวนี้ได้นะครับอันนี้เกินมา1กรัมนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ครกได้แต่ว่านักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้เนาะถ้าเกิดวันนี้นักเรียนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถใช้ครกในการตำได้เพราะว่าจริงๆกาแฟเนี่ยประวัติของกาแฟเนี่ยการบดกาแฟครั้งแรกก็คือใช้

การทุบนี่แหละครับในการทุบแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกาแฟต้มครั้งแรกที่ประเทศเอธิโอเปียนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทวนอีกครั้งนะครับได้กาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบดเป็นการแทมครับตัวนี้เนาะปกติเราจะใช้แทมเปอร์ที่เป็นตัวเหล็กนะครับลักษณะการจับเราจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเทคนิคถ้าเกิดอยู่ร้านกาแฟเราจะยืนเอียงแบบนี้นะครับให้ตัวเราขนานกับตัวบาร์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัววางแต่ถ้าเกิดไม่มีตัววางไม่เป็นไรครับเราก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้เนาะจับแบบนี้ก็ได้อันนี้ถนัดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการแทมแบบนี้ครับปัญหาของบาริสต้าส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหล่ที่จะปวดเมื่อยนะครับเนื่องจากเขาใช้วิธีการแทมค่อนข้างเยอะวันหนึ่งถ้าเกิดอย่างสมมติว่านักเรียนทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าตามร้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติอย่างของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างของ Starbucks เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอัตโนมัติสามารถกดช็อตได้เลยกดช็อต2ช็อตแล้วก็จะออกมาปื๊ดไม่ต้องที่ไม่ต้องไปแทมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Amazon ก็ยังเป็นที่จะต้องเป็นการแทมเปอร์อยู่นะครับอันนี้ก็พูดเบื้องต้นแต่ข้อดีข้อเสียของเครื่องอัตโนมัติกับแมนนวลที่เป็นต้องแทมเปอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องของรสชาติก็จะแตกต่างกันอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกคุยไม่ทันตอนสมัยตอนที่เครื่องแมนนวลของ Starbucks ยังอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องของอัตโนมัติมาเนี่ยลูกค้าบางคนบอกว่ากลิ่นบางกลิ่นมันหายไปแต่อันนี้คุยไม่ทันก็เลยเอามาแชร์ให้กับนักเรียนทุกท่านได้ทราบนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะทำช็อตที่2เนาะช็อตที่2เนี่ยจริงๆหลังจากที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมช็อตหลังจากนั้นเราจะทำเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่เนี่ยเราจะทำคล้ายๆกับลาเต้เลยแต่ว่าทริคการทำคาปูชิโน่คือจะทำให้นมจะไม่เท่ากับลาเต้จะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็จะทำนมน้อยกว่าและเราจะไปเพิ่มสิ่งที่มีอยู่ด้านบนก็คือเป็นฟองนมนั่นเองนะครับก็ฟองนมเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนาะในระหว่างนี้เราก็ใช้ตัวเหยือกหรือว่าพิเชอร์นะครับในการที่จะทำฟองนมได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเทเยอะมากนะครับเพราะฟองนมเราใช้นิดเดียวเนาะเราก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละครับตัวนี้มีเครื่องเป่าฟองนมด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะสามารถทำงานได้ทีละ1อย่างก็คือต้องกดช็อตก่อนแล้วค่อยไปสตรีมฟองนมแต่มีอีกหนึ่งเทคนิคครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเป่านมร้อนก็ได้แต่ครูจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปใช้ตัวที่เป็นตัวตีฟองนมนะครับเป็นตัวก้านตีฟองนมตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้เป็นเฟรนช์เพรสหรือตัวปั๊มฟองนมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้เป่านมร้อนนะครับสักครู่นะครับอันนี้คุณขออนุญาตทำช็อตก่อนเอาช็อตมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมนมให้เรียบร้อยนะครับนมอย่างที่บอกว่าเราจะใส่น้อยกว่าเครื่องดื่มของลาเต้นะครับเราก็จะใส่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำแข็ง

ในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลาเต้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะตีฟองนมก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่ฟองนมด้านบนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ทำฟองนมได้ดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดไปกว่าไม่แบบเล็กแต่จิ๋วจริงๆนะครับเครื่องตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะครับหลังเดี๋ยวคุยจะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวคุยจะมาสอนเรื่องการสตรีมมิ่งเป็นมิวสตรีมมิ่งรูทีนอีกทีหนึ่งซึ่งมิวสตรีมมิ่งก็ค่อนข้างที่จะยากตอนสมัยคุยทำงานก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิวสตรีมมิ่งเนาะนี่ครับเราก็จะได้ฟองนมจริงๆฟองนมจากเครื่องนี้จะไม่ค่อยเนียนนะครับจะไม่ค่อยเนียนเท่ากับเครื่องของที่เป็นเอสเปรสโซแมชชีนขนาดใหญ่แต่ว่าถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าลักษณะฟองนมที่ดีควรที่จะเป็นฟองนมที่มีความเป็นเมอร์แรงมีกลิ่นหอมของคาราเมลนิดๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะฟองแฟบนิดนึงฟองแฟบก็คือเป็นฟองที่เป็นฟูออกในลักษณะของแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟองนมที่แบบมีฟองอากาศเยอะๆหน่อยอันนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ

ครับถ้าเกิดสมมตินี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เครื่องนี้ทำกินที่บ้านก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราก็สามารถพัวไปได้เลยนะครับพัวฟองนมไปได้เลยในลักษณะแบบนี้ครับนี่น่ากินไหมสำหรับพอเรามีฟองนมด้านบนแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นเมนูที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้ครับคาราเมลแมคคิอาโต้เราทำช็อตไว้แล้วนะครับขออนุญาตอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราทำคาราเมลแมคคิอาโต้ไว้แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้ประเด็นหลักๆก็คือคาราเมลเนี่ยตัวคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไซรัปของคาราเมลแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีตัวคาราเมลนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไซรัปคาราเมลได้แต่สูตรจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้คาราเมลไซรัปเป็นหลักแต่เราจะใช้ตัวของวานิลาไซรัปเป็นหลักนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เดี๋ยวครูบอกสูตรก่อนว่าอันนี้ไม่กักนะครับสูตรเนี่ยถ้าเกิดเป็น16ออนนะครับเราจะใช้ตัวไซรัปวานิลาเนี่ย1ออนนะครับแล้วก็จะใส่นมไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเทช็อตด้านบนแล้วก็ราดคาราเมลซอสเป็นรูปฟันปลาแล้วก็วงกลม2รอบแต่ทำยังไงเดี๋ยวครูทำให้ดูครับเริ่มต้นจากการปั๊มไซรัปนะครับอันนี้เป็นแก้วขนาด8ออนเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้ยจะใช้แค่2ปั๊มเท่านั้นเพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ใช้ความหวานจากวานิลาเยอะแต่เราจะใช้ความหวานจาก1วานิลา2ตัวของคาราเมลซอสด้านบนด้วยนะครับปั๊ม2ปั๊มนะครับ2ปั๊มตัวนี้ปั๊มละ10 ml นักเรียนสามารถหาได้ตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตัวชิ้นละประมาณ30กว่าบาทก็ไม่แพงมากแล้วก็ไซรัปตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่มอลล์หรือตามร้านต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วแต่ว่านักเรียนชื่นชอบอะไรมันก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมนินไม่ว่าจะเป็นลองบีแล้วแต่นักเรียนจะชื่นชอบนะครับต่อไปครับอันนี้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุยบอกว่าต้องใช้ช็อตในการทำละลายน้ำเชื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะใช้นมในการที่จะเทเพื่อเขาจะต้องแยกชั้นด้านบนนั่นเองนะครับเราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมลงไปเรียบร้อยพอดีเลยนะครับพอกูช่างวัดตวงมาแล้วนะครับเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการคนให้เรียบร้อยนะครับถ้าวันนี้กูไม่ได้มีช้อนคนเนาะจริงๆก็สามารถที่จะหมุนเพื่อให้นมเขาได้สมูทกับตัวของไซรัปได้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการใส่น้ำแข็งด้านบนนะครับใส่น้ำแข็งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการแยกชั้นแนะนำอย่างนี้ครับเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มต่างๆเราไม่ควรที่จะใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่มากจนเกินไปเนื่องจากว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของการแยกของชั้นของน้ำระหว่างนมกับกาแฟนะครับเราทำช็อตกาแฟเรียบร้อยดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะลาดช็อตด้านบนเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นการแยกชั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวลาเต้แล้วก็มีไซรัปของวานิลาเขาเรียกว่าวานิลาลาเต้แต่ถ้าเกิดครูอุ้ยเพิ่มครับขออนุญาตวางบนชั้นแต่ครูอุ้ยเพิ่มเป็นคาราเมลซอสนะครับดูนะครับราดเป็นฟันปลาสลับกันไปนะครับแล้วก็สลับอีก1รอบแล้วก็หมุนครับ2รอบอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้สมบูรณ์แบบครับเนาะน่ากินอันนี้เป็นเครื่องดื่มประจำตัวของครูอุ้ยมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นของกาแฟนะครับบ่งบอกว่าตัวครูอุ้ยนั้นเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ละมุนแล้วก็หนักแน่นในจิตวิญญาณนั่นเองครับอันนี้นำเสนอตัวเองนะครับครบแล้วครับ4ตัวเครื่องดื่มที่มีเป็นสามารถใช้ในสปีดบาร์แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถที่จะไปนำเสนอหรือว่าไปสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็น4ตัวง่ายๆเบสิกพื้นฐานไม่ยากเลยแค่มีเครื่องเจ้าเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวเล็กตัวนี้แล้วก็มีนมน้ำไซรัปแล้วก็คาราเมลซอสซึ่งหาได้ตามร้านทั่วไปแค่นี้เราก็สามารถที่จะขายได้แล้วเริ่มต้นที่แก้วละ35บาท40บาทหรือบางร้านอาจขายราคา100กว่าบาทยิ่งเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้ที่มีความหอมหวานมีลูกเล่นเทคนิคซ้ำซ้อนนิดหน่อยนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เราให้เป็นเศรษฐินีในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับในสื่อชุดนี้เราก็จะมาพูดอีกหลังจากวันนี้ไปเราก็จะมาเจอกันครั้งหน้านะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้อะไรเราจะต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้าม

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่น

0: เนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
2: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลา ยางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่กำลังเรียนในห้องเรียนทุกคนด้วยเช่นกันนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะเป็นไงกันบ้างคะเว้นระยะการเรียนของครู1สัปดาห์มาเรียนและมาเจอกันอีกครั้งนึงสบายดีกันทุกคนใช่ไหมคะนะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะสบายดีกันทุกคนนะส่วนครูก็สบายดีค่ะทีนี้ในวันนี้นะคะในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะไม่ไกลตัวสักเท่าไหร่เลยนะแต่เวลาเรียนไปเนี่ยบางคนเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ทำไมมันดูเยอะอะไรวิทยาศาสตร์ไปสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กับอะไรรอบตัวเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมจะถามว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์และนำไปใช้งานได้จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งรอบตัวเราเนี่ยทุกๆสิ่งทุกอย่างเราจับมาเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันยากเราต้องฝึกฝนและเรียนรู้อยู่เสมอทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าวันนี้เราจะเรียนในหัวเรื่องอะไรกันนะคะค่ะนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนเป็นครั้งที่5ของการจัดการเรียนการสอนและเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของแรงและชนิดของแรงนะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักเกี่ยวกับแรงอยู่แล้วนะคะมาดูเนื้อหาโดยหลักๆ กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ1ก็คือความหมายของแรงนะคะ2ชนิดของแรงตามลักษณะการออกแรงในชีวิตประจำวันแล้วก็3ก็คือชนิดของแรงตามลักษณะการเกิดนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1ก็คือนักเรียนสามารถบอกความหมายของแรงได้2อธิบายลักษณะที่เกิด

แรงแบบต่างๆได้นะคะแล้วก็3อธิบายแรงที่เกิดในธรรมชาติได้นะคะ4อธิบายแรงที่เกิดจากการกระทําได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครูไม่ได้สอนในส่วนของการคำนวณแต่จะเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องของการเกิดแรงต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะมาดูในส่วนแรกของการเรียนรู้ความหมายของแรงนักเรียนลองคิดใช้ความคิดของตัวเองคิดดูสิคะว่าแรงมันคืออะไรเคยใช้แรงทำอะไรไหมคะเคยออกแรงไหมสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนเคยนำกระบวนการการออกแรงไปใช้ดีมากค่ะเพื่อนกำลังนวดเห็นไหมคะคนที่นั่งใกล้กันกำลังนวดแขนให้เพื่อนแบบนี้ออกแรงไหมคะออกแรงนะคะแค่การไปบีบไปจับก็ถือว่าได้เกิดการออกแรงแล้วนะคะการออกแรงเนี่ยจริงๆแล้วถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยการบีบการจับเนี่ยสิ่งที่เราบีบจับมันเคลื่อนที่ไหมไม่เคลื่อนที่แต่เราสามารถทำรูปแบบของการออกแรงให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ด้วยไหมก็ได้แสดงว่าเมื่อเราออกแรงไปแล้วกระทำต่อวัตถุแล้วอาจจะเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเคลื่อนที่มันจะเป็นอย่างไรได้บ้างเราต้องคิดต่อว่ามันจะเป็นอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวจะอยู่ในเนื้อหาส่วนนี้ด้วยงั้นมาดูในส่วนแรกกันก่อนนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของแรงเนี่ยนักเรียนบีบเพื่อนก็คือเป็นส่วนที่เรากำลังออกแรงอยู่นะคะเราจะบอกว่าแรงเนี่ยเป็นอำนาจหรือว่าสิ่งที่พยายามจะทำให้วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่บีบไม่เคลื่อนที่แต่มีการเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมแต่ถ้าเราผลักหมายถึงว่าเรากำลังพยายามทำให้มันเคลื่อนที่ถ้ามันไม่มีการเคลื่อนที่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบที่เราเรียกว่าเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนรูปร่างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นการออกแรงหมดเลยย้ำอีกทีหนึ่งแรงคืออำนาจอย่างหนึ่งที่พยายามทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยนะมาดูให้เห็นชัดๆกันอีกนิดหนึ่งนะคะในส่วนของลักษณะของแรงเนี่ยครูบอกว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางนักเรียนเข้าใจคำว่าปริมาณเวกเตอร์มีบางคนบอกว่าอาจารย์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับปริมาณเวกเตอร์ผมเริ่มไม่แน่ใจละปริมาณในทางวิทยาศาสตร์มันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะปริมาณตัวแรกเราเรียกว่าปริมาณสเกลล่าอีกตัวนึงเราเรียกว่าปริมาณเวกเตอร์เหมือนแรงเนี่ยจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะถ้าข้อแตกต่างของมันคืออะไรปริมาณสเกลล่าเนี่ยเราจะระบุเป็นเขาเรียกว่าขนาดของปริมาณเพียงอย่างเดียวเช่นตัวเลขใช่ไหมเหมือนครูบอกว่าครูสูง165เซนติเมตรอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นปริมาณสเกลล่าเพราะครูระบุตัวเลขแล้วสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจได้เลยแต่อีกปริมาณหนึ่งเหมือนแรงครูยกตัวอย่างแรงเลยนะคะต้องระบุ2อย่างระบุตัวเลขและทิศทางด้วยไม่เช่นนั้นการสื่อสารจะไม่สมบูรณ์ครูบอกว่าออกแรงกระทําต่อวัตถุแรงมีหน่วยเป็นอะไรจำได้ไหมนิวตันถูกต้องออกแรงกระทําต่อวัตถุ80นิวตันสมมตินะคะ80นิวตันแต่ครูถามว่าแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนักเรียนตอบได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะครูยังไม่ได้บอกว่าออกแรงกระทำไปทางไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยจุดสำคัญก็คือนอกจากบอกขนาดของปริมาณแล้วจะต้องบอกทิศทางของปริมาณด้วยว่าไปซ้ายขวาหน้าหลังเหนือใต้ออกตกแบบนี้ถือว่าเป็นทิศทางของมันหรือบอกในรูปแบบของทางคณิตศาสตร์เป็นมุมองศาก็ได้นะคะเรียกว่าทิศทางของปริมาณย้ำอีกทีหนึ่งปริมาณสเกลล่าจะมีเพียงแค่ขนาดหรือตัวเลขที่ระบุปริมาณเพียงอย่างเดียวสื่อสารกันรู้เรื่องแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องระบุ2 อย่างเป็นองค์ประกอบคือตัวเลขที่เป็นขนาดของปริมาณและทิศทางด้วยถึงจะสื่อสารกันรู้เรื่องและเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งแรง1นิวตันให้นิยามของแรง1นิวตันนะคะขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุ1กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง1เมตรต่อวินาทีกำลัง2คุ้นๆใช่ไหมนิยามคำนี้มันอยู่ในหน่วย SI ที่เป็นหน่วยอนุพันธ์ใช่ไหมคะครูพูดไปแล้วเรื่องของแรง1นิวตันนะคะขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุ1กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง1เมตรต่อวินาทีกำลัง2เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลายเป็นนิยามของมันที่เราจะนำไปใช้ในการศึกษาหรือถ้ามีการคำนวณเกิดขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะหน่วยของนิวตันนะคะ

หน่วยของแรงก็จะเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือใช้เป็นนิวตันก็ได้นะคะอันนั้นก็คือส่วนของความหมายและก็นิยามของแรงนะคะทีนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าแรงเนี่ยมันมีผลต่อวัตถุอาจจะทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถึง3รูปแบบ1ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ใช่ไหมคะ2ทำให้วัตถุอะไรเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางได้ไหมก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนความเร็วก็ได้นะคะเหมือนรูปนี้ถ้าลักษณะของการเคลื่อนที่ตัวนี้ก็คือมีการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนทิศทางนะตัวนี้มีผลมาจากการกระทำของแรงนะคะหรือตัวหนึ่งจาก500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนเป็นความเร็วมีการเปลี่ยนได้นะคะ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเปลี่ยนรูปร่างก็ได้ถ้าเรามีการออกแรงดันแรงกดแรงผลักซึ่งแรงพวกนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็จะทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนรูปร่างไปอันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับแสดงว่ามีความยืดหยุ่นแต่บางวัตถุเปลี่ยนไปและเปลี่ยนกลับได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนขับรถไปชนจะเปลี่ยนกลับสภาพเดิมได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการขับรถเป็นการออกแรงกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนรูปร่างเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แค่รูปร่างของรถของนักเรียนแต่รูปร่างของนักเรียนด้วยนะคะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เป็นอันตรายต้องระมัดระวังทีนักเรียนมาดูตัวนี้ค่ะชนิดของแรงตามลักษณะของแรงในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนรู้จักแรงดึงใช่ไหมคะแรงดึงเคยดึงอะไรบ้างเวลาเราไปขึงราวตากผ้าต้องใช้แรงดึงไหมคะใช่นะคะต้องใช้แรงดึงนอกจากนี้ใช้ทำอะไรได้อีกนักเรียนใช้แรงดึงทำอะไรดึงวัตถุโน่นนี่นั่นก็ดึงลากในอดีตก็ใช้ช้างลากซุงใช่ไหมช้างลากซุงนี่ก็มีแรงตรงระหว่างเส้นเชือกตรงนั้นก็เกิดเป็นแรงดึงหรือเรียกว่าแรงตึงเชือกก็ได้นะคะแต่ว่ามันเกิดจากแรงตัวที่พยายามดึงวัตถุเข้าหาแนวแรงหรือว่าเข้าหาตัวผู้ที่ออกแรงนะคะตัวนี้เรียกว่าแรงดึงตัวต่อไปเรียกว่าแรงอัดหรือแรงกดนักเรียนลองคิดว่าแรงอัดหรือแรงกดสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ากับวัตถุที่เราไปออกแรงจะเป็นยังไงคะอัดหรือกดเป็นไงยุบเก่งมากนะคะจะทำให้วัตถุมีการยุบตัวเกิดขึ้นได้นะคะยุบในที่นี้อาจจะยุบสั้นลงหดลงฟับลงแล้วแต่นะคะเรานั่งเรียนอยู่บนเก้าอี้เกิดแรงอัดหรือแรงกดไหมคะเกิดตรงไหนคะตรงที่เรานั่งนั่นแหละนะคะตรงที่ตูดเรานั่งกับเก้าอี้อย่างนี้เกิดแรงกดนะคะแต่ถามว่าทำไมเรามองไม่เห็นการยุบตัวล่ะเพราะวัตถุมันมีความแข็งและมันมีการต้านแรงของเราได้อยู่เพราะฉะนั้นการยุบตัวจึงไม่ปรากฏแต่แรงกดเกิดขึ้นนะคะการยุบตัวเนี่ยจะเกิดกับวัตถุที่ไม่สามารถต้านแรงที่เรากระทำลงได้อย่างเช่นเวลานักเรียนเอาค้อนตอกตะปูใช่ไหมตะปูก็จะฝังเข้าไปในแผ่นไม้ลงไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะหรือถ้ามันไม่ฝังไม้มันมีความแข็งมากกว่าตะปูจะเป็นไงคะตะปูก็จะงอนะคะแบบนี้ถือว่ามีการเกิดแรงอัดแรงกดและทำให้วัตถุมีการยุบตัวยุบสภาพของวัตถุนั้นๆ นะคะแรงตัวต่อไปค่ะแรงบิดเหมือนบิดเสื้อผ้าเลยนะคะแรงบิดจะทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพเป็นยังไงเป็นยังไงคะทางบ้านค่ะตอบมาเลยเสียงดังเข้ามาในสายของครูได้นะคะไปไหลเลยนะคะเกิดแรงที่ทำให้วัตถุหมุนแล้วก็บิดเป็นเกลียวนะคะการหมุนแล้วก็บิดเป็นเกลียวของวัตถุเนี่ยเวลาเราทำแรงบิดถ้าวัตถุมีความแข็งแรงอย่างที่ครูบอกเราอาจจะมองไม่เห็นลักษณะของเกลียวที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถามว่าวัตถุนั้นได้รับแรงจากเราไหมได้รับก็คล้ายๆกับแรงกดหรือแรงอัดเมื่อกี้ถ้าวัตถุมันรับแรงหรือต้านแรงเราได้มันก็จะมองไม่เห็นลักษณะของการยุบตัวอันนี้ก็เหมือนกันวัตถุต้านแรงของเราได้ก็จะไม่เห็นการเกิดเป็นเกลียวแต่แรงโดนกระทำไปแล้วนะคะวัตถุที่ต้านแรงไม่ได้ก็จะเกิดเป็นเกลียวให้เรามองเห็นได้ชัดอย่างเช่นเวลาเราบิดเส
เสื้อผ้านะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งแรงเฉือนนะคะแรงเฉือนตัวนี้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมทำอะไรบ้างแรงเฉือนทุกอ่าน

ก็คือเป็นการกระทำเอาแรงไปกระทำต่อวัตถุในแนวขนานนะคะแล้วมันจะเกิดการตัดขาดออกจากกันแยกออกเป็น2ส่วน3ส่วน4ส่วนแล้วแต่ว่าเราจะกระทำกี่ครั้งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของแรงเฉือนซึ่งค่อนข้างจะพบเจอเยอะในชีวิตประจำวันในการดำรงชีวิตของเรานะคะทีนี้เรามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะชนิดของแรงตามลักษณะการเกิดนะคะเราจะแบ่งแรงตามลักษณะการเกิดได้2ชนิดแรงตัวแรกเราจะเรียกว่าเกิดโดยธรรมชาติหรือแรงในธรรมชาตินะคะตัวที่2เราเรียกว่าแรงที่เกิดจากการกระทำหรือแรงที่ต้องกระทำก่อนและถึงจะมีแรงเกิดขึ้นตามมานะคะเราก็เรียกได้2ชนิดนะคะทีนี้เรามาดูในแต่ละชนิดว่ามีแรงอะไรกันบ้างนะคะแรงในธรรมชาติตัวแรกก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกรู้จักแรงโน้มถ่วงของโลกไหมรู้จักเรียนมาตั้งหลายรอบแล้วอาจารย์โลกดึงดูดเราก็เรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะแรงแม่เหล็กนะคะแรงไฟฟ้าแล้วก็อีกตัวนึงคือแรงนิวเคลียร์4ตัวนี้เป็นแรงที่เกิดในธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปอะไรแต่ถามว่าพอมนุษย์เรียนรู้แล้วนักเรียนเอามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีความฉลาดก็มีการพัฒนารูปแบบเพื่อจะมาสร้างแรงพวกนี้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันสร้างเครื่องมือตัวนู้นตัวนี้ให้สร้างแรงเหล่านี้ได้นอกจากธรรมชาติสร้างได้แล้วมนุษย์ก็มาพัฒนาให้ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นเป็นการเรียนรู้ขึ้นมาภายหลังนะคะแรงน้อมถ่วงของโลกเนี่ยนะคะเราบอกว่าเป็นแรงที่โลกดึงดูดมวลของวัตถุนะคะเข้าสู่ศูนย์กลางโลกศูนย์กลางโลกนะคะโลกเราใหญ่ขนาดไหนอันนี้เราก็วัดขนาดที่ชัดเจนไม่ได้แต่เรารู้ว่าใหญ่มากถูกไหมคะศูนย์กลางโลกก็จะต้องลึกมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวัตถุในเรื่องนี้วัตถุที่มีขนาดใหญ่นะคะยิ่งใหญ่ถ้าเป็นไปตามการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ท่านที่เคยศึกษาเอาไว้ขนาดของวัตถุใหญ่มีมวลเยอะแรงที่ดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางวัตถุก็จะมีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเป็นวัตถุเมื่อเทียบกับโลกแล้วเราจะถือว่าเรามีขนาดเล็กมากเล็กมากเราจึงโดนแรงดึงดูดของโลกกระทำอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วทำให้เราไม่หลุดจากวงโคจรของโลกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อตัวเรานักเรียนอาจจะเคยสงสัยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับลักษณะที่มีแรงดึงดูดของวัตถุนะคะพอโลกดึงดูดตัวเราเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดแรงกดที่เราไปยืนอยู่บนตาช่างใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เราอ่านค่าซึ่งตอนนั้นก็เรามาให้นิยามมันว่ามันคือน้ำหนักของเรานั่นเองนะคะน้ำหนักของวัตถุก็คือเกิดจากความแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นๆ นะคะก็คือแรงที่โลกดึงดูดเรานั่นแหละให้มันวิ่งเข้าไปเข้าสู่ศูนย์กลางโลกนะคะแต่วัตถุมันมีความแข็งพื้นโลกมันมีความแข็งเราก็เลยไม่สามารถยุบตัวเข้าไปในพื้นโลกได้มีการต้านกันอยู่แต่สามารถวัดค่าได้ในรูปแบบของน้ำหนักก็คือเข้าไปยืนในตาช่างนะคะซึ่งคนที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับน้ำหนักของเราของวัตถุคือใครคะเซอร์แซคนิวตันนั่นเองนะคะเซอร์แซคนิวตันเป็นผู้ที่ตระเวนศึกษาเกี่ยวกับค่าแรงโน้มถ่วงในตำแหน่งต่างๆของโลกเดินทางไปกับเรือที่มีการเดินทางท่องโลกนะคะแล้วก็ไปศึกษาหลายประเทศมากที่ท่านศึกษาเพื่อให้เกิดความอะไรเขาเรียกว่าชัดเจนของข้อมูลนะคะให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้น้อยที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าทุกๆพื้นที่บนโลกนี้จะให้ค่าที่เป็นค่าเดียวกันที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกตัวนี้ซึ่งเราเรียกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็อยู่ที่ประมาณ 9.81 นะคะเมตรต่อวินาทีกำลัง2และให้นิยามว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงเขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดระหว่างมวลตามทฤษฎีของเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันบอกว่าวัตถุ2วัตถุที่มีมวลจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแต่ขนาดของแรงดึงดูดนั้นจะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ2 อย่างด้วยกันก็คือขึ้นอยู่กับระยะที่วัตถุ2วัตถุนั้นอยู่ห่างกันกับขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุหรือ

ียกว่ามวลนะคะเพราะถ้าแปลงในเชิงของนิยามศัพท์อย่างเป็นทางการนะคะแรงดึงดูดระหว่างมวลก็จะขึ้นกับวัตถุ2ก้อนที่อยู่ห่างกันจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยขนาดของแรงจะแปรผันตรงกับขนาดของมวลของวัตถุทั้ง2และแปรผกผันกับระยะระหว่างมวลทั้ง2ยกกำลัง2ทำความเข้าใจคำว่าแปรผันตรงนิดนึงแปรผันตรงหมายความว่าถ้าค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าก็จะเพิ่มตามเรียกว่าแปรผันในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันแต่ถ้าแปรผกผันหมายความว่าถ้าค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าหนึ่งจะลดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้านักเรียนขับรถไปแล้วนักเรียนถึงโรงเรียนนักเรียนใช้ความเร็วน้อยใช้ความเร็วน้อยสมมติขับไปแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ถึงโรงเรียนจะใช้เวลานาที20นาทีก็แล้วกัน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงเวลา20นาทีใช้เวลา20นาทีถ้าครูบอกว่านักเรียนเร่งความเร็วจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเพิ่มนะแต่นักเรียนจะถึงในโรงเรียนของนักเรียนเป็นไงคะเร็วขึ้นแสดงว่าใช้เวลาน้อยลงแบบนี้ความเร็วเพิ่มแต่เวลาในการเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายเนี่ยน้อยลงบ่งบอกว่าเป็นปริมาณที่แปรผกผันกันเรียกว่าทิศทางของการเพิ่มและลดตรงกันข้ามกันอยู่นะคะสังเกตจากรูปนี้นะคะจากนิยามเมื่อกี้นะคะระยะก็คือ R ระยะห่างระหว่างวัตถุทั้ง2ยกกำลัง2ก็คือ R ยกกำลัง2นะคะแปรผันตรงกับขนาดของมวลถ้ามวลมีขนาดใหญ่แรงก็จะมีค่าเยอะถ้ามวลมีขนาดเล็กแรงก็จะมีค่าน้อยมีนักเรียนสงสัยขึ้นมาค่ะมีนักเรียนถามยกมือถามว่าอะไรนะคะแล้วมนุษย์2คนใช่ไหมคน2คนที่ยืนใกล้กันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันไหมมีไหมนักเรียนคิดว่ามีไหมคะมันต้องมีอยู่แล้วนะคะคน2คนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเพราะคนถือว่าเป็นวัตถุหนึ่งที่มีมวลถูกต้องอ้าวแล้วทำไมมันไม่วิ่งเข้าหากันล่ะทำไมมันดึงดูดกันทำไมมันไม่ค่อยไต่เข้ามาหากันล่ะทำไมคะมีคนให้คำตอบครูได้ไหมเพราะเราเนี่ยยืนอยู่บนโลกซึ่งโลกมีขนาดใหญ่และมีแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อเรามากกว่าแรงที่อีกคนนึงกระทำต่อเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าหากันเพราะเราโดนยึดอยู่ที่พื้นโลกนั่นเองนะคะเพราะการที่มันจะเคลื่อนที่เข้าหากันได้แสดงว่ามวลนั้นต้องใหญ่มากๆและมีแรงอาจจะต้องมีแรงมากกว่าโลกนะและก็ระยะห่างต้องเขาเรียกว่าต้องมีพอเหมาะพอดีที่จะดึงดูดให้มันเคลื่อนที่เข้าไปอีกฝั่งนึงได้ถ้าเทียบให้เห็นภาพลักษณ์อาจนักเรียนจะคิดถึงแม่เหล็กก็ได้นะเวลานักเรียนจะเอาแม่เหล็กแย่กับวัตถุอีกวัตถุหนึ่งถ้าระยะมันไกลและขนาดของมันเล็กเป็นไงคะแม่เหล็กอันเล็กก็ดึงไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าแม่เหล็กอันใหญ่ระยะไกลเท่าเดิมอาจจะดึงเข้ามาได้เพราะขนาดของมันมีผลถูกไหมหรือระยะของมันก็มีผลนะคะสองอย่างนี้จึงกลายเป็นข้อสรุปของเซอร์ไซนิวตันเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวลตัวนี้อันนี้ครูไม่ได้เข้าสู่การคำนวณให้นักเรียนเห็นภาพว่ามันมีลักษณะการศึกษาและก็มีความเป็นจริงตามนี้นะคะประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงครูให้นักเรียนดูรูปหนึ่งครูบอกว่าประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงเอามาใช้ในเรื่องของกีฬาได้กีฬาพวกนี้มันชุดเข้าไปปุ๊บมันก็ต้องตกลงด้านล่างถ้าชุดแล้วมันลอยขึ้นบนเป็นไงมันก็เอามาเล่นบาสเกตบอลไม่ได้ใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงนักเรียนลองคิดแล้วลองเขียนคำตอบสิคะมีไหมมีใช้ทำอะไรเอ่ยกระโดดน้ำใช้จินตลีลาได้นะคะกระโดดน้ำตอนแข่งที่ระดับสูงๆก็ได้กระโดดร่มใช่กระโดดร่มนี้จำเป็นต้องใช้แรงโน้มถ่วงเพราะการกระโดดพวกนี้มันต้องลงสู่พื้นดินนะไม่ใช่กระโดดแล้วล่องลอยไปออกนอกอวกาศไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะนั้นคือประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ตัวน้อยนะคะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะอาจจะดูอลังการไปนิดนึงแต่เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะที่สามารถใช้งานได้จริงโดยใช้หลักของแรงโน้มถ่วงเข้ามาช่วยนะคะไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยมันจะมีความหนืดและก็เขาเรียกว่าการหยดย้อยไม่เหมือนกันใช่ไหมไข่ขาวก็จะโดนดึงดูดลงตกลงตามร่องส่วนไข่แดงก็จะกลิ้งมาอีกด้านหนึ่งด้านหน้านะคะ

ันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์อันนี้ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าอยากจะให้หลุดแรงโน้มถ่วงของโลกได้ก็ต้องมีแรงที่มากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการส่งจรวดขึ้นไปการส่งดาวเทียมขึ้นไปอะไรต่างๆที่ไปอยู่นอกโลกเนี่ยจะต้องอาศัยแรงที่มีค่ามากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกดันวัตถุนั้นๆขึ้นไปนะคะก็เป็นการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันต่อไปเป็นแรงแม่เหล็กนักเรียนรู้จักแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กใช้ทำอะไรใช้ดูดเหล็กเนาะตอบง่ายๆใช้ดูดเหล็กโลหะนะคะโลหะอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่เหล็กโดยตรงก็ได้นะคะแม่เหล็กก็สามารถดูดเกาะได้ใช้ทำอะไรได้อีกใช้เป็นเข็มทิศเก่งมากเลยนะคะนักการเดินเรือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้แม่เหล็กทำเข็มทิศใช่ไหมชี้ไปทางเหนือและใต้นะคะโดยอาศัยทิศเหนือเป็นหลักนะคะทำอะไรได้อีกคะเยอะแยะเลยอ๋อนักเรียนว่ามีคนเคยสังเกตค่ะเก่งมากเลยนะคะตอนนี้มีคนเคยสังเกตอะไรนะประตูของตู้เย็นใช่ไหมนักเรียนค่ะโอเคประตูของตู้เย็นนะคะประตูของตู้เย็นเป็นไงคะมันมีขอบยางแล้วมันก็มีเส้นแม่เหล็กเล็กๆอยู่ในนั้นทำไมต้องมีคะมันมีเพราะว่ามันจะช่วยให้เกิดการดูดเกาะใช่ไหมคะมีความหนาแน่นหรือว่ายึดเหนี่ยวปิดได้สนิทมากขึ้นนะเพราะว่าขอบตู้เย็นอีกฝั่งนึงก็เป็นโลหะถ้ามีแม่เหล็กไปดูดเกาะเอาไว้ก็จะทำให้ประตูตู้เย็นของเรามีความแข็งแรงความเย็นในนั้นก็จะไม่ออกมาอุณหภูมิก็จะคงที่นะคะเพราะฉะนั้นแรงแม่เหล็กตัวนี้เราบอกว่าเป็นแรงที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กที่ทำมาจากแร่ชนิดนึงมันชื่อว่าแร่แมกนีไทต์นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าออกไซด์ของเหล็กนะคะก็เอามาใช้ประโยชน์คุณสมบัติก็คือสามารถดูดเกาะโลหะได้แล้วก็ถ้าเราทำเป็นเข็มทิศนะคะมันก็จะจับและแกว่งจับอยู่ที่ทางทิศเหนือเป็นหลักโดยใช้ขั้วเขาเรียกว่าแม่เหล็กขั้วใต้มันจะจับไปทางทิศเหนือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ทำให้เกิดแรงขึ้นตามธรรมชาตินะคะมันจะเกิดแรงอยู่2 อย่างคือแรงผลักและแรงดูดนักเรียนรู้จักแม่เหล็กแม่เหล็กมีกี่ขั้ว2 ขั้วอะไรมีคนตอบถูกและตอบผิดนะคะมีคนตอบว่าขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนี้เป็นแม่เหล็กไหมคะไม่ได้เป็นแม่เหล็กขั้วบวกขั้วลบนี้เป็นไฟฟ้านะคะอย่ามาปนกันแม่เหล็กจะต้องเป็นขั้วเหนือขั้วใต้นะคะเป็นขั้วเหนือขั้วใต้โดยลักษณะของแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของมันที่แตกต่างกันนักเรียนสังเกตรูปนี้นักเรียนเคยเล่นใช่ไหมลูกแม่เหล็กตัวเนี้ยครูเคยเห็นมีคนเอามาเล่นอยู่ในห้องเรียนนะคะไอ้ลูกดำๆที่เป็นแท่งแม่เหล็กตัวนี้ก็มีขายเป็นอุปกรณ์ของเล่นเยอะแยะเลยนะคะก็ดูดต่อกันลักษณะของขั้วแม่เหล็กที่ครูบอกเมื่อกี้ทีนี้มาดูตัวนี้นะคะจะมี2 ขั้วก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้โดยถ้าเราหันขั้วเดียวกันไปหากันเกิดแรงอะไรคะเอาใต้กับใต้แย่กันสิเกิดแรงผลักเอาเหนือกับเหนือแย่กันสิคะก็เกิดแรงผลักเหมือนกันแสดงว่าขั้วแม่เหล็กขั้วเดียวกันจะทำให้เกิดแรงผลักกันแต่ถ้าเป็นขั้วแม่เหล็กต่างขั้วลองแย่เข้าใหม่เหนือกับใต้แย่เลยค่ะมันก็จะเกิดแรงดูดอย่างนี้นะคะข้อสรุปของค่าแรงของแม่เหล็กก็คือต่างขั้วกันจะเกิดแรงดูดกันถ้าขั้วเหมือนกันจะเกิดแรงผลักนะคะทีนี้พอครูบอกเมื่อกี้นักเรียนมีกำลังสงสัยอยู่คำพูดหนึ่งของครูใช่ไหมครูบอกว่าเราต้องเอาขั้วแม่เหล็กขั้วใต้นะไปทำเข็มทิศเพื่อมันจะได้ชี้ไปทางทิศเหนือเอ้าทำไมไม่ใช้ขั้วเหนือล่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ขั้วเดียวกันมันจะเกิดแรงอะไรคะผลักกันดูดกันใช่ไหมขั้วเดียวกันจะเกิดแรงผลักกันขั้วต่างกันจะเกิดแรงดูดกันนะคะเราต้องใช้หันทิศทางขอแก้ไขคำพูดนิดนึงนักเรียนตรงนี้อธิบายซ้ำนะคะก็คือในเข็มทิศโอเคค่ะในเข็มทิศนะคะเข็มทิศของนักเรียนจะใช้ขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือเป็นตัวจับเพราะว่าที่
ในทิศเหนือเนี่ยขั้วโลกเหนือเลยขั้วใหญ่เลยนะคะมันจะมีขั้วแม่เหล็กที่ตรงข้ามอยู่ก็คือขั้วแม่เหล็กขั้วใต้นะสรุปให้ฟังใหม่ครั้งหนึ่งเข็มทิศเราจะใช้แม่เหล็กขั้วเหนือมาเป็นตัวสร้างเพราะเราต้องการให้มันชี้ไปทางทิศเหนือแต่นักเรียนสงสัยว่าเหนือกับเหนือไม่ผลักกันเหรอสาเหตุที่มันไม่ผลักกันเพราะว่าทิศเหนือหรือขั้วเหนือขั้วโลกเหนือค่ะมันจะมีแม่เหล็กขั้วใต้เรียกว่าเป็นขั้วที่ตรงกันข้ามมันก็เลยเกิดแรงดูดนะคะเกิดแรงดูดเห็นไหมนักเรียนมีคำถามกับครูค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตอบตะกุกตะกักบ้างไม่เป็นไรนะคะแต่เดี๋ยวครูจะพยายามอธิบายนักเรียนเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็แล้วกันส่วนขั้วโลกใต้ค่ะขั้วโลกใต้เนี่ยจะมีแม่เหล็กโดยธรรมชาติอะค่ะจะมีขั้วแม่เหล็กเหนืออยู่เพราะฉะนั้นเวลามันหันนะคะขั้วใต้ก็จะหันไปทางทิศใต้ขั้วเหนือก็จะหันไปทางทิศเหนือตามทิศของมันเลยเพราะว่ามันไปดึงดูดกับแม่เหล็กโลกที่มันเป็นสนามใหญ่อะค่ะมันตรงข้ามกันอยู่แล้วนะคะอีกตัวหนึ่งแรงแม่เหล็กกระทำต่อประจุไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กรอบๆแท่งแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นด้วยจริงๆแล้วตัวนี้เป็นลักษณะของการเหนี่ยวนำนะคะของเนี่ยการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งตอนนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์สร้างไปแล้วเราก็นำไปใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะจำลองของขั้วสนามแม่เหล็กโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นแต่ของจริงในชีวิตประจำวันเราเห็นเป็นเส้นไหมไม่เห็นเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นตัวแรงกระทำตัวนี้ได้จริงๆอันนี้เป็นเชิงสาธิตนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าผงเหล็กเล็กๆนะคะเอามาอยู่ในแท่งแม่เหล็กนะคะมันก็จะมีการดูดกันเป็นลักษณะของโค้งแนวตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกนะคะทีนี้ตอนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของแรงแม่เหล็กเมื่อกี้มีคนตอบครูไปแล้วว่าใช้ในตู้เย็นขอบตู้เย็นอันนี้นอกจากจะใช้ตรงขอบตู้เย็นแล้วตรงนี้จะมีเอาไปใช้ในระบบของการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและมีการผ่านก็เรียกว่าน้ำที่เอาไปฆ่าเชื้อด้วยสนามแม่เหล็กใช่ไหมคะใช้ในตูดลำโพงใช้ในเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ใช้ในเตาไฟฟ้าก็มีแม่เหล็กเนาะใช้ในมอเตอร์เห็นไหมคะพวกนี้เป็นประโยชน์ของแรงแม่เหล็กจริงๆแล้วเยอะแยะมากกว่านี้อีกรวมถึงเข็มทิศอะไรด้วยก็ได้นะคะนี่อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันทำแป๊กกระดุมแม่เหล็กขอบตู้เย็นอย่างที่บอกนะคะต่อไปเป็นแรงไฟฟ้าค่ะแรงไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุไฟฟ้าด้วยกันซึ่งจะมี2ลักษณะของแรงเช่นกันก็คือแรงดูดกับแรงผลักคนที่ศึกษาเรื่องไฟฟ้านะคะจริงๆแล้วมีหลายคนแต่คนแรกที่ค้นพบไฟฟ้าสถิตก็คือลิสนะคะซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกนะคะข้อมูลตัวนี้จะไม่มีเกี่ยวกับประวัติก็เลยไม่ได้เอามาใส่ไว้ให้วิธีการของเขาก็คือใช้แท่งอัมพันถูกับผ้าสักราดและปรากฏว่าสามารถเอาไปแตะกับวัตถุชิ้นเล็กๆดูดติดขึ้นมาได้เหมือนเราทดลองนักเรียนลองเอาไม้บรรทัดขึ้นมาถูกับเสื้อผ้าอาจเสื้อผ้านะคะถูเลยค่ะถูเสร็จแล้วเอาไปแตะกับเส้นผมนะคะบางคนถูแล้วแตะไม่ติดแสดงว่ายังไม่พอต้องถูอีกเส้นผมจะโดนเขาเรียกว่าโดนไม้บรรทัดดึงดูดติดไปด้วยนั่นก็คือเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาแล้วนะคะแต่แรงไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันตัวนี้มันก็ไม่ได้มากพอที่จะทำให้เราเป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ไม่เป็นไรแต่มีแรงไฟฟ้าที่เกิดโดยธรรมชาติเกิดจากการเสียดสีของวัตถุถ้ามีขนาดแรงไฟฟ้าเยอะๆก็เกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกันนะคะประจุไฟฟ้าค่ะประจุไฟฟ้าก็จะมีด้วยกัน2ชนิดก็คือประจุบวกกับประจุลบอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบว่าบวกและลบเป็นของแม่เหล็กอันนั้นครูบอกว่ามันเป็นของอะไรคะเป็นของประจุไฟฟ้าไม่ใช่แม่เหล็กแต่เราจะมีชื่อเรียกถ้าเรียนกันจริงๆนะคะประจุบวกก็จะมีชื่อเรียกที่เป็นทางการว่าโปรตอนแล้วก็ประจุลบก็จะมีชื่อเรียกที่เป็นทางการว่าอิเล็กตรอนนะคะถ้าครูพูดประจุบวกนักเรียนก็ต้องนึกถึงคำว่าโปรตอนให้ได้นะประจุลบคืออิเล็กตรอนนะคะซึ่งตัวนี้อาจจะไปโดนใช้ในเรื่องของโครงสร้างอะตอมอะไรอีกเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับประจุที่มีค่าทางไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะใช้2ตัวนี้เข้ามามีส่วนร่วมเสมอนะคะ
ีนี้ลักษณะของการเกิดแรงค่ะแรงไฟฟ้าก็คล้ายๆกับแรงแม่เหล็กค่ะ

็นประจุแรงแม่เหล็กเราเรียกขั้วแรงไฟฟ้าเราเรียกว่าประจุนะคะประจุบวกกับประจุลบก็คือประจุที่ต่างกันแรงที่เกิดขึ้นก็คือเกิดแรงดูดนะคะประจุต่างกันจะเกิดแรงดูดส่วนประจุที่เหมือนกันเป็นไงคะก็เกิดแรงผลักนะลักษณะคล้ายกันเลยกับแรงแม่เหล็กเพราะเราก็จะจำง่ายขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านแรงดูดหรือแรงผลักของไฟฟ้านะคะเหมือนกันผลักกันต่างกันจะดูดกันนะคะอันนี้เป็นจำลองนะคะภาพจำลองจากการเกิดการถ่ายทอดประจุหรือถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าก็คืออิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่เป็นการกระโดดระหว่างท้องฟ้าลงสู่ดินซึ่งเราเรียกว่าเกิดอะไรคะฟ้าผ่าฟ้าผ่าชีวิตประจำวันที่เรามองเห็นเวลาฝนฟ้ามันคะนองมันจะมีการวิ่งของประจุอิเล็กตรอนอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกคือวิ่งบนท้องฟ้าด้วยกันระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆตอนนั้นมันมีไอละอองเยอะแยะไปหมดมีการเสียดสีอย่างชัดเจนแต่เรามองไม่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นฟ้าแลบถ้าวิ่งข้างบนจะเกิดฟ้าแลบแต่กรณีที่วิ่งข้างล่างแบบนี้ก็จะเกิดเป็นลักษณะของฟ้าผ่าซึ่งฟ้าผ่าเนี่ยก็มีอันตรายอย่างที่ครูบอกไฟฟ้าสถิตถ้ามีขนาดของแรงเยอะก็มีอันตรายได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟ้าผ่าแต่นักวิทยาศาสตร์คนไทยเราฉลาดต่างชาติฉลาดคนไทยเราก็ฉลาดมีการประยุกต์และมีการสร้างแล้วก็นำมาใช้นะคะตัวนี้มีการใช้ตัวที่เรียกว่าสายล่อฟ้าสายล่อฟ้านะคะซึ่งมีคนได้คิดค้นเอาไว้นะสายล่อฟ้าตัวนี้ใช่ไหมเบนจามินแฟรงคลินเก่งมากมีคนจำชื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะคะเบนจามินแฟรงคลินได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการดึงแรงไฟฟ้าที่มันผ่าคนมีอันตรายสิ่งของมีอันตรายเนี่ยจะทำยังไงให้มันไม่มีอันตรายเขาก็เลยสร้างโดยใช้ว่าวใช่ไหมคะแล้วก็มีโลหะเป็นตัวนำติดอยู่ที่ปลายว่าวท้ายว่าวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสามารถโลหะสามารถดึงตำแหน่งที่ฟ้าผ่าไปอยู่ที่ตำแหน่งของโลหะนั้นได้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการสร้างสายล่อฟ้าตัวนี้ซึ่งเราใช้ประโยชน์ถึงปัจจุบันนะคะจะอยู่บนยอดตึกสูงสูงอะไรที่มีตำแหน่งสูงสูงกว่าปกติก็จะมีสายล่อฟ้าอยู่ด้วยซึ่งจะต่อลงไหนต่อลงดินนะคะพอต่อลงดินเข้าไปในชั้นดินลึกๆก็มีการกระจายตัวก็จะไม่เกิดอันตรายนะคะประโยชน์ของแรงไฟฟ้านะคะตัวนี้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมรถไฟฟ้าเอ่ยแผงโซล่าเซลล์เอ่ยเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะต่อไปเป็นแรงนิวเคลียร์แรงนิวเคลียร์พอพูดถึงนิวเคลียร์นักเรียนนึกถึงอะไรระเบิดปรมาณูนะคะหลายคนนึกถึงระเบิดปรมาณูก็ได้อยู่นะแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่การนำไปใช้ในด้านระเบิดอย่างเดียวแรงนิวเคลียร์มันนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะคะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้แรงนิวเคลียร์เนี่ยลักษณะของการเกิดนะคะเราบอกว่าเป็นแรงที่เกิดระหว่างนิวเคลียร์สองตัวหรือมากกว่านะคะเป็นเหตุให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะคะแรงยึดเหนี่ยวตัวนี้เราเรียกว่าเป็นนิวเคลียสของอะตอมซึ่งถ้าจะเรียนให้ลึกซึ้งขึ้นก็ต้องไปเรียนในเรื่องของโครงสร้างอะตอมด้วยเดี๋ยวจะได้เรียนในรายวิชานี้แต่จะอยู่ในตอนถัดๆไปนะคะเพราะฉะนั้นแรงตัวนี้เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมเราจะเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อ้าวแล้วมันออกมาข้างนอกได้ไงมันจะออกมาก็ต่อเมื่อเรามีการกระตุ้นหรือเรามีการไปกระทำให้มันมีการแตกหรือสลายตัวออกมาแล้วมันจะปลดปล่อยพลังงานนะคะเหมือนดวงอาทิตย์อะค่ะมีการปลดปล่อยพลังงานใช่ไหมมีการระเบิดอยู่ตลอดเวลาถ้านักเรียนเคยเห็นว่าดวงอาทิตย์มีการส่องแสงมองก็ไม่ได้ตรงนั้นเป็นไฟมีลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ปล่อยพลังงานออกมาในรูปของอะไรรูปของแสงสว่างแล้วก็ความร้อนที่เราได้รับอยู่ในแต่ละวันช่วงฤดูร้อนร้อนมากอย่างเนี้ยนะก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เหมือนกันนะคะรูปแบบของมันก็จะออกมาในรูปแบบของรังสีชนิดต่างๆก็ได้อันนี้เป็นภาพนะคะเกี่ยวกับยกตัวอย่างของระเบิดปรมาณูในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่หมู่เกาะฮิโรชิมาเมื่อก่อนนะคะอดีตนานมากแล้วนะคะสงครามโลกนะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าเราใช้

ติวิธีนะคะเพราะจะไม่มีการนำตัวนี้ไปใช้แต่ถามว่ามันมีความรุนแรงยังไงตัวนี้ปลดปล่อยออกมาในรูปของกัมมันตรังสีซึ่งกัมมันตรังสีเนี่ยมันสามารถแผ่กระจายไปยังจุดต่างๆนะคะของพื้นที่ได้เพราะคนที่อยู่ห่างจากจุดที่ระเบิดลงก็โดนรังสีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในภาพนี้ก็จะเป็นเด็กผู้ชายที่โดนรังสีแล้วก็เขาเรียกว่าโดนคุกคามลุกลามเข้าไปในร่างกายเซลล์ก็มีความเสียหายนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นโทษได้เราจึงต้องระมัดระวังในการใช้งานเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์นะคะประโยชน์ของมันนะคะตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะใช้ในเรื่องของโรงงานไฟฟ้านะคะพลังงานนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการทำขีปนาวุธต่อรองทางด้านกำลังของประเทศใช้ในเรื่องของการฉายรังสีเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของเพชรนิลจินดาอัญมณีต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ทางการแพทย์ก็ใช้ในเรื่องของอาหารก็ใช้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้อ้างอิงที่มาของภาพไม่ได้แสดงว่าครูไปเอาภาพของใครมานะครูไปโหลดมาจากเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นแรงที่เกิดจากการกระทำนะคะก็จะมีแรงตึงเชือกแรงเสียดทานแรงจากสปริงแรงหนีศูนย์กลางซึ่งแรงเหล่านี้เราต้องกระทำก่อนถึงจะเกิดแรงขึ้นมาได้นะคะเป็นแรงที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากที่การที่เราออกแรงไปกระทำมาแล้วอย่างเช่นแรงตึงเชือกตัวนี้นะคะถ้ามีแรงกระทำแรงที่กระทำก็คือแรงน้ำถ่วงของโลกมาแขวนอยู่ที่วัตถุนะคะมาแขวนอยู่ที่วัตถุก็จะทำให้เกิดแรงตึงระหว่างเชือกที่แขวนหรือสปริงที่แขวนตรงนั้นนะคะเรียกว่ามีแรงกระทำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกตัวนี้เราก็นำไปใช้ในเรื่องของการแขวนวัตถุใช่ไหมการลัดเล่นต่างๆการคล้ายกับแรงดึงอย่างที่ครูบอกก่อนหน้านี้ค่ะแรงดึงก็มีแรงตึงระหว่างเส้นเชือกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นการใช้แรงประโยชน์ใช้ประโยชน์ของแรงตึงเชือกได้ระบบรอกต่างๆก็ต้องมีเส้นเชือกระบบสายไฟก็ต้องมีเส้นเชือกเพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกก็นำไปใช้อยู่นะคะแรงเสียดทานค่ะแรงเสียดทานตัวนี้ครูบอกว่ามันเกิดระหว่างนักเรียนตอบแทนครูและเป็นการเสียดสีอาจารย์เสียดสีก็ได้แต่เราเรียกว่าเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสนะคะอย่าเรียกว่าเสียดสีโดยตรงแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสแสดงว่าต้องมีผิวสัมผัสของวัตถุอย่างน้อยกี่ตัว2ตัวนะคะมาสัมผัสกันอยู่เสียดสีกันอยู่ก็ได้อย่างที่นักเรียนว่าลองยกตัวอย่างแรงเสียดประโยชน์ของแรงเสียดทานคนละ1ตัวอย่างสิคะไล่มาเลยคีย์เข้ามาใต้คีย์บอร์ดครูเลยค่ะไปมาเลยใครที่กำลังดูอยู่คีย์มาได้เลยนะคะใช้ในเรื่องของกวาดบ้านเก่งมากเลยกวาดบ้านมีแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับไม้กวาดนะคะถ้าไม่มีแรงเสียดทานเราจะกวาดขยะไม่ไปอะไรอีกรองเท้าเดินเก่งมากเลยมาเลยค่ะยาวๆมาเลยนะคะครูจะอ่านตามนั้นนะถ้าครูเห็นข้อความไหนครูอ่านเลยนะคะใช้ทำไมใช้หวีผมใช้ล้างจานเช็ดกระจกแปรงฟันมาชีวิตประจำวันใช้เยอะมากเลยโอเคแสดงว่านักเรียนรู้แล้วว่าแรงเสียดทานมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดรวมถึงเกี่ยวกับการเดินทางการขับรถอะไรของเราด้วยและที่ครูใช้อยู่บ่อยๆคือทำอะไรคะเขียนช็อกเขียนบอร์ดเขียนกระดานอะไรพวกนี้นะคะใช้การเขียนก็เป็นแรงเสียดทานเข้ามาใช้ประโยชน์นะคะอีกตัวนึงคือแรงจากสปริงค่ะรู้จักสปริงใช่ไหมสปริงนะคะสปริงตัวนี้มีลักษณะเป็นยังไงมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นเด้งดึงได้นะคะยืดหยุ่นเด้งดึงได้การที่จะเกิดแรงจากสปริงเราต้องกระทําก่อนเหมือนกันใช่ไหมถ้ามันอยู่เฉยๆมันจะมีแรงไหมไม่มีเราต้องทํายังไงคะเราอยากให้มันดีดเราก็ต้องกดใช่ไหมคะเอาแรงกดแรงในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมาทำกดลงไปปุ๊บสปริงมันก็จะพอเราปล่อยมันก็จะดีดตัวกลับนะคะก็คือเกิดแรงจากสปริงเพราะแรงจากสปริงจะเป็นแรงที่เกิดจากการยืดหรือการหดของสปริงนั่นเองนะเราต้องกระทำให้มันยืดหรือกระทำให้มันหดก็ได้นะอันนี้เป็นรูปแบบของการนำไปใช้ประโยชน์ของแรงจากสปริงมีเยอะกว่านี้อันนี้เป็นแค่เพียงการยกตัวอย่างรูปแรกคืออะไรก็สปริงทั่วๆไปใช้ทำโช๊ครถได้ไหมคะเวลารถมัน
ขับไปแล้วมันตกลงหลุมถ้าไม่มีตัวสปริงคอยยืดหยุ่นเราก็จะรู้สึกว่าเกิดการกระแทกที่รุนแรงนะคะใช้ในระบบกลไกของปืนนะคะใช้ในตาช่างตาช่างมีสปริงไหมมีนะคะรับน้ำหนักโดยการกดของสปริงนะคะเดี๋ยวนี้มีพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในรองเท้าเพิ่มสปริงเข้าไปทำให้เกิดความยืดหยุ่นเวลาเดินเวลายืนก็ลดอาการกดทับแล้วก็ช่วยให้เท้าเราไม่ปวดไม่เมื่อยมากเกินไปได้เดี๋ยวนี้ก็มีพัฒนาการในด้านนี้นะคะร่มนี้ใช้กันอยู่บ่อยๆนะคะที่นอนส่วนใหญ่ก็เป็นที่นอนสปริงอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือประโยชน์ของแรงจากสปริงแต่ที่สำคัญเลยมันจะเกิดแรงสปริงได้เราต้องอะไรก่อนทำอะไรมันก่อนต้องไปกดให้มันเกิดแรงดีดหรือต้องไปดึงเพื่อมันเกิดแรงหดกลับนะคะถึงจะเกิดแรงสปริงได้ อีกตัวหนึ่งนะคะแรงที่เกิดจากการกระทำก็คือแรงหนีศูนย์กลางแรงหนีศูนย์กลางอันนี้ถ้าพูดถึงแรงหนีศูนย์กลางนักเรียนต้องเรียกคำว่าศูนย์กลางเนี่ยนักเรียนจะนึกถึงวงกลมใช่ไหมคะวงกลมเพราะฉะนั้นแรงตัวนี้จะเป็นศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางของวงกลมแรงหนีศูนย์กลางก็ต้องวิ่งออกจากศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมทำความเข้าใจง่ายๆเลยค่ะก็คือแรงที่ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่หนีออกจากศูนย์กลางนั่นเองนะหนียังไงอ่ะเคยอันนี้ประสบการณ์ตรงไม่รู้เคยไม่เคยนักเรียนเคยแหกโค้งไหมคะน่าจะยังไม่เคยไม่ต้องเอาประสบการณ์นี้ไปใช้นะคะครูไม่แนะนำนะแต่อาจจะเคยเห็นเพื่อนประสบอุบัติเหตุขับรถแล้วตีโค้งความเร็วมาเยอะแต่ตีโค้งน้อยเรียกว่าแหกโค้งนะคะพลิกหลายๆตลบอุบัติเหตุตัวนี้ถือว่าเกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นนะคะเพราะความเร็วมีผลต่อการเกิดแรงหนีศูนย์กลางได้ยิ่งเร็วมากก็มีความเสี่ยงต่อเกิดแรงนี้ได้เยอะขึ้นนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่หนีศูนย์กลางอ่ะหลบเข้าในตรงกลางเลยอ่ะแสดงว่านักเรียนอาจจะตะแคงเยอะเกินไปตะแคงเยอะเกินไปก็เกิดแรงสู่ศูนย์กลางเยอะนะคะพวกนี้เราต้องมีแรงไปกระทำมันก่อนการที่เราเอียงตัวมีการบิดให้เกิดความเร็วพวกนี้ถือว่าเราได้สร้างให้มีแรงที่กระทำต่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีการนำแรงหนีศูนย์กลางไปศึกษาและไปใช้อยู่นะคะเช่นแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีการโคจรของดาวเคราะห์พวกนี้มีดาวเคราะห์โคจรเป็นวงกลมใช่ไหมคะก็จะมีการเขาเรียกว่ามีแรงที่พอดีกันไม่ให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางถ้ามีแรงตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าระหว่างแรงเข้าสู่ศูนย์กลางกับแรงหนีศูนย์กลางก็จะทำให้มันไม่สามารถโคจรแบบนี้ได้ทางโค้งถ้านักเรียนสังเกตทางโค้งให้ดีทางโค้งจะเป็นยังไงนิยมตีลาดเอียงเพื่อไม่ให้เราแหกโค้งนั่นเองการเอียงจะช่วยให้เกิดแรงหนีศูนย์เท่ากับแรงหนีศูนย์กลางจะน้อยลงเกิดแรงสู่ศูนย์กลางเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นถ้าถนนไม่มีความเอียงแต่เราจะเข้าโค้งเราต้องเอียงตัวเองนะคะเอียงรถนะคะนำไปใช้ในเครื่องเล่นต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแรงที่เกิดจากการกระทำเพราะฉะนั้นแต่วันนี้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับแรงไปกี่ส่วนคะแรงในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแรงกดแรงอัดแรงเฉือนแรงดึงเหล่านี้เป็นแรงที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อีก2ประเภทใหญ่ๆคือแรงที่เกิดโดยธรรมชาติและแรงที่เกิดจากการกระทำแรงเหล่านี้อยู่รอบตัวเราใช่ไหมเรานำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งหน้าหลังจากที่เราเรียนตอนนี้เสร็จอะค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการใช้แรงนะคะทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่มีการหดมีการยืดนะคะเดี๋ยวมีอุปกรณ์อยู่หลังห้องแล้วก็ฝากคุณครูที่จะนำเทปนี้ไปประยุกต์การสอนด้วยนะคะให้เตรียมกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกเกี่ยวกับการใช้แรงพวกนี้เล็กๆน้อยๆและไปงานเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะสำหรับครูในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาเพียงแค่นี้เช่นเดิมนะคะฝากติดตามนะคะ Facebook สุวรรณาบุญเมืองแอดไลน์084-975-6007แล้วก็ทางอีเมลนะคะสุบุญ underscore1212@hotmail.com เป็นเมลหลักที่ใช้ในการเขาเรียกว่าติดต่อประสานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูในเรื่องนี้สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจ

สอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

วัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราจุฑิตในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไป

ตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปในเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปงอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับนะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้ในที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับ

อะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัววัดระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสําคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตําแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตมั้ยครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ํานี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้เพราะว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่เนี่ยครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับมันคือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปลอกสายนะครับใช้ปลอกสาย RG6 นะครับใช้ปลอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด 4x4 ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล็อบพวกนี้นะครับก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับ
ราง PVC มีไว้ทำไมครับราง PVC มีไว้

สายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเก็บสายให้เรียบร้อยในการทำงานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีนึงแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจรปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้ง

กับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์อีกแบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับนะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาก็เรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับนะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเลในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสความจุของฮาร์ดดิสที่เราใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับฮาร์ดดิสนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยนะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัวเบียน

VNC แบบบีบหัว VNC แบบถัดไปคือหัว VNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัวเป็น BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกลียวเข้าไปนะครับตีเกลียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกลียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับ F type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับอนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเป็นทันแน่นนะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตอันนี้สกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินนะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่ออะไรบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกอ่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดละนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ

อุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดหนึ่งนะครับฮุกฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สะขันสกรูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกรูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อกนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้เราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเจียพวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับนะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรมั่งนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้
กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมากันนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรแล้วก็การใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ำเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาดรอปลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาก็อยู่ที่2,000-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมจะใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถตัวเดียวเนี่ยสามารถทำงานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพก็ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทําการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตอนนี้อ่ะสมมติว่าเป็นส่วนตัวนี้ต่อตรงเนี้ยนะครับราคา5 บาทบางร้านก็6-7 บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสําคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอทีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้น1อย่างละ2มันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMP ควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นนึงตกประมาณ50 บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ย

น่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทำการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงาน

0: แปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรือวันแทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความ มีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกลเกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่ทำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูเบียร์นะครับนะครับนายบดินทร์อินก๋วยนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายวิชาขนมไทยนะครับนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องอะไรวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องขนมถ้วยนะครับก็คือขนมถ้วยใบเตยหรืออีกชื่อหนึ่งของขนมถ้วยก็คือขนมถ้วยตะไลนะครับซึ่งขนมถ้วยตะไลเนี่ยเรามาเล่าประวัติความเป็นมาของขนมถ้วยตะไลก่อนนะครับขนมถ้วยตะไลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับเราได้รับอิทธิพลประเทศจีนจากอะไรครับก็คือตัวขนมของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือแป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับจะใช้ส่วนประกอบแค่3อย่างนะครับเราได้วัฒนธรรมจากจีนคืออะไรวัฒนธรรมจากจีนก็คือถ้วยตะไลนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปนะครับในขั้นตอนนะครับต่างๆทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เราต้องใช้ในการทำขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยวิธีการทำนั้นไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับแต่เราแค่จะต้องใช้เวลาในการนึ่งนะครับเพราะเราจะต้องทำทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนตัวเนื้อแป้งนะครับกับส่วนตัวหน้ากะทินะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับกับวัตถุดิบนะครับดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบแรกนะครับที่เราต้องรู้ก็คือแป้งนะครับแป้งที่เราจะใช้ตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าได้มาจากไหนแป้งข้าวเจ้าก็คือได้มาจากแป้งได้มาจากข้าวเจ้านะครับก็คือข้าวสารนะครับที่เราปลูกกันนะครับก็เป็นข้าวสวยนะครับนำมาโม่นะครับในเครื่องโม่นะครับในวิธีโบราณเนาะนะครับก็จะมีการนำมาโม่แล้วทำให้แป้งตกตะกอนนะครับพอแป้งตกตะกอนปุ๊บเราก็จะเทน้ำแป้งทิ้งนะครับเราจะเอาตัวที่เป็นแป้งนะครับที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับตัวแป้งตัวนั้นเราก็จะนำไปตากแดดนะครับให้แห้งก็จะกลายเป็นแป้งสีขาวนวลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนผสมต่อมานะครับแป้งอีกอย่างนึงที่เราต้องใช้ก็คือแป้งเท้ายายม่อมแป้งเท้ายายม่อมทุกคนงงเอ๊ะแป้งเท้ายายม่อมมันคืออะไรยายม่อมเป็นคนปลูกหรอหรือคืออะไรหรือยายม่อมมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องนะครับแป้งเท้ายายม่อมนะครับได้จากหัวเท้ายายม่อมหัวเท้ายายม่อมนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับบุกนะครับเป็นบุกเป็นพืชที่อยู่หัวอยู่ใต้ดินนะครับลักษณะเป็นเนื้อสีขาวนะครับเราก็มานำมาวิธีเดียวกันกับการโม้แป้งนะครับก็คือเอาไปโม้นะครับลักษณะของแป้งเท้ายายม่อมนะครับจะเป็นเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดที่หยาบกว่าแป้งนะครับเขาเรียกว่าแป้งอย่างอื่นนะครับที่จะเป็นเม็ดละเอียดแต่ว่าแป้งเท้ายายม่อมจะเป็นเม็ดที่หยาบเป็นก้อนนะครับเวลาก่อนที่เรานำมาใช้เนี่ยเรานะครับเราจะต้องเอาไปบดกับครกก่อนหรือนะครับเราก็เอามาใส่ตะแกรงร่อนนะครับให้ได้แป้งเนื้อละเอียดต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ำตาลปี๊บเราสามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเราตามหาวัตถุดิบอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราและหาได้สะดวกนะครับวันนี้อาจารย์ที่นำมาใช้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับต่อมานะครับน้ำใบเตยปั่นนะครับก็คือน้ำใบเตยคั้นสดนะครับเราเอาไปคั้นก็ได้หรือเราเอาไปปั่นก็ได้นะครับน้ำใบเตยก็จะมีสีเขียวนะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความหอมของกลิ่นใบเตยนะครับและความสวยของขนมถ้วยที่เราจะทำในวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของขนมถ้วยของเราก็คือกะทินะครับกะทินะครับวันนี้อาจารย์จะใช้เป็นกะทิพาสเตอร์ไรซ์นะครับก็คือกะทิขวดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็แนะนำว่าเป็นกะทิคั้นสดนะครับที่ซื้อได้ตามตลาดหรือเราจะซื้อกะทิลำมะพร้าวนะครับมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดเอานะครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับนำมาคั้นกะทิเอาเองก็ได้นะครับถ้าใครสำหรับใครมีเวลาว่างนะครับในการทำนะครับสำหรับครูนะครับก็จะวันนี้จะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบแรกก็คือวัตถุดิบตัวฐานของขนมนะครับต่อไปจะเป็นวัตถุดิบของตัวหน้าขนมก็คือหน้ากะทินะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกะทิที่อาจารย์บอกไปนะครับวันนี้เราใช้เป็นกะทินะครับกะทิกล่องเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าทำไมเราต้องใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยในกะทิเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปในหน้ากะทิเพื่อให้ตัวหน้ากะทินะครับมีความเซตตัวเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกะทิจะมี
มีความมันนะครับมีความเซตตัวนะครับแข็งแต่ถ้าเราใส่กะทิล้วนๆเลยนะครับกะทิจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับมันจะทําให้กะทิเหลวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําตาลทรายนะครับเราใส่น้ําตาลทรายเพื่อเพิ่มรสหวานนะครับของตัวหน้ากะทิแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับเราจะใส่

ไปเพื่อตัดรสของขนมนะครับให้มีความกลมกล่อมนะครับนักเรียนวัตถุดิบที่อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะไปตอบให้เพิ่มเติมนะครับแต่นะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปวัตถุดิบที่เราหาได้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ตามท้องถิ่นตามตลาดหรือตามบ้านที่เราก็มีนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาไม่ยากเลยนะครับมีในครัวเรือนเลยนะครับนักเรียนสามารถหาซื้อหาทําและนํามาทดลองได้นะครับในกรณีเราไม่มีน้ําใบเตยอาจารย์แนะนํานะครับเป็นข้อแนะนําถ้าเราไม่มีน้ําใบเตยเราไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ครับเราก็ใช้แค่น้ําตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ก็จะเป็นขนมถ้วยที่เป็นสูตรโบราณเลยจริงๆที่เราไม่มีส่วนผสมของน้ำใบเตยแต่วันนี้อาจารย์ก็จะเป็นนำน้ำใบเตยมาใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและเพิ่มสีสันนะครับอาจจะเป็นสูตรประยุกต์ขึ้นมานะครับจากโบราณนะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดที่ดีเราจะเปลี่ยนจากน้ำใบเตยเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำอัญชันก็จะเป็นขนมถ้วยใบขนมขนมถ้วยอัญชันนะครับก็จะได้สีสันที่สวยงามขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีเราไม่มีของพวกนี้เลยนะครับไม่มีสีจากธรรมชาติอันนี้อาจารย์ใช้สีธรรมชาติเราสามารถใช้สีสังเคราะห์ได้นะครับอยากได้สีแดงก็ซื้อสีแดงมาใส่นะครับอยากได้สีอะไรหรือเราอยากจะได้สีต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความแปลกใหม่ทันสมัยสามารถหาซื้อสีอื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการทำตัวฐานของขนมถ้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะใช้อ่างผสมนะครับในการผสมตัววัตถุดิบนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์จะนำตัวน้ำตาลมะพร้าวนะครับเทใส่ลงไปนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับทำไมเราถึงใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวก็มีหลายแบบมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นก้อนนะครับเป็นเหรียญหรือเป็นปี๊บนะครับก็คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวได้จากอะไรได้จากมะพร้าวนะครับก็คือดอกมะพร้าวหรืองวงมะพร้าวนะครับที่ชาวสวนนะครับที่ปลูกมะพร้าวสำหรับขายน้ำตาลเนี่ยเขาก็ไปตัดมานะครับก็จะเก็บใส่กระบอกไว้แล้วก็นำมากวนให้ตกผลึกนะครับกลายเป็นน้ำตาลที่เป็นก้อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใส่กะทินะครับกะทิลงไปนะครับกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเราก็จะใช้ทัพพีนะครับในการกวนนะครับกวนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะกวนไปนะครับซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะใช้ทัพพีนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เราใช้ถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วก็บีบนะครับบีบให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยกับกะทิเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือถ้าเราหาถุงมือไม่ได้จริงๆนะครับสามารถล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็นำมาบีบน้ำตาลนะครับให้กับกะทิเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับนะครับพออาจารย์บีบขยี้ไปสักพักหนึ่งเนาะน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิเนี่ยเริ่มเข้ากันนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับจากกะทิสีขาวใสก็จะกลายเป็นกะทิที่เริ่มมีความสีออกน้ำตาลนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นน้ำใบเตยใช่ไหมครับฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะใส่น้ำใบเตยสดนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับพออาจารย์ใส่น้ำใบเตยลงไปเป็นยังไงครับกะทิของเราเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะครับสีสันน่ารับประทานมากนะครับตอนนี้เราก็กวนนะครับคนไปนะครับคนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์ก็คนไปนะครับทีนี้น้ำตาลเริ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่อะไรต่อนะครับกะทิกับน้ำตาลเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับ1ถ้วยคนนะครับผสมวัตถุดิบให้เข้ากันก็จะคนไปนะครับให้แป้งน้ำตาลนะครับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้แป้งนะครับเริ่มจะเป็นก้อนนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ด้ามของทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้ให้แป้งนะครับ

ที่มันเป็นก้อนเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ไปเนาะเราก็ใส่ไปนะครับคนไปนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทําขนมไทยนะครับเราต้องใจเย็นนะครับเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับไม่งั้นขนมจะออกมาไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ทําไปค่อยๆทํานะครับขยี้ไปนะมันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆใช้ด้ามทัพพีนะครับกดขยี้ขยี้นะครับบี้มันนะครับบี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปแป้งเท้ายายม่อมที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันเป็นแป้งที่เนื้อสัมผัสหยาบนะครับเราก็จะใช้ที่ร่อนแป้งนะครับลงไปเนาะเราก็จะร่อนนะครับร่อนนะครับใช้สั่นมือเคาะนะครับแล้วก็จะร่อนนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตว่ายังมีแป้งนะครับอยู่เนาะนะครับเราก็จะเอานะครับหาอะไรมานะครับขูดมันลงไปนะครับให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับก็จะกดๆหน่อยนะครับก็จะใช้ช้อนกดลงไปหน่อยครับให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับพอเราได้แล้วนะครับพอเหลือนิดนึงนะครับที่เป็นเศษๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ขยี้ข้างในนะครับแล้วก็เรามาคนต่อนะครับมากวนกับแป้งนะครับกวนนะครับกวนให้แป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมนะครับน้ำตาลกะทินะครับน้ำเตยนะครับน้ำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะนะครับเราก็จะได้ตัวแป้งขนมถ้วยนะครับใบเตยของเราแล้วนะครับแป้งเข้ากันแล้วนะครับมีความเนียนใสนะครับของตัวแป้งนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับก็จะเป็นตัวฐานของขนมถ้วยนะครับก็คือตัวเนื้อของขนมถ้วยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขนมถ้วยที่เราทานกันเราไม่ได้กินแต่ตัวเนื้อใช่ไหมครับมันจะต้องมีอะไรด้วยมีหน้ากะทินะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะครับตัวหน้ากะทิกันนะครับวัตถุดิบของหน้ากะทินะครับก็มีเหมือนเดิมกะทินะครับกะทิหนึ่งถ้วยนะครับอาจารย์เตรียมไว้นะครับกะทิหนึ่งถ้วยนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับบางคนชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สูตรอาจารย์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มเกินไปเนาะอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่ม

นะครับเศษ1ส่วน2ช้อนชานะครับหลังจากนี้อาจารย์ก็จะคนแป้งให้เข้ากันคนนะครับให้แป้งกับตัวกะทิน้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนไปนะครับเหมือนเดิมเนาะพอแป้งมันเป็นก้อนแล้วก็ทำไงครับคนไปแล้วก็เอาด้านนะครับด้านหลังของทัพพีเนี่ยเราเนี่ยกดๆนะครับให้แป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับเป็นยังไงครับกะทิของเราเนาะมีความมันนะครับเงานะครับสวยงามเวลาเรานำไปนึ่งนะครับมันก็จะมีความแวววาวความมันของกะทินะครับยิ่งถ้าเราได้กะทิคั้นสดนะครับมันก็จะทำให้ขนมไทยเราเนี่ยมีความอร่อยมากกว่านะครับกะทิที่เราใช้กะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับแต่ในสมัยนี้เนาะด้วยความเร่งรีบนะครับเราก็ต้องใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือกะทิขวดนะครับเพราะว่าเราหาซื้อได้ง่ายนะครับบางทีกะทิกล่องมันเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าพอเราซื้อกะทิสดนะครับจากตลาดถ้าเราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราเก็บไว้มันก็จะเกิดการเสียการบูดได้ง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวหน้ากะทิของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับในการหยอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหยอดตัวขนมถ้วยนะครับทีเนี้ยเราก็มาดูกันนะครับอาจารย์ก็เตรียมตัวนะครับก็เป็นเนื้อนะครับตัวฐานที่เราเตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็จะเทใส่ในที่หยอดนะครับก็เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับอาจารย์ก็จะเทแป้งลงไปนะครับเวลาเราจะหยอดทุกครั้งนะครับเราต้องคนแป้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะหยอดถ้าเราไม่คนนะครับแป้งมันจะเกิดการตกตะกอนอยู่ข้างใต้นะครับเวลาหยอดไปนะครับแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับแล้วเราก็จะเอาหน้ากะทิของเราเนี่ยนะครับใส่ถ้วยตวงไว้เหมือนกันนะครับเพื่อรอตัวของตัวเนื้อขนมสุกนะครับนะครับเราก็จะได้ทั้งตัวแป้งและตัวเนื้อขนมนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาดูนะครับอาจารย์ได้เตรียมถ้วยตะไลไว้แล้วนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงที่เราเปิดกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้วยตะไลเป็นยังไงที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับก่อนที่เราจะนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำการเอาถ้วยตะไลเนี่ยไปนึ่งในน้ำร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ถ้วยตะไลมีความร้อนนะครับทำไมเราถึงต้องไปนึ่งก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับพอเราเปิดมานะครับถ้วยตะไลเราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำอยู่นะครับเราก็ต้องเทน้ำออกหน่อยนะครับไม่ฉะนั้นมันจะลงไปตรงหน้าขนมนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับต่อมาในถ้วยตะไลเนี่ยนะครับมันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันมีน้ำเซตขังอยู่เราฉะนั้นเราพยายามเอาน้ำออกถ้าเราไม่เอาน้ำออกจากถ้วยตะไลเนี่ยแล้วเวลาเราใส่ตัวแป้งลงไปเนี่ยตัวแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับอาจารย์ก็พยายามเทน้ำออกขออนุญาตเทน้ำออกสักครู่นะครับพอดีน้ำมันหยดลงไปทีนี้ถ้วยตะไลเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำออกนะครับถ้วยตะไลเรามีความร้อนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะเปิดไฟแรงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหยอดนะครับถ้าใครไม่ถนัดเทหยอดแล้วก็ตักได้นะครับแล้วก็ตักหยอดได้ตักหยอดเข้าไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับก็เทไปนะครับครึ่งถ้วยตักหยอดตักหยอดเลยนะครับตักหยอดนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับนะครับสีสันของตัวแป้งนะครับมีความสีเขียวอ่อนๆ นะครับกลิ่นของใบเตยนี่หอมมากเลยครับตอนนี้ที่อาจารย์ได้กลิ่นเนาะอยากให้นักเรียนทุกคนที่ได้ดูนะครับสามารถรับดูกลิ่นได้เหมือนอาจารย์มากเลยตอนนี้นะครับถ้านักเรียนได้ลองทำเนี่ยน่าจะมีความชอบมากๆเลยนะครับใครสำหรับ

นักเรียนคนไหนที่ชอบทำอาหารหรือไม่เคยทำเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะครับหยอดลงไปนะครับอาจารย์หยอดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะปิดฝานะครับเราปิดฝานะครับเปิดไฟแรงนะครับเราจะนึ่งประมาณนะครับ5 ถึง 8 นาทีนะครับสำหรับตัวฐานเสร็จแล้วเราจะนำตัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับไปหยอดนะครับแล้วก็อบต่ออีกนะครับนึ่งต่ออีกประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราคุยกันไว้แล้วครับประมาณ5 ถึง 7 นาทีแต่ตอนนี้อาจารย์จับเวลาแล้วประมาณ8 นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเนื้อขนมกันนะครับว่าเซตตัวหรือยังอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับมาพร้อมดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนว่าจะเป็นเซตตัวไหมว่าหน้าตาขนมเซตตัวเป็นยังไงนะครับเปิดไปพร้อมกันนะครับ1 2 3ตัวขนมของเรานะครับเซตตัวดีแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นการฟูขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนํากะทินะครับหน้ากะทิลงไปนะครับหยอดนะครับหยอดให้เต็มเลยทีนี้หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะครับหยอดลงไปเนาะนะครับหยอดลงไปนะครับให้เต็มนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสค่อยๆหยอดลงไปนะครับเบาๆหยอดให้เต็มหน้าเลยนะครับไม่ต้องหวงนะครับหยอดลงไปแล้วก็หยอดลงไปนะครับหยอดหน้ากะทิลงไปโอ้กะทิเราเข้มข้นนะครับมีความหอมนะครับใบเตยมากนะครับเพราะเราทำเป็นขนมถ้วยใบเตยเนาะนะครับก็หยอดลงไปนะครับจากนั้นหยอดเติมจากนั้นเติมกะทิหน่อยนะครับหยอดนะครับจะเติมเนื้ออ่ะนะครับทีนี้นะครับเราหยอดหน้ากะทิแล้วเนี่ยนะครับนะครับเราก็ต้องเทน้ําออกเนาะบนฝานะครับทีนี้เราหยอดหน้ากะทิลงไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะจับเวลานะครับประมาณ5 ถึง 7 นาทีนะครับเพื่อให้ตัวหน้ากะทิเนี่ยเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนหน้ากะทิเซตตัวนะครับว่าขนมของเราเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่เรานึ่งนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรานึ่งขนมถ้วยอยู่นะครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยทำไมเราเห็นมีขนมถ้วยวางอยู่นะครับนักเรียนมีใครสงสัยไหมนะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับขนมถ้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เคยเล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนนะครับในสมัยพระนารายณ์ก็คือรัชกาลที่ของอยุธยาเนาะนะครับพระนารายณ์รัชกาลที่3ของอยุธยานะครับกษัตริย์นะครับที่มีความเก่งกาจปีชาสามารถนะครับในการค้ากับต่างประเทศนะครับประเทศจีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยการนำผ้าแพรและวัฒนธรรมของจีนนะครับรวมถึงการทำอาหารเช่นการผัดการทอดนะครับเรานำวัฒนธรรมมาจากจีนส่วนขนมถ้วยนะครับเราได้รับอิทธิพลมาก็คือถ้วยนะครับถ้วยตะไลนะครับหรือถ้วยจีนถ้วยจีนแต่คนจีนเขาไม่เรียกถ้วยจีนนะครับถ้วยจีนคนจีนเขาจะเรียกว่าจอกนะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับจะเป็นถ้วยเล็กๆกลมๆนะครับประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้นะครับคนจีนจะเรียกว่าจอกนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับจะเรียกว่าถ้วยจีนนะครับแต่วันนี้เราทำเป็นเราเอาวัฒนธรรมจีนมาก็คือลายครามนะครับลายต่างๆซึ่งถ้วยจีนนะครับเราก็จะนำมาทำขนมถ้วยจีนก็คือจะเป็นขนมอีกแบบนึงนะครับแต่วันนี้อาจารย์จะทำเป็นขนมถ้วยนะครับเราก็เอาวัฒนธรรมของจีนมานะครับก็คือการเอาถ้วยของเขาเนี่ยนำมาดัดแปลงนะครับให้เป็นแบนๆนะครับถ้วยออกแบนๆนะครับเราก็เอามาทำกับฟิวชั่นนะครับหรือการฟิวชั่นก็คือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะครับก็คือการเอาขนมของไทยที่เรามีอยู่แล้วก็คือมีส่วนผสมของแป้งกะทิน้ำตาลนะครับนำมาฟิวชั่นกับวัฒนธรรมของจีนก็กลายเป็นขนมถ้วยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าทำไมขนมถ้วยถึงมีอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะคนจีนเข้ามาในสมัยอยุธยาและก๋วยเตี๋ยวเรือจุดกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือมาจากจังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับเราก็เลย
มันเป็นเลมันมันอาจจะกลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยาไปนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับและว่าเราก็เอาวัฒนธรรมของขนมถ้วยนะครับนำไปใส่ไว้ด้วยนะครับทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดเป็นอาหารที่มีความโดดเด่นนะครับและมันเป็นอาหารที่เหมือนของหวานแก้เลี่ยนนะฮะเรากินขนมเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วนะครับมันมีความมันมีความเผ็ดมีความเค็มความหวานนะครับมันก็มีคำสุภาษิตนะครับของคนในสมัยก่อนจะพูดว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับเราก็เลยนำมาขนมขนมหวานก็คือขนมถ้วยเป็นขนมหวานเนี่ยมากินล้างปากนะครับเพื่อความสดชื่นของอาหารนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับพอเรากินของคาวไปแล้วมันรู้สึกมันมันรู้สึกเค็มพอเรากินขนมถ้วยเข้าไปมันเกิดการล้างปากนะครับนั่นเองนะครับก็เลยกลายมาเป็นขนมถ้วยที่มีขายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองเอ๊นักเรียนเรานึ่งไปได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเราลองมาสังเกตไหมว่าขนมเราได้หรือยังนะเดี๋ยวอาจารย์ขอแอบดูสักนิดนึงนะครับเรามาเปิดดูอ่ะขนมเราก็เซตตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีนะครับแต่ทีนี้เรามาสังเกตนะครับว่ามันมีน้ำหยดที่ฝานะครับนี่แหละคือข้อควรระวังนะครับในการทำขนมถ้วยนะครับการทำขนมถ้วยนะครับตามหลักจริงๆนะครับเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดอีกทีนึงก็คือตอนที่เราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเปิดฝาบ่อยสิ่งที่จะตามมาก็คือไอ้น้ำนะครับที่อยู่ตรงฝาหม้อนะครับมันเกิดไอ้น้ำนะครับถ้าไอ้น้ำหยดลงไปในตัวขนมจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยไม่เซตตัวนั่นเองนะครับจะทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและทำให้เกิดอะไรครับเกิดการปนเจือปนของน้ำลงไปทำให้ตัวกะทิเราไม่มันนะครับทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและไม่ดูไม่น่ากินนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อาจารย์มาแนะนำนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดฝาอีกทีนึงคือตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับนักเรียนครับวิธีการแก้ไขนะครับอาจารย์จะบอกอีกถึงเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการป้องกันน้ำหยดลงไปโดนหน้าขนมนะครับนั่นก็คือถ้าบ้านไหนนะครับมีผ้าขาวบางนะครับอาจจะต้องมีเถือบทุกบ้านนะครับทีเนี้ยเราจะเอาผ้าขาวบางเนี่ยนำมานะครับแปะไว้นะครับหรือนำมาพันไว้นะครับบนรอบฝานะครับบนรอบฝาเนาะบนรอบฝาเพื่อกันน้ำไอ้น้ำเนี่ยไปเกาะตัวบนฝานะครับทีนี้พอเราใส่ผ้าขาวบางลงไปด้วยนะครับเวลาใส่ผ้าขาวบางไปอบด้วยตัวน้ำเนี่ยที่เป็นไอ้น้ำเนี่ยจะไม่ลงไปเกาะนะครับบนฝานะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวของผ้าขาวบางแทนก็จะมีการดูดซับน้ำเอาไว้นะครับทำให้น้ำเนี่ยไม่หยดลงไปโดนหน้าขนมของเรานั่นเองครับตอนนี้ก็ครบเวลาที่อาจารย์ได้แกะแจ้งไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวขนมของเรานะครับว่าเซตหรือยังนะครับอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนะครับ1 2 3โอ้นะครับขนมเราเซตตัวดีแล้วนี่ครับแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจารย์ก็จะต้องนำขนมถ้วยนะครับออกนะครับและจัดใส่จานนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำมาตักออกจากถ้วยตัวจากถ้วยตะไลแล้วเนี่ยเราต้องรอให้ขนมเราเซตตัวเย็นก่อนนะครับนะครับอาจารย์ก็จะนำมาวางนะครับพักให้เย็นนะครับถ้านักเรียนนะครับมีที่คีบนะครับก็ใช้ที่คีบได้นะครับหรือใช้เป็นตะหลิวนะครับทัพพีก็ได้นะครับในการตักถ้วยตะไลออกมานะครับ

ก็เสร็จแล้วนะครับขนมถ้วยใบเตยนะครับที่อาจารย์นำมาทำวันนี้นะครับหน้าตานะครับขนมเป็นยังไงครับมีกะทินะครับกะทินะครับกะทิมีความที่อาจารย์บอกไปเนาะมีการแตกลายนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำมารับประทานเนี่ยเราต้องรอให้เย็นก่อนนะครับข้อควรระวังของการรับประทานขนมถ้วยนะครับถ้าเรารับประทานตอนร้อนนะครับ

ตัวขนมเนี่ยมันจะไม่เซตตัวเนาะขนมยังไม่เซตตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตักรับประทานตอนนี้นะครับขนมมันจะยังไม่เป็นตัวยังไม่เซตตัวทำให้เรารับประทานไปเนี่ยมันไม่เกิดมีความแบบ enjoy ก็คือแบบไม่อร่อยนะครับนั่นก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมหนูไปซื้อกินเนี่ยขนมเนี่ยมันเป็นตัวแข็งๆแล้วล่ะคะทำไมหนูมาทำเองมันไม่แข็งเลยมันก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายข้อตัวบ่งชี้นะครับบางทีนักเรียนไปซื้อกินเนี่ยนะครับเขาพักเย็นแล้วนะครับหรือเขาไปแช่ตู้เย็นนะครับเขารอให้ตัวขนมมันเย็นแล้วนะทำให้ขนมมันเป็นยังไงครับเป็นเซตตัวเป็นมีความแข็งมีความนุ่มนะครับมีความอร่อยหวานมันแต่ถ้าเรารีบรับประทานนะครับมันจะทำยังไงครับขนมมันก็ยังไม่เซตตัวดีนะครับทำให้ขนมเราเนี่ยไม่ยังไม่เซตตัวดียังทำให้ขนมเรามันยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเนาะตัวขนมของอาจารย์นะครับเป็นไงครับเงาสวยงามนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้นะครับในอุณหภูมินะครับที่พอเหมาะนะครับเราทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับและอย่างหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์ได้บอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการน้ำหยดถ้าน้ำไม่หยดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยนะครับมีความออกมาได้สวยงามนะครับนอกจากขนมถ้วยเราเนี่ยจะรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้แล้วเรายังสามารถทานกับอาหารประเภทอื่นอีกก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องกินขนมถ้วยกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบางทีเราอยากจะกินกับข้าวผัดก็ได้และอยากกินกับอาหารฝรั่งก็ได้นะครับเป็นการฟิวชั่นเอานะครับแต่นักเรียนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะขนมถ้วยเราจะต้องใส่ถ้วยอย่างเดียวหรอนะครับเราสามารถนะครับใส่ถ้วยแบบอื่นก็ได้นะครับจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นลวดลายเนาะนะครับหรือเราจะใส่เป็นยังไงครับเป็นถ้วยใบใหญ่เลยก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราอยากกินแบบพอดีคำหรือเยอะๆนะครับเราก็อาจจะใส่ถ้วยใหญ่ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องใช้เวลานึ่งที่นานมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนที่ติดตามครูในคลิปนี้นะคะใน EP นี้นะครับเราก็สามารถนำความรู้นะครับและทักษะต่างๆที่อาจารย์แนะนำไปใน EP นี้นะครับไปประกอบอาชีพได้นะครับอาชีพเราไม่จำเป็นต้องทำอาชีพหลักเราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับระหว่างหลังเลิกเรียนหรือก่อนมาโรงเรียนนะครับเราก็ทำขนมเนี่ยตื่นเช้าหน่อยนะครับนำขนมมานึ่งนะครับเช้ามาแล้วก็แกะขนมเรียงใส่กล่องพลาสติกนะครับหรือใส่ห่อใบตองก็ได้นะครับเพื่อการรักโลกเนาะเพื่อความดูเป็นไทยเนาะการใส่ใบตองนะครับแล้วก็นำมาแพ็คใส่กล่องนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับนำมาจำหน่ายขายเพื่อนที่โรงเรียนนะครับกล่องละ20บาท30บาทนะครับตามที่เราลงทุนไปนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยชอบขนมไทยชอบแต่อะไรครับขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบทำให้ขนมไทยของเราเป็นยังไงครับตกยุคใครไม่กินขนมไทยก็เชยนะครับฉะนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องช่วยรักขนมไทยนะครับช่วยกันรักษาไว้ของซึ่งความเป็นไทยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับและขนมไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย นักเรียนทุกคนนะครับเรามาดูขนมถ้วยของเรานะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับอาจารย์จะตักให้ดูเนาะนะครับเนื้อข้างในนะครับขนมถ้วยที่เราทำไว้นะครับจะต้องเป็นยังไงครับสีเขียวนะครับสีเขียวใบเตยเนาะก็คือไม่ใช่เขียวปี๋จนเข้มจนน่ากลัวนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับรสชาติกลิ่นหอมนะครับอาจารย์ก็จะผ่าให้ดูนะครับข้างในว่าเนื้อเป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ไหมครับเราก็จะตักดูนะครับผ่าตรงกลางนะครับแล้วก็ตักออกมานะครับให้ดูเนื้อสัมผัสด้านในนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเห็นเนื้อสัมผัสนะครับนักเรียนนะครับเนื้อสัมผัสเวลาทานนะครับเราก็จะตักออกมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะตักออกมาเป็นชิ้นให้ดูนะครับการทานขนมถ้วยเนาะบางคนก็จะเลอะหน่อยนะครับก็ค่อยๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆนะครับปาดแซะนะครับตรงข้างๆของถ้วยนะครับหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับนะครับมันก็จะล่อนออกมานะครับเป็นชิ้นนะครับพอดีคำ

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมถ้วยของอาจารย์ในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนคงจะตั้งใจฟังนะครับเป็นอย่างดีนะครับและสามารถนำความรู้นะครับในการทำขนมถ้วยวันนี้นะครับไปต่อยอดไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือไปนำไปดัดแปลงเป็นขนมถ้วยแบบใหม่นะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับนำขนมถ้วยของครูนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและสามารถสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมและรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไว้ตลอดไปนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อเก็บไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้าท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดัน

0: สูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: มหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
7: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
7: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการ

0: ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16มิถุนายน2569นะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวม

วันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม่
6: ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เอ็งกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงาน

0: อื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
1: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
3: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังได๋หนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
3: โขน

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อกมลชนกแกงไกลหรือจะเรียกว่าครูกวางก็ได้ค่ะครูสอนอยู่ที่สาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ค่ะในการสร้างบ้านสักหนึ่งหลังสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเลยก็คือแบบก่อสร้างการอ่านแบบก่อสร้างเป็นก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถสื่อสารหรือบอกความต้องการและก็ยังสามารถควบคุมดูแลการก่อสร้างบ้านของตนเองได้ตรงตามความต้องการของเราค่ะแบบก่อสร้างเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับบ้านของเราเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันทั้งเจ้าของบ้านสถาปนิกผู้ออกแบบวิศวกรผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาหรือว่าช่างก่อสร้างให้เขาเนี่ยสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้ออกแบบค่ะสำหรับแบบก่อสร้างที่เห็นกันโดยมากนะคะก็จะมีขนาด A2 หรือว่า A3 ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านแล้วก็มาตราส่วนที่ใช้โดยในแบบก่อสร้าง1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรมโครงสร้างแบบวิศวกรรมงานระบบประปาและสุขาภิบาลแบบระบบฟ้า

ค่ะเรามาลงรายละเอียดในแบบสถาปัตยกรรมกันนะคะแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบที่แสดงผังพื้นและรูปร่างหน้าตาของบ้านทั้งหลังในรูปแบบ2มิติโดยจะประกอบด้วยสารบัญแบบรายการประกอบแบบผังบริเวณผังพื้นรูปด้านรูปตัดและแบบขยายค่ะในส่วนแรกที่จะพูดถึงก็คือสารบัญแบบสารบัญแบบเนี่ยจะแสดงชื่อแบบแยกตามหมวดหมู่งานและประเภทงานต่างๆได้แก่แบบสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรมโครงสร้างแบบวิศวกรรมงานระบบประปาและสุขาภิบาลแบบวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าซึ่งมักจะอยู่ในหน้าแรกถัดจากหน้าปกค่ะโดยสารบัญแบบเนี่ยจะรวมสารบัญแบบทุกประเภทให้อยู่ในหน้าเดียวกันในส่วนของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะจะมีงานผังพื้นผังหลังคารูปด้านรูปตัดและแบบขยายต่างๆโดยสัญลักษณ์เลขหน้าที่ใช้เนี่ยค่ะจะใช้สัญลักษณ์ A แล้วตามด้วยหมายเลขหน้าเช่น A03 ก็คือผังพื้น A04 คือรูปด้าน A05 ก็คือรูปตัดอย่างเงี้ยค่ะส่วนต่อไปเป็นส่วนงานโครงสร้างงานส่วนโครงสร้างเนี่ยจะประกอบด้วยงานโครงสร้างเสาเข็มโครงสร้างฐานรากโครงสร้างเสาโครงสร้างพื้นและโครงสร้างหลังคาเป็นต้นค่ะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ตัว S ตามด้วยหมายเลขหน้าเช่น S01 S02 S03 แล้วก็ตามด้วยชื่อของแบบแต่ละแบบค่ะส่วนต่อไปเป็นงานระบบประปาและสุขาภิบาลจะใช้สัญลักษณ์ตัวย่อก็คือ SN ตามด้วยหมายเลขหน้าและส่วนสุดท้ายก็คืองานระบบไฟฟ้าก็จะใช้สัญลักษณ์ตัว E แล้วก็ตามด้วยหมายเลขหน้าค่ะต่อไปเป็นรายการประกอบแบบรายการประกอบแบบเนี่ยจะแสดงรายละเอียดของวัสดุและข้อกำหนดต่างๆโดยจะแสดงมาตรฐานการก่อสร้างมักจะแยกเป็นประเภทของงานเช่นด้านงานสถาปัตยกรรมด้านงานโครงสร้างแล้วก็ด้านงานระบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกมาตรฐานเกี่ยวกับการเสริมเหล็กว่าจะใช้เหล็กเสริมเหล็กเสริมจะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่ามีมอกเป็นเหล็กเสริมใหม่ไม่เคยผ่านใช้การใช้งานมาก่อนไม่เกิดสนิมอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามาตรฐานการก่อสร้างส่วนต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์ประกอบแบบสัญลักษณ์ที่แสดงในแบบเนี่ยจะใช้อ้างอิงที่จะอยู่ในผังพื้นรูปด้านรูปตัดแล้วก็ในแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ของทิศเหนืออย่างภาพแรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของทิศเหนือจะมีลักษณะเป็นตัว N แล้วก็มีหัวลูกศรบางที่อาจจะเป็นรูปแบบนี้อีกที่นึงอาจจะเป็นแค่รูปสามเหลี่ยมชี้ขึ้นแล้วมีตัว N ก็เรียกว่าสัญลักษณ์ทิศเหนือเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันสื่อความหมายได้เหมือนกันค่ะส่วนต่อไปเป็นสัญลักษณ์รวมสัญลักษณ์รวมเนี่ยจะเป็นลักษณะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจะบอกชื่อห้องบอกสัญลักษณ์พื้นว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนหมายเลขจะบอกสัญลักษณ์พื้นว่าใช้พื้นแบบไหนพอถัดไปก็จะบอกระดับพื้นว่าบวกเท่าไรบวกเท่าไรเนี่ยคือการแสดงระดับว่าพื้นเนี้ยอยู่ในระดับบวก 0.5 จากระดับอ้างอิงต่อไปเป็นวงรีก็จะแสดงระดับแสดงฝ้าเพดานว่าใช้ฝ้าเพดานแบบไหนเช่นใช้ฝ้าเพดานฉาบเรียบอย่างเงี้ยค่ะเลขถัดไปจะเป็นเลขบวก 3.5 สมมุติ 3.5 แสดงว่าบอกว่าฝ้าเนี้ยอยู่สูงจากระดับอ้างอิงขึ้นไป 3.5 เมตรอย่างเงี้ยค่ะสัญลักษณ์ต่อไปที่จะพบมากพบบ่อยก็คือสัญลักษณ์แสดงรูปด้านก็จะบอกว่าบ้านของเราเนี่ยมีรูปด้าน4ด้าน1 2 3 4หมุนไปทางทวนเข็มหมุนไปตามเข็มแล้วแต่ว่าผู้เขียนแบบเป็นผู้กำหนด
โดยที่ด้านบนที่เขียนว่า A ก็จะคือรูปด้าน A ส่วนด้านล่างจะเขียนว่า A 0 1 A 0 2 A 0เลขอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะแสดงว่ารูปด้านด้านเนี้ยรูปด้าน A เนี่ยจะแสดงอยู่ในแบบหน้าที่เท่า

็คือแนวยาวกับแนวขวางเวลาเขาเขียนสัญลักษณ์เขาก็จะเขียนเป็นรูปตัด AA หรือว่ารูปตัด BB ก็จะมีแค่ประมาณนี้ซึ่งด้านล่างก็เหมือนกันเลยก็จะแสดงว่ารูปตัดเนี้ยจะไปโผล่อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เช่นอยู่ในหน้าที่ A06 A07 ซึ่งพวกรูปด้านรูปตัดเนี่ยค่ะจะมีลำดับต่อจากแปลนพื้นแปลนหลังคาแล้วก็จะมาเป็นแบบรูปด้านแบบรูปตัดสัญลักษณ์ต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเส้นอย่างตัวแรกเลยสัญลักษณ์เส้นแล้วก็มีขีดวงกลมถึงวงกลมสัญลักษณ์ตัวนี้จะแสดงระยะจากจุดศูนย์กลางเสาถึงจุดศูนย์กลางเสาจะใช้มากในการบอกเลขบอกขนาดของห้องเพราะว่าห้องเราอ่ะจะมีระยะจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาใช่ไหมคะต่อไปสัญลักษณ์ถัดมาก็คือจะเป็นขีดถึงขีดจะแสดงระยะจากริมถึงริมระยะจากริมถึงริมก็จะใช้บ่อยในกรณีที่จะบอกจากขอบอาคารถึงขอบหลังคาบอกขอบอาคารถึงขอบพื้นที่ซักล้างอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ข้างนอกที่มันไม่มีเสามันเป็นส่วนริมของอาคารเงี้ยค่ะก็จะแสดงสัญลักษณ์ขอบถึงขอบริมถึงริมก็จะใช้ตัวขีดถึงตัวขีดส่วนถัดไปจะเป็นวงกลมถึงขีดจะหมายถึงแสดงระยะจากศูนย์กลางเสาจนถึงริมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้บอกในห้องที่ยื่นออกไปหรือว่าบอกในระเบียงเช่นออกจากศูนย์กลางเสาเป็นระเบียงออกไปกี่เมตรไปจนถึงขอบระเบียงเนี่ยค่ะต่อไปเป็นแสดงสัญลักษณ์แสดงระดับจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมชี้ลงแล้วมีตัวเลขเป็นบวก 0.5 บวกเท่าไหร่จะพบมากในแบบรูปตัดเพราะว่าแบบรูปตัดเนี่ยจะแสดงระดับต่างๆเยอะมากเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับประตกแต่งประกอบอาคารอย่างสัญลักษณ์ลำดับแรกก็คือเป็นวงกลมแล้วมีเลข1อยู่ข้างในจะแสดงประตูและวงกบจำไว้นะคะนักเรียนสัญลักษณ์วงกลมจะแสดงประตูและวงกบส่วนต่อไปเป็นรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยจะแสดงหน้าต่างและวงกบต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยจะแสดงชนิดของผิวพื้นผิวพื้นที่เรายืนอยู่นะคะว่ามีลักษณะพื้นเป็นอย่างไรใช้วัสดุอะไรต่อไปเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยจะบอกสัญลักษณ์ของผนังว่าใช้ผนังแบบไหนมีการตกแต่งผนังอย่างไรอันสุดท้ายก็คือวงรีก็คือบอกฝ้าเพดานว่าใช้ฝ้าเพดานแบบไหนเรามายกตัวอย่างกันที่ประตูสมมุติว่าในแบบก่อสร้างมีสัญลักษณ์วงกลมเขียนเลข1เขาอาจจะแสดงว่าเป็นประตูบานเปิดเดียวทำจากไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์ขอบบานอลูมิเนียมกระจกเขียวใสตัดแสงก็แปลว่าใช้เป็นสเปคของประตูเราก็ไปดูได้ในแบบขยายประตูหน้าต่างต่อไปค่ะหน้าต่างก็เหมือนกันกรณีเดียวกันเลยจะถ้าไปเจอสัญลักษณ์หกเหลี่ยมอยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าเราใช้หน้าต่างแบบไหนเป็นหน้าต่างบานเปิดเดียวบานเปิดคู่บานกระทุ้งบานกระทุ้งเคยได้ยินกันไหมคะบานกระทุ้งเนี่ยจะใช้มากในตรงห้องน้ำมันไม่ใช่แบบเปิดอย่างนี้อย่างเดียวมันจะเป็นการกระทุ้งขึ้นเพื่อกันคนเข้ามากันสัตว์มีพิษกันแมลงเข้ามาได้ดีกันน้ำได้ดีอย่างเงี้ยค่ะจะใช้มากในห้องน้ำแล้วระดับที่ติดอ่ะมันก็จะติดสูงกว่าระดับสายตาเนี่ยเราจะใช้บานกระทุ้งก็จะมีปกติแล้วก็อาจจะมีมุ้งลวดมีกันอะไรกันแมลงด้วยในหน้าต่างบานกระทุ้งส่วนต่อไปเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีเลขอยู่ข้างในจะแสดงสัญลักษณ์ของผิวพื้นว่าพื้นชนิดนี้เป็นพื้นแบบไหนเช่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบใช้ที่ไหนคะพื้นคอน

่เสริมเหล็กขัดหยาบก็จะใช้ที่โรงจอดรถพื้นนอกอาคารอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอีกประเภทนึงก็คือเป็นพื้นปูกระเบื้องขนาด 30x30 นิ้วเพื่อกระเบื้องแกรนิโต้ 30x30 นิ้วอย่างเงี้ยใช้ที่ไหนดีคะพื้นสวยขนาดนี้ใช้ในพื้นบ้านพื้นห้องโถงพื้นห้องนอนอาจจะเป็นพื้นไม้ใช้ที่ไหนดีคะพื้นไม้ใช้ในห้องน้ำได้ไหมพื้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นไม้เนี่ยจะมีความชื้นเนาะก็จะต้องใช้กับพื้นชั้นสองพื้นห้องนอนพื้นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้งานหนักไม่มีการลากโต๊ะถูโต๊ะไม่มีการเกิดแรงกระแทกเกิดการเสียดสีให้ผิวไม้ชำรุดอ่ะอันนี้นอกเรื่องไปไกลแล้วกลับมาต่อไปเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยจะบอกชนิดของผิวผนังว่าผนังของเราเนี่ยมีการตกแต่งแบบไหนเช่นผนังฉาบเรียบทาสีสีทาภายนอกสีทาภายในก็แล้วแต่หรือว่าเป็นผนังปูกระเบื้องขัดมันผนังปูกระเบื้องขัดมันนิยมใช้ในห้องไหนคะห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำห้องครัวแต่ถ้าเป็นอาคารทั่วไปห้องทั่วไปห้องนอนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นอาจจะเป็นฉาบเรียบทาสีกุวอลเปเปอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะต้องการแล้วแต่ผู้ออกแบบเขาออกแบบไว้นะอันสุดท้ายก็คือวงรีเป็นชนิดของฝ้าเพดานก็จะบอกว่าฝ้าเพดานฉาบเรียบฝ้าเพดานหลุมฝ้าเพดานโครงข้าวทีบาอะไรอย่างนี้ซึ่งในบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ได้มีวัสดุไม่ได้มีประเภทของประตูหน้าต่างแบบเดียวประเภทของพื้นประเภทของผนังประเภทของฝ้าเพดานแบบเดียวจะมีหลายแบบซึ่งเราจะพบได้ในรายการประกอบแบบว่าแบบที่หนึ่งเป็นอะไรแบบที่สองเป็นอะไรและแบบที่สามเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นต้นต่อไปเป็นผังบริเวณผังบริเวณเนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาคารที่เรากำลังก่อสร้างกับพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโดยจะแสดงตำแหน่งที่แน่นอนของอาคารทิศการหันหน้าของอาคารแล้วก็แสดงความลาดชันของพื้นที่ก่อสร้างแสดงตำแหน่งของถนนหรือทางสาธารณะแสดงแนวท่อประปาท่อระบายน้ำสาธารณะเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ในแบบผังบริเวณเนี่ยยังแสดงอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารอีกด้วยค่ะต่อไปเป็นผังพื้นผังพื้นเนี่ยจะแสดงเกี่ยวกับรูปร่างขนาดแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอยต่างๆว่าอยู่ตรงไหนช่องเปิดอยู่ตรงไหนค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งมีตำแหน่งอยู่ที่มุมบนขวาของตัวบ้านสัญลักษณ์ที่เราจะต้องสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือสัญลักษณ์รวมสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมเขียนภายในว่าห้องนอนหนึ่งมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ที่มุมซ้ายล่างว่าเลข3แล้วก็เขียนว่า 0.80 มีวงรีเขียนเลข1อย่างเงี้ยค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าห้องนี้ชื่อห้องอะไรชื่อห้องนอนหนึ่งมีพื้นแบบไหนมีพื้นแบบที่3เราก็จะต้องไปเปิดในแบบขยายแบบรายการประกอบแบบว่าพื้นแบบที่3เนี่ยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมีเลข3ข้างในเนี่ยเป็นพื้นแบบไหนใช่พื้นปูกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด 30x30 มั้ยหรือว่าเป็นพื้นปูกระเบื้องยางหรือเป็นพื้นลามิเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีระดับเท่าไหร่ห้องเนี้ยมีระดับเท่าไหร่จากระดับอ้างอิง 0.00 ก็มีระดับสูงขึ้นมาจากห้องนี้จากระดับอ้างอิง 0.8 เมตรต่อไปเป็นสัญลักษณ์ฝ้าว่าห้องนี้ใช้ฝ้าเพดานแบบไหนมีระดับความสูงเท่าไหร่จากพื้นไปจนถึงฝ้าเพดานค่ะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของรูปด้านเป็นแบบสถาปัตยกรรมของรูปด้านตัวนี้ค่ะจะเป็นการแสดงถึงภาพรวมของบ้านทั้งหลังใน4ด้าน
รูปด้านอย่างที่บอกไปก็คือรูปด้านจะมีทั้งหมด4ด้านเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาของตัวบ้านใช่ไหมคะในรูปด้านเนี่ยจะแสดงการใช้วัสดุต่างๆที่ประกอบเป็นตัวบ้านเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าที่ด้านหน้าเนี่ยภาพรวมของบ้านของเราเป็นแบบไหนมีประตูอยู่ทางไหนมีประตูลักษณะยังไงก็ให้ดูจากรูปด้านในด้านที่1ที่แสดงเงี้ยค่ะนอกจากเราจะรู้แล้วว่ามีประตูติดตั้งอยู่ตรงไหนมีภาพรวมเป็นยังไงจะดูรูปแบบของหลังคาได้จากรูปด้านเราอยากรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีความสวยงามแค่ไหนก็ให้มาเปิดรูปด้านสามารถดูได้หมดเลยทั้ง4ด้านค่ะต่อไปเป็นรูปตัดรูปตัดเนี่ยอย่างที่บอกไปในบ้าน1หลังเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2แนวการตัดก็คือแนวการตัดตามยาวและแนวการตัดตามขวางโดยปกติเนี่ยเราจะต้องตัดผ่านบันไดและตัดผ่านห้องน้ำเพื่อให้เห็นระดับของพื้นที่แตกต่างกันเราสังเกตไหมคะเวลาเราเดินไปบ้านใครก็แล้วแต่บ้านตัวเองก็ได้บ้านเพื่อนก็ได้เราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยพื้นของห้องน้ำเนี่ยจะต่ำกว่าระดับตัวบ้านเรารู้ไหมคะว่าทำไมพื้นห้องน้ำถึงต่ำกว่าระดับของตัวบ้านก็เป็นเพราะว่าระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยจะทำให้น้ำในห้องน้ำเนี่ยไม่ไหลย้อนออกมาเลอะตัวบ้านทีนี้ผู้รับเหมาจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันต่ำกว่าตัวบ้านต่ำกว่าพื้นห้องนอนพื้นห้องนั่งเล่นเท่าไหร่ก็มาดูที่แบบรูปตัดก็ได้ว่าถ้าเขาตัดผ่านห้องน้ำเราก็ดูว่าพื้นมันต่างระดับกันเท่าไหร่ต่างระดับกัน10เซน5เซน15เซนก็สามารถดูได้จากแบบนี้นอกจากนี้ยังสามารถดูแบบโครงหลังคาของบ้านได้ว่ามีระดับเป็นยังไงมีการติดตั้งคร่าวๆยังไงจากแบบนี้ได้ค่ะส่วนต่อไปเป็นแบบขยายจะเป็นแบบที่ขยายใหญ่ขึ้นทำให้เห็นรายละเอียดของงานนั้นๆชัดเจนมากขึ้นโดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้แสดงไว้ในแบบอื่นให้เห็นส่วนใหญ่แล้วแบบขยายที่จะมีก็คือแบบขยายประตูหน้าต่างแบบขยายห้องน้ำแบบขยายบันไดอย่างในแบบขยายประตูหน้าต่างเนี่ยค่ะก็จะขยายให้เห็นว่าประตูมีขนาดเท่าไหร่ใช้บานจากวัสดุไหนกรอบบานหรือว่าวงกบเนี่ยเป็นวัสดุไหนมีลูกฟักก็คือลวดลายของประตูค่ะแบบใดอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเขาจะเขียนบอกในแบบขยายประตูหน้าต่างเลยว่าเป็นประตูบานเปิดเดียวประตูบานเปิดเดียวตัวบานทำจากไม้เนื้อแข็งกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟัก4ช่อง3ช่อง4เอ้ยลูกฟัก4ช่องลูกฟัก6ช่องก็จะบอกรายละเอียดในแบบขยายแล้วก็ยังจะบอกความสูงว่าประตูสูง2เมตรติดตั้งบอกระดับการติดตั้งเช่นอย่างประตูไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมคะประตูเนี่ยจะติดตั้งที่ระดับพื้นเลยแต่ส่วนหน้าต่างเนี่ยก็จะในแบบขยายเนี่ยจะบอกว่าจะติดตั้งสูงจากระดับพื้นไปเท่าไหร่เช่นสูงไป90เซนแล้วถึงเป็นหน้าต่างอาจจะเป็นหน้าต่างปกติใช่ไหมจะประมาณ90เซนแต่ส่วนต่อไปอาจจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งก็จะติดอย่างที่บอกไปก็คือจะสูงกว่าระดับสายตาอาจจะเป็นเมตร50เมตร80ก็แล้วแต่ผู้ออกแบบจะออกแบบมาแล้วแต่สเปควัสดุว่าจะใช้แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะและส่วนต่อไปครูก็จะขอพูดถึงเกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรมโครงสร้างกันต่อนะคะการอ่านแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยในแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยจะแสดงขนาดตำแหน่งและชนิดขององค์อาคารแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงเราจะแสดงรายต่างๆที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างทั้งหมดเช่นรายละเอียดการเตรียมพื้นที่ก่อนหล่อโครงสร้างรายละเอียดการเสริมเหล็กรายละเอียดการให้ขนาดแล้วก็มิติต่างๆของงานโครงสร้างเช่นเราอยากรู้ว่าเราจะเทฐานรากขนาดเท่านี้มีในแบบ
ต้องเตรียมพื้นที่ข้างใต้ยังไงมีการบด

ดทรายมีการเทคอนกรีตหยาบยังไงก็จะต้องไปดูจากแบบวิศวกรรมโครงสร้างซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลักๆ ก็คือสัญลักษณ์ F มาจากคำว่า footing หรือว่าแทนแทนโครงสร้างฐานรากนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของเสาหรือว่าคอลัมน์จะใช้ในการแทนสัญลักษณ์แสดงเสาหรือว่าเสาต่อหม้อต่อไปเป็น GB ground beam หรือว่าคานคอดินก็จะใช้ในการแสดงสัญลักษณ์ของคานคอดินตรงไหนที่มีคานคอดินก็จะมีสัญลักษณ์ GB อยู่ตรงนั้นต่อไปเป็น B คือ beam ของคือคานก็มีหลายคานใช่ไหมคะในอาคารของเราก็ถ้าเกิดตรงไหนมีตัว B แสดงว่าตรงนั้นมีคานอยู่ตรงนั้นนะคะต่อไปเป็น S คือ slab ก็คือพื้นที่เรายืนอยู่นั่นแหละค่ะนักเรียนก็คือตรงไหนใช้พื้นแบบไหนก็จะมีสัญลักษณ์ ST ก็คือ stair บันไดก็คือตรงไหนที่มีบันไดแบบไหนก็จะใช้สัญลักษณ์ ST แทนสัญลักษณ์ของบันไดค่ะซึ่งในแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยค่ะจะมี2ส่วนหลักๆก็คือเป็นแบบแปลนกับแบบขยายแบบแปลนก็จะมีส่วนประกอบก็คือแบบแปลนโครงสร้างฐานรากและเสาแบบแปลนโครงสร้างคานและพื้นแบบแปลนโครงสร้างหลังคาส่วนแบบขยายเนี่ยก็จะไปใช้ขยายไอ้พวกโครงสร้างที่เป็นแบบแปลนที่เรามีมาเนี่ยค่ะก็คือแบบขยายโครงสร้างเสาแบบขยายโครงสร้างคานแบบขยายโครงสร้างพื้นหรือรวมไปถึงแบบขยายโครงสร้างฐานรากแบบขยายโครงสร้างโครงหลังคาแบบขยายอื่นๆตามความเหมาะสมตามความจำเพาะของงานนั้นๆค่ะมาดูที่แบบแรกเลยแบบประเภทแรกก็คือพวกแบบแปลนใช่ไหมคะแปลนอันแรกก็คือแบบแปลนโครงสร้างฐานรากและเสาในแบบแปลนนี้ค่ะจะประกอบด้วยมีกริดไลน์ใช่ไหมกริดไลน์ก็จะบอกแนวเสาว่าเป็นแนวเสาต้นที่ A1 A2 A3 A4 หรือว่า B1 B2 B3 B4 จะบอกว่าเสาต้นไหนอยู่ยังไงแต่ในแบบแปลนนี้ค่ะจะบอกรายละเอียดว่าณตำแหน่งไหนใช้เสาแบบไหนใช้ฐานรากแบบไหนเช่นในเสาต้น A2 ใช้เสาแบบไหนก็จะแทนสัญลักษณ์ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเสาก็คือ C แล้วใช้ฐานรากแบบไหนก็คือ F ใช่ไหม C1 F1 ก็แปลว่าในตำแหน่งเนี้ยใช้เสาแบบที่1นะแล้วก็ใช้ฐานรากแบบที่1นะซึ่งเสากับฐานรากเนี่ยมันจะอยู่คู่กันในแบบขยายโครงสร้างนะคะเขาจะอยู่คู่กันเพราะว่ามันทำงานต่อกันเนาะมันก็ดูแบบว่าใช้เสาต้นนี้ใช้ฐานรากแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการอ่านแบบโครงสร้างฐานรากและก็เสาซึ่งในบ้านหลังนึงเนี่ยเราไม่ได้มีฐานรากแบบเดียวมีเสาแบบเดียวนะคะเราอาจจะมีฐานรากสัก2แบบ3แบบมีเสาสัก2แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องไปเปิดดูในแบบขยายควบคู่กันว่าเสาแบบที่1มีรายละเอียดอย่างไรเสาแบบที่2มีรายละเอียดอย่างไรฐานรากแบบที่1มีแบบไหนเสริมเหล็กอย่างไรต่อไปส่วนต่อไปเป็นส่วนแปลนหลังคาแปลนโครงหลังคาจะแตกต่างนะคะจะแตกต่างจากแปลนในแบบสถาปัตยกรรมเพราะอันนั้นเขาจะบอกแค่ว่าเป็นรูปทรงยังไงมีตะแคร่สันตะแคร่รางอยู่ตรงไหนมีกระเบื้องมุงแบบไหนแต่ในแบบโครงสร้างโครงหลังคาเนี่ยเราจะบอกรายการวัสดุที่ใช้ทำโครงหลังคาทั้งหมดทั้งอาเสดั้งอกไก่จันทันแล้วก็แปรค่ะซึ่งในแบบนี้จะใช้ดูว่าใช้วัสดุอะไรขนาดเท่าไหนเช่นใช้อกไก่รูปตัว C ขนาด100คูณ50คูณ20หนา 2.3 มิลติดตั้งยังไงมีระยะแอดเท่าไหร่ยกตัวอย่างอีกอันนึงยกตัวอย่างแปรก็จะใช้แปรเหล็กกลองขนาด 2.5 คูณ2หนา 1.6 มิลมีระยะแอดทุก33เซนอย่างเงี้ยค่ะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเวลาเขามาเปิดแบบนี้ดูเขาก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำโครงหลังคาออกมาเป็นรูปทรงไหนใช้เหล็กอะไรติดตั้งยังไงมีระยะห่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจากแบบโครงสร้างโครงหลังคาได้ค่ะมาที่แบบประเภทที่2แบบประเภทที่

2ก็คือแบบขยายโครงสร้างโครงสร้างแรกเลยที่อยู่ใต้สุดของอาคารเราจะไล่จากใต้สุดไปจนถึงบนสุดเนาะแบบขยายแรกก็คือแบบขยายโครงสร้างฐานรากเวลาเราดูแปลนมาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราดูแปลนมาแล้วว่าฐานรากและเสาตำแหน่งนี้ตำแหน่ง A1 A2 A3 A4 ดูจากกริดไลน์มาใช่ไหมคะพอดูมารู้แล้วว่ามันคือ F1 F1 เนี่ยแทนฐานรากชิ้นที่1ฐานรากแบบที่1เราก็ต้องมาเปิดดูแบบขยายในภาพด้านที่ครูเตรียมมานะคะมาดูแบบขยาย F1 ให้มันตรงกัน F1 ก็ต้องดูของ F1 F2 ก็ต้องดูของ F2 ว่ามันมีรายละเอียดในการก่อสร้างยังไงมีขนาดเท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ก็จะแสดงว่าฐานรากมีความกว้าง 0.4 เมตรความยาว 0.4 เมตรและมีความหนา 0.3 เมตรบริเวณใต้ฐานรากเนี่ยก็จะมีเสาเข็มอยู่ใช่ไหมคะเราก็ยังไปบอกอีกว่าใช้เสาเข็มรูปตัว i ขนาดเท่าไรจำนวนกี่ต้นรับน้ำหนักได้เท่าไหร่พอเหนือเสาเข็มขึ้นมาเราจะเตรียมเทฐานรากเนี่ยใต้หลุมฐานรากเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ยังไงเช่นบดอัดทรายขนาดหนา10เซนนี้หรือว่าเทคอนกรีตหยาบหนา5เซนก่อนที่จะเทฐานรากมีรายละเอียดการผูกเหล็กยังไงใช้เหล็กเสริมขนาดเท่าไรผูกระยะแอดเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูที่ฐานรากส่วนต่อไปนะคะเป็นการอ่านแบบขยายโครงสร้างเสาจากที่เราดูในแปลนเหมือนอันที่แล้วเลยก็คือดูในแปลนฐานรากและเสาว่ามีสัญลักษณ์ C1 F1 ตัว C ก็คือคอลัมน์ก็คือเสาใช่ไหมคะในแบบเนี้ยใช้เสาต้นที่1ก็จะต้องมาเปิดคู่กับแบบขยายโครงสร้างเสาว่าในแบบขยายเสา C1 เนี่ยมีรายละเอียดการเสริมเหล็กรายละเอียดของขนาดมิติต่างๆยังไงซึ่งในแบบขยายอันนี้ที่ครูได้ยกตัวอย่างมาเอามาให้นักเรียนทุกคนดูเนี่ยก็จะมีขนาดเสาขนาดกว้าง 0.15 เมตรยาว 0.15 เมตรหรือว่าเป็นรูปทรงอะไรคะกว้างยาวเท่ากันเลยก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด15 × 15เซนมีรายละเอียดการเสริมเหล็กก็คือ C DB 12มมจุดเนี่ยมันแปลว่าไรเหล็ก DB 12ก็คือเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลลิเมตรจำนวน4เส้นพอรู้ไหมว่าถ้าใส่เหล็ก4เส้นในสี่เหลี่ยมเนี่ยจะใส่ยังไงคะก็ต้องใส่เป็น4มุมใช่ไหมคะใส่4มุมก็คือการใส่ CDB12 ส่วนต่อไปเป็นส่วนของปอแล้วก็มีวงกลมแล้วก็มีขีดทับ6มม @0.15 มันแปลว่าปอมาจากคำว่าเหล็กปลอกวงกลมขีดทับเนี่ยคือสัญลักษณ์ของเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลเพราะฉะนั้นในเสาต้นนี้เขาจะใช้เหล็กปลอกเป็นเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลมีระยะแอส 0.15 เมตรหมายความว่าในเสาต้นนี้จะมีเหล็กแกนก็คือ 4DB12 เนี่ย4เส้นแล้วก็มีเหล็กปลอกขนาด6มิลเป็นเหล็กเส้นกลมเนี่ยรัด4เส้นนี้ไว้ทุกๆ15เซนติเมตรนั่นเองค่ะทุกคนก็พอที่จะอ่านแบบขยายแบบแปลนโครงสร้างเสาได้แล้วใช่ไหมคะมันง่ายมากเลยเนาะอันนี้ต่อไปจะเริ่มยากขึ้นต่อไปจะเป็นแบบขยายโครงสร้างคานแบบขยายโครงสร้างคานเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดของคานว่าคานตัวนี้มีการเสริมเหล็กอย่างไรคล้ายๆกับเสาเลยแต่แค่ว่ามันจะซับซ้อนกว่าแบบเสาเพราะว่ามันมีรูปทรงที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเพราะว่าสังเกตไหมเวลาเดินไปตามอาคารใหญ่ๆในโรงเรียนในห้องสมุดในวัดหรือว่าในสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยจะมีคานโผล่ออกมาเพราะว่าคานเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะเหมือนเสาแล้วเพราะเสามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมแต่คานเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักของมันซึ่งเราจะไปเรียนกันในวิชาอื่นๆลึกๆตอนที่เราเรียนในสาขานี้ลึกๆแล้วกลับมาที่คานของเราอย่างในภาพนี้ครูเอาสัญลักษณ์คาน B6 มาเนี่ยมันอยู่รอบพื้นเนี่ยมี B6 มี B4 มี B4 3ตัวใช่ไหมคะ
อย่างคาน V6 เนี่ยก็ต้องไปเปิดดูที่แบบขยายโครงสร้างคานที่ตัว V6 ดูว่ามันมีขนาดเท่าไหร่อย่างในภาพนี้อย่างในตัวอย่างที่ยกมาก็คือมีขนาดกว้าง 0.2 หรือว่า20เซนมีขนาดความลึกเราจะใช้คำว่าความลึก 0.5 เมตรหรือว่า50เซนแปลว่าคานเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง20เซนลึก50เซนแล้วเสริมเหล็กยังไงล่ะเสริมเหล็กเขาก็จะเขียนไว้ว่า2 dB 16เสริมพิเศษหัวเสา L ส่วน4เนี่ยมันแปลว่าที่ด้านบนเขาเขียนด้านบนก็คือบอกด้านบนว่าด้านบนจะใส่2 dB 16นะใส่ dB 16 2เส้น dB 16จำได้ไหมคะครูพูดผ่านมาแล้วว่า dB 16คือเหล็กอะไร dB 16ก็คือเหล็กข้ออ้อยตัวเลขที่ตามมาก็คือขนาดของมันเป็นมิลลิเมตรด้านบนก็จะใส่2 dB 16ส่วนด้านล่างก็จะใส่2 dB 16เหมือนกันต่อไปเป็นส่วนของเหล็กปลอกเนี่ยจะใส่ปอเป็นเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลระยะแอด20เซนติเมตรก็จะใส่ลักษณะเดียวกับเสาเลยแค่มันวางคนละแนวจากเสาเป็นแนวตั้งคานเป็นแนวนอนอย่างนี้ค่ะส่วนสุดท้ายของวันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของพื้นหรือว่า S ครูยกตัวอย่างเช่นแบบขยายโครงสร้างพื้นเนี่ยมันจะบอกอะไรเราบ้างก็จะบอกความหนาพื้นว่าพื้นเนี่ยมีขนาดเท่าไรมีระยะการเสริมเหล็กยังไงสัญลักษณ์ของการเสริมเหล็กอ่ะก็จะเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เราได้พูดไปทั้งเสาทั้งคานในพื้นก็เหมือนกัน DB9 min add 0.4 เสริมพิเศษอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเหมือนกันจะเสริมเป็นตะแกรงเสริมพิเศษเป็นคอม้าก็อยู่ที่ระบุมาในแบบเมื่อเราเริ่มเข้าใจการอ่านแบบทั้งสถาปัตยกรรมและโครงสร้างแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำวิธีการอ่านแบบพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านแบบอื่นๆตามมาได้เช่นเราสามารถไปอ่านแบบวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาลได้สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้โดยที่เพียงแค่เราอ่ะจะต้องไปศึกษาสัญลักษณ์อื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในการอ่านแบบได้สำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะพูดคุยแนะนำให้ความรู้กับเราเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครูก็จะนำเรื่องสาระความรู้ต่างๆมาพูดคุยกับเราให้ความรู้พูดคุยกับเราอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทาง

0: ไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
2: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยาบาลแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้

0: มาเล่าให้ฟังค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่าง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกในแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์prde.prd.go.th และทาง Facebook NBT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และ

0: มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นนะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 10:00 นหลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วัน วันพฤหัสบดี

0: ที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 นและวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 นและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
0: ครับ และเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศประสบคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้หวับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาพิไทยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อวปรสีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะ

0: ส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสกลาสีแดงกว้าง 2.5 เซตข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจารกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา

ำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้

0: วดคือบทสมสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอาคาธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

ังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

จากนั้นพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

0: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสะเกษวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิภังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้เป็นพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกต้องใช้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะต้องมีการคัดเลือกแล้วก็นำมาฝึกกันก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานสมัยก่อนราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธรรมพระศพตลอด100วันนั้นก็จะจัดพระพิธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะคะวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพระเจริญตราพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสนีนาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นนิติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงรับแลลิ้นรับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกองเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วประทับพระราชอาสน์ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อป่าสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนในกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างบงยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึง

ญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตยาสุขาวดีวายุหสูตรโดยบรรพชิตจีนนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทํานองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากซุงและทํานองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2000วิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดางานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ90โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 น.ณ บูนอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
อันหนึ่งวันนี้เวลา19 นาฬิกานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

าสในพระบรมมหาราชวังการแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปทันทีระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยามูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และที่ส
แต่ลาสาไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพ

เบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนใต้กรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC กรุ๊ปปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัท Asset World Corporation บริษัทธนาคารร่มรวยกรมบัญชีกลางหมู่นิธิมิตรภาพไทยจีนประธานและเลขาอนุกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นคณะผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนนายโดยมีจิตสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ค้ำลา

0: พ่อได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
0: เฮ้ยแล้วคำแก้วล่ะ
2: ไปแล้วเด้ออีแม
0: ่คำแก้วเองสิไปใส่
1: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทําแต่หน้าทําแต่ไรมันบ่พอกิน
0: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองก็มีแล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลําบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
2: โอ๊ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
0: เอานี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้มแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนคำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดพมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
4: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
4: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
6: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

แคชทีวีเก็ตโค้ด200 200ก็คือเก็ตได้นะครับแล้วก็เมสเซจขึ้นมาว่า congratulation นะครับ you have find the button place event นะครับก็คือยินดีด้วยคุณได้ทำการกดปุ่มevent นะครับก็คือ event tick แล้วแหละนะครับ event tick แล้วนะครับพอเราทดสอบให้มีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านนะครับก็จะขึ้น motion detect นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรผ่านนะครับก็จะนิ่งๆนะครับทีนี้เราเข้าไปดูที่ Facebook นะครับก็เราก็เข้าไปที่ www.facebook.com ของเราได้เลยตอนนี้เพื่อนเราใน Facebook ก็จะเห็นนะครับไม่ใช่แค่เราคนเดียวทุกคนนะครับที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook เนี่ยก็จะสามารถเห็นอีเวนต์นี้นะครับโดยอีเวนต์นะครับที่เราส่งการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสเตตัสของเราเลยนะครับ

หน้าสเตตัสเลยเหมือนกับเราทำการโพสต์สเตตัสเราบางอย่างนะครับก็จะขึ้นคำว่า this event name นะครับ button page occur on the maker service นี่ก็คือมีอีเวนต์มาโพสต์ที่ Facebook ของเราแล้วนะครับคือเหมือนกับเราโพสต์นะครับแต่ว่าถ้าดูตรงเซอร์วิสตรงนี้นะครับจะมีคำว่า HTTP อยู่นะครับเราลองเข้าไปดูในหน้าไทม์ไลน์ของเราเองนะครับก็จะเห็นว่าจะมีอีเวนต์ทริกเข้ามานะครับซึ่งก็จะมีเพื่อนบางคนมาคอมเมนต์เราด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนเองก็จะเห็นอีเวนต์นี้ด้วยนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในการทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Facebook นะครับโดยการประยุกต์เอา Motion Detection นะครับเป็นตัว Detect สิ่งมีชีวิตนะครับที่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ส่งอีเวนต์แจ้งเตือนไปยัง Facebook นะครับซึ่งสามารถไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยได้นะครับเช่นระบบกันขโมยนะครับโดยใช้ภายในบ้านของเราเองนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมายนะครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้นะครับนักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานนะครับในการทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: บทเรียนก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Facebook ไปแล้วเพื่อความต่อเนื่องและความหลากหลายในการประยุกต์ใช้เรามาเรียนรู้เรื่องของการเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมลผ่าน Gmail กันในโลกปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือที่ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นอุปกรณ์ต่างๆได้ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายเดียวกันซึ่งทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการส่งข้อมูลผ่านทาง Gmail ซึ่งมีรูปแบบการแจ้งเตือนผ่านอีเมลที่ค่อนข้างหลากหลายเช่นการแจ้งเตือนระบบ IT มีปัญหานอกจากนี้ยังสามารถส่งอีเมลทั้งแบบคนเดียวและหลายคนได้การนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในการส่งผ่านอีเมลไม่เพียงลดขั้นตอนที่ยุ่งยากยังมีความสะดวกรวดเร็วทำให้เราสามารถเอาเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้มากมายในบทเรียนนี้เราจะมาดูกันว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นอย่างไรกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT หรือว่า Internet of Thingsนะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมลผ่าน Gmail นะครับโดยเราจะประยุกต์ใช้บอร์ด ESP8266 นะครับเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนผ่าน Gmail นะครับโดยเซ็นเซอร์ที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ DST22 นะครับเพื่อตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายไอเดียของโครงงานนี้คร่าวๆก่อนนะครับก็คือเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวนึงนะครับที่วัดอุณหภูมิกับความชื้นได้นะครับเซ็นเซอร์นี้นะครับเราจะจำลองเสมือนว่าเป็นหนึ่งในเซ็นเซอร์ที่อยู่ในห้องศูนย์ข้อมูลนะครับซึ่งเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยมีผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอุณหภูมิเกิน30องศานะครับอาจจะมีแอร์เสียนะครับหรือว่าการทำงานระบบระบายความร้อนเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีความชื้นสูงขึ้นนะครับอาจจะมีการรั่วของท่อน้ำประปานะครับหรือว่าน้ำยาแอร์เกิดรั่วนะครับหรือว่ามีน้ำนองอยู่ใต้พื้นเลดฟอร์เป็นต้นนะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังอีเมลนะครับไปยังกลุ่มผู้ดูแลระบบนะครับให้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมี DST22 นะครับเชื่อมต่อไปยังพอร์ต DC นะครับแล้วก็มีพอร์ต AX Wi-Fi นะครับที่ติดตั้ง ESP826 เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปยังโน้ตบุ๊กที่ใช้พัฒนาโปรแกรมนะครับตัวกลางที่เป็นโบรกเกอร์ในการเชื่อมต่อข้อมูลจากตัวไมโครโปรเซสเซอร์นะครับไปที่ตัว Gmail ก็คือ IFTTT นะครับโดยส่วนแรกนะครับเราจะไปตั้งค่าที่ IFTTT ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำการโคดดิ้งแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมแล้วก็ทดสอบการทำงานนะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่เว็บไซต์ IFTTT นะครับ IF แล้วก็ T 3ตัวนะครับผมเสิร์ชใน Google เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์แรกถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะครับก็กด Sign up แล้วก็สมัครด้วย Gmail หรือ Facebook ก็ได้นะครับของผมเคยสมัครแล้วนะครับผมก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับจะเห็นเป็นรูปโปรไฟล์เราโปรไฟล์เดียวกับ Facebook นะครับผมไปที่ My Applet นะครับ My Applet จะเป็นศูนย์รวมของแอปพลิเคชันของเรานะครับกดที่ New Applet นะครับ New Applet

ก็จะมาหน้าเดิมของ IFTTT นะครับก็คือ Leave This Then That นะครับคอนเซปต์ของ IFTTT เนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่สลับซับซ้อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เลือกเงื่อนไขถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วเกิดสิ่งนั้นก็คือให้เลือกที่ This ก่อนนะครับ This กดเครื่องหมายบวกที่ This นะครับสวิตช์ที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเว็บฮุกเซอร์วิสนะครับเราจะส่งเว็บเราจะให้ IFTTT นะครับรับเว็บฮุกเซอร์วิสเข้ามานะครับเราก็จะทำการส่งเว็บฮุกจากตัวบอร์ดเข้าไปนะครับเราคลิกที่เว็บฮุกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคำอธิบายของเว็บฮุกเซอร์วิสว่า receive a web request นะครับก็คือรับการร้องขอเกี่ยวกับเว็บนะครับให้เราคลิกลงไปนะครับ event name นะครับ event name นี่ให้เราตั้งเป็นอะไรก็ได้ที่เราตามต้องการของเรานะครับอย่างเช่นผมจะตั้งเป็น high temp นะครับ high temp นะครับเราก็ copy ไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ในอนาคตเราใส่ event name เป็นอะไรเข้าไปนะครับเราต้อง copy ไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วผมกด create trigger ครับ if this then นะครับถ้าอุณหภูมิสูงแล้วให้ทำอะไรนะครับก็กดที่ that นะครับเซอร์วิสนะครับผมเลือกเป็น Gmail นะครับเพราะว่าผมต้องการส่งอีเมลไปยัง Gmail นะครับแล้วก็พิมพ์ Gmail แล้วก็กดที่ Gmail นะครับ Gmail นะครับสามารถส่งได้3แอคชั่นนะครับก็คือส่งอีเมลนะครับแล้วก็ส่งอีเมลหาตัวเองนะครับแล้วก็ create a draft นะครับสร้างจดหมายร่างไว้นะครับในที่นี้นะครับผมจะส่งอีเมลไปยังผู้รับอีกคนนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของผู้ดูแลระบบก็ได้นะครับเช่น support เป็นต้นนะครับผมก็กดที่ send an email นะครับพอเรากดตรง send an email นะครับก็จะมีค่าพารามิเตอร์ให้เรากรอกอันแรกคือ to address นะครับนั่นก็คือจะส่งหาใครนะครับในที่นี้นะครับผมจะส่งหาอีกอีเมลนึงนะครับ cc address นะครับสามารถที่จะ cc ได้เดี๋ยวผมจะ CC ไปหาอีเมลนึงนะครับที่เป็นอีเมลส่วนตัวนะครับ BCC นะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน subject นะครับก็คือหัวข้อนะครับหัวข้อนี่เราลบออกให้หมดเลยนะครับแล้วเราตั้งหัวข้อเองได้เลยผมจะตั้งว่าแจ้งระบบแจ้งเตือนอุณหภูมินะครับและความชื้นศูนย์ข้อมูลบอดี้นะครับบอดี้ก็คือตัวเนื้อหาเนื้อจดหมายแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะใส่ตัวแปรลงไปด้วยก็ได้นะครับทีนี้ผมจะทำง่ายๆนะครับบอดี้มีการตรวจพบอุณหภูมิสูงผิดปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็กด create action นะครับแล้วก็กด finish ครับกด finish เสร็จนะครับตัวแอปเปิลเราต้อง data ต้องเป็น on นะครับถัดมานะครับให้ไปที่ IFTTT Maker Channel นะครับก็พิมพ์เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปในลิงก์แรกนะครับที่เขียนว่า Introducing the Maker Channel นะครับจากนั้นให้เราไปที่คำว่า Maker Channel ที่เป็นลิงก์สีฟ้าอยู่ตรงกลางนะครับให้เราไปที่เมนูรูปเฟืองนะครับขึ้นมา Setting นะครับแล้วก็ทำการ Copy URL นะครับตั้งแต่ HTTPS นะครับจนสุดเลยนะครับ Copy มาเสร็จแล้วก็ไปที่ URL นั้นครับใส่ลงไปใน Address Bar แล้วก็ Enter ครับจะเห็นว่ามีคีย์เราขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนว่า to trick an event นะครับ make a post or get web request to นะครับตรงคำว่า event นะครับที่เป็นเครื่องหมายวงเล็บปิดกาอยู่นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยน event นี้นะครับให้ตรงกับ event ที่เราตั้งไว้ใน service นะครับ trigger นะครับนั่นก็คือ event ชื่อว่า high temp นะครับ copy แล้วก็วางไปตรงนี้ห้ามพิมพ์ผิดเด็ดขาดนะครับตัวเลขตัวใหญ่การพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเนี่ยจะส่งผลให้ส่งค่าได้หรือไม่ได้ด้วยนะครับให้ใช้วิธี copy มานะครับแล้วก็กด test อีกด้านล่างข้างบนขึ้น event has been triggered นะครับก็คือ event ถูกทริกปกตินะครับแสดงว่าคีย์นี้นะครับใช้งานได้ค่านี้ใช้งานได้ให้ทำการ copy มาครับ copy ทั้งหมดเลยนะครับมาใส่ notepad ไว้ก่อนครับในลำดับถัดไปนะครับก็คือการเตรียมในส่วนของ coding นะครับเราเข้าไปที่ Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ซอร์สโค้ดไว้นะครับแล้วไปที่บทที่10นะครับการเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมลผ่าน Gmail นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ gmailnotify.ino นะครับ
ดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ทำการเปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE นะครับผมก็ปีบางนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็จะทำหน้าที่3ส่วนหลักๆนะครับนั่นคือส่วนของการทำงานกับเซ็นเซอร์ DST22 นะครับซึ่งจะมีลงรายละเอียดลึกๆในบทเรียนถัดไปนะครับอีกส่วนนึงก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับในบทก่อนหน้านะครับและอีกส่วนนึงนะครับเราก็เรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับในการเชื่อมต่อไปที่ Service IFTTT นะครับในบทเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเพื่อทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Facebook นะครับจริงๆซอร์สโค้ดเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนของ DAT นะครับปลายทางนะครับเป็น Gmail Service แค่นั้นเองนะครับเรามาดูซอร์สโค้ดที่สำคัญนะครับในซอร์สโค้ดอันนี้นะครับจะใช้การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi โดยใช้ไลบรารี Wi-Fi EP826 Wi-Fi นะครับแล้วก็กำหนด DHT type เป็น DHT22 นะครับ Defi แล้วก็ Defi DHT เป็น D4 นะครับซึ่งเราก็ต่อให้ตรงนะครับเราต้องต่อเข้าที่ D4 นะครับแล้วก็ทำการ Initial DHT Sensor นะครับมีการประกาศตัวแปรชื่อว่ามีการสร้างตัว Object นะครับ HTTP Client ชื่อว่า HTTP นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเราจะเรียกใช้อีกทีนึงตอนที่เราเชื่อมต่อไปหาตัว IFTTT นะครับจากนั้นนะครับในฟังก์ชัน Voice Setup ก็จะ Initial ค่า Baud Rate ของคอมพอร์ตปกติเพื่อใช้ Debug นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Connecting To นะครับแล้วก็พิมพ์ SSID นะครับแล้วก็กำหนด Pin Mode นะครับแล้วก็สั่ง Wi-Fi.begin นะครับก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมีการเช็คสถานะ Wi-Fi ปกติครับอันนี้เราก็ได้เรียนรู้ผ่านกันมาแล้วผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับน่าจะพอดูเข้าใจนะครับแล้วก็พิมพ์ IP ออกมานะครับถัดมาเรามาดูที่ Void Loop ครับ Void Loop จะสร้างตัวแปร2ตัวนะครับเพื่อรับค่าที่เป็นอุณหภูมิและความชื้นนะครับมาเก็บไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการปริ้นค่าอุณหภูมิออกมานะครับปริ้นเฉพาะอุณหภูมินะครับเพราะว่าค่าอุณหภูมิเนี่ยเราจะไปใช้ต่อนะครับในเงื่อนไข if นะครับผมก็เช็คว่า if temp มากกว่าหรือเท่ากับ30นะก็คือถ้าอุณหภูมิมากกว่า30องศาเซลเซียสนะครับก็ให้พิมพ์ออกมาแล้วก็เช็คด้วยว่าบอร์ดคอนเนคไวไฟอยู่หรือเปล่านะครับถ้าอุณหภูมิมากกว่า30แล้วบอร์ดต่อ Wi-Fi อยู่นะครับให้ทำการเชื่อมต่อไปยัง IFTTT นะครับเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับโดยการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนตามอีเวนต์ที่เราใส่ไว้นะครับที่ http.begin นะครับให้เราทำการลบนะครับค่าเดิมออกให้หมดนะครับจากนั้นนะครับ copy URL ที่เราได้ copy ไว้นะครับ copy มาวางไปแทนที่แล้วก็อย่าลืมลบตัว s ทิ้งนะครับเปลี่ยนจาก https เป็น http นะครับไม่งั้นจะเออร์เรอร์นะครับเพราะว่าเราใช้ฟังก์ชัน http.begin นะครับแล้วก็มีการดีเลย์ 1,000 นะครับก็คืออัปเดตค่าทุก1วินาทีนะครับเสร็จแล้วเราอัปโหลดโปรแกรมได้เลยนะครับเราก็รอโปรแกรมอัปโหลดจนเสร็จนะครับโดยระบบการส่งอีเมลนะครับหรือว่าแจ้งเตือนผ่านอีเมลในปัจจุบันนี้ยังมีการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยเป็นการสื่อสารหลักที่ใช้ในที่ทำงานนะครับณปัจจุบันนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิด Serial Monitor ขึ้นมานะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับอยู่ไม่ถึง30นะครับก็คืออุณหภูมิห้องขณะนี้นะครับประมาณ 23.7 นะครับราวๆนี้นะครับซึ่งอุณหภูมิก็จะไม่นิ่งนะครับก็จะขึ้นลงๆบวกลบนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าก็จะไม่มีการส่งเตือนอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้ผมจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโดยผมได้เตรียมน้ำร้อนไว้นะครับเพื่อใช้ในการทดลองนะครับให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วเอาเซนเซอร์ DHT นะครับมาทางใกล้ๆนะครับถ้าไม่มีน้ำร้อนนะครับนักศึกษาคนไหนมีไดร์ปอผมนะครับก็สามารถที่ใช้ไดร์ปอผมแทนนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ25 26 27 28นะครับนี่อุณหภูมิ29แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลการทดลองนะครับเราไปที่ Gmail นะครับกด Gmail ขึ้นมานะครับนี่เป็นเมลของส่วนตัวนะครับที่ผม CC นะครับก็มีเมลเข้ามาแล้วนะครับเมลหัวข้อเมลระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นศูนย์ข้อมูลนะครับแล้วก็ในเนื้อเมลเนี่ย
บอกว่ามีการตรวจพบอุณหภูมิสูงผิดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีเมลก็มีเมลเข้ามาเหมือนกันนะครับมีอุณหภูมิมีการตรวจพบอุณหภูมิสูงผิดปกติครับก็ถือว่าผลการทดลองได้ผลนะครับตรงตามที่เราออกแบบไว้นะครับซึ่งในการใช้งานจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะส่งไปที่เมลกรุ๊ปนะครับอาจจะเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเมลน็อกนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาเข้ามาดูแลเหตุการณ์แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจจับอุณหภูมิที่สูงผิดปกตินะครับแล้วก็ความชื้นที่ชื้นผิดปกติครับแล้วก็ทำการแจ้งเตือนนะครับไปยังอีเมลนะครับโดยสามารถส่งไปอีเมลได้ทุก destination เลยนะครับอาจจะเป็นเมลกรุ๊ปก็ได้หรือเมลส่วนตัวก็ได้นะครับซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะครับจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ IoT นะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกับครูวิคนเดิมครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทำกาแฟแบบสปีดบาร์นะครับก่อนที่เราจะไปทำกาแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสปีดบาร์คืออะไรทำไมครูวิถึงพูดคำว่าสปีดบาร์ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าสปีดบาร์เนี่ยคำศัพท์เนี้ยเป็นศัพท์เฉพาะของบาร์กาแฟเท่านั้นนะครับซึ่งบาริสต้าจะรู้ดีครับบาร์เนี่ยอย่างที่คุยบอกไปเรื่องของเทปเรื่องของโลกกาแฟในสื่อตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทของบาร์มี2ประเภทนะครับอย่างที่คุยเคยบอกไปทวนกันสักหน่อยนะครับบาร์มี2ประเภทคือ1ประเภทของสปีดบาร์และสโลบาร์นั่นเองครับสปีดบาร์คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำรังสรรค์เครื่องดื่มแล้วก็เมนูให้มีความรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานผ่านความดันนั่นเองครับความดันของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองครับส่วนตัวที่2คือสโลบาร์ครับสโลบาร์เราก็จะใช้ในส่วนของการใช้แรงงานหรือว่าใช้ทักษะนะครับส่วนมากก็จะใช้คนในการรังสรรค์แล้วก็พิถีพิถันนั่นคือสโลบาร์นั่นเองนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสปีดบาร์เนี่ยส่วนมากแล้วนักเรียนเนี่ยเคยทานกาแฟอยู่แล้วนะครับบางท่านทานกาแฟจนเป็นที่เรียกว่าคอกาแฟนะครับรู้ว่ากาแฟชนิดนี้เป็นลักษณะแบบไหนเครื่องดื่มเมนูไหนเรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาสอนนักเรียนทำเครื่องดื่มเหล่านั้นจากการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าการเปิดร้านกาแฟคงเป็นการใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับการใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาถูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่วันนี้ครับกูเลือกใช้เป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนขนาดเล็กหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเครื่องสำหรับบ้านเรือนของเรานั่นเองนะครับเป็นขนาดตัวนี้เป็นขนาด20บาร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้สามารถที่จะสร้างครีมมาให้กับกาแฟของนักเรียนได้ดีทีเดียวกลิ่นหอมเข้มข้นนะครับไม่แพ้กับเครื่องใหญ่ๆที่มีราคาตั้งแต่แสนขึ้นเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ครับครูอุ้ยซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะครับการช้อปปิ้งออนไลน์ในแอปพลิเคชัน1นะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวนั้นแล้วก็ดูรีวิวนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้เองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุยก็ทดลองนำเครื่องตัวนี้ไปใช้ที่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ของวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ก็ถือว่ารสชาติดีแล้วตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถกดช็อตได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ครับเครื่องดื่มเครื่องกาแฟของ Espresso Machine คุยซื้อมาตัวนี้ราคาในราคาแค่ 3,000 บาทนะครับราคาไม่เกินหลังจากนี้ถ้าเกิดมีส่วนลดในแอปพลิเคชันก็ถือว่าราคาถูกลงไปอีกนักเรียนสามารถลงทุนใช้เงินแค่ 10,000 บาทนะครับก็สามารถเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กๆถือว่าเป็นงานสร้างอาชีพแล้วก็เลี้ยงชีวิตของเราได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อจริงๆแล้วการสอนวันนี้คุยไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้องไปเปิดร้านทุกคนจะต้องจบจากคลาสนี้แล้วจะต้องออกไปเปิดร้านแต่ว่านักเรียนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้แหละครับแล้วก็ความรู้จากการที่เราได้เรียนจากสื่อการเรียนในชุดนี้ไปพัฒนาตนเองและใช้ทักษะของเราใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะไปสมัครงานเริ่มต้นการเป็นแรงงานที่มีทักษะแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ครับสิ่งที่เราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับก็จะมีเครื่องเป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนครับถ้าเกิดบ้านใครมีเครื่องขนาดใหญ่ก็สามารถใช้เครื่องขนาดใหญ่ได้ครับแต่ครูจะบอกงี้ว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาจะต้องใช้ความร้อนแล้วก็เขาจะต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำให้ทุกคนนำปลั๊กหรือว่าปลั๊กสามตาครับมาต่อจากกับเครื่องกาแฟยกเว้นเครื่องที่มีขนาดเล็กแบบนี้สามารถต่อกับปลั๊กสามตาได้แล้วก็ควรที่จะแนะนำว่าให้ไปต่อกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กเมนหลักของตัวบ้านหรือว่าตัวของร้านนั่นเองนะครับไม่เพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะมันจะเกิดทำให้สายไฟไหม้ได้
นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็การดูแลเครื่องนะครับในเครื่องกาแฟเนี่ยในเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะมีเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มจะอยู่ภายในเครื่องอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นหม้อเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่อง2หัว3หัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆของอิตาลีของประเทศต่างๆแล้วแต่เลยนะครับก็จะมีหม้อต้มขนาดใหญ่อยู่ด้านในซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพอหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วน้ำที่เราใช้ครับที่เมื่อครั้งที่แล้วหรือว่าเทป EP ที่ผ่านๆมานะครับเราก็จะรู้ว่าน้ำที่เรามาใช้ชงกาแฟนั้นควรเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่มีสีไม่มีสิ่งเจือปนแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะไปตกค้างอยู่ที่หม้อต้มแล้วกลายเป็นคราบตะกั่นนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคราบตะกั่นเยอะๆนะครับนักเรียนก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องล้างคราบตะกั่นแต่ณปัจจุบันมีการดูแลรักษาเครื่องนักเรียนสามารถสอบถามจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายได้เลยนะครับว่าการดูแลรักษามีอะไรบ้างแล้วเขาควรที่จะดูแลอย่างไรณปัจจุบันก็จะมีเป็นเม็ดยาที่เรียกว่าแท็บเล็ตตัวเท็บแท็บเล็ตของการล้างตัวนั้นก็จะมีเข้ามาแล้วก็วิธีการขั้นตอนของแต่ละเครื่องก็แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูแลเครื่องการแมนเทนแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าหนูอยากซื้อเครื่องขนาด2หัวขนาดใหญ่ราคาแสนกว่าบาทมาทานที่บ้านอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่านักเรียนต้องดูความคุ้มค่าด้วยว่าความคุ้มค่าของธุรกิจของนักเรียนเนี่ยมีไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้ณปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะประยุกต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปิดคาเฟ่ในบ้านแบบไม่มีหน้าร้านแต่หน้าร้านของเราจะอยู่ในโลกออนไลน์แทนอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับหรือเป็นการขายเพื่อนแล้วก็บอกต่อปากต่อปากอันนี้ก็จะออกแนวเป็นเชฟเทเบิลที่จะทานที่บ้านของเชฟคนนั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งทางหลังจากที่เรามีงานประจำแล้วครับเนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะมาสอนเครื่องดื่มทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอเมริกาโน่นะครับคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็เป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นเครื่องดื่มมาตรฐานที่ทุกร้านจะมีเช่นเดียวกันแต่ในสูตรของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุยจะบอกแบบไม่มีกั๊กเลยเกี่ยวกับสูตรแล้วก็เป็นเทคนิคการทำเครื่องดื่มเป็นอันนี้ขออนุญาตสอนแบบเป็นมาตรฐานของสากลโลกนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ความหวานมาเลยยกเว้นเมนูเดียวครับที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับนะอ่ะหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอย่างที่ครูบอกตอนแรกว่าเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเปิดแล้วก็เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับครั้งแรกที่เราจะทำนะครับช็อตแรกของการใช้เครื่องเราจะไม่ใช้ช็อตนั้นในการที่จะเสิร์ฟลูกค้านะครับเนื่องจากว่าช็อตนี้เนี่ยจะไม่จริงๆตามวินาทีก็จะสามารถใช้ได้แต่นะครับการทำเครื่องดื่มเนี่ยช็อตแรกเนี่ยความครีมมากของเขาจะไม่ได้ออกมาชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากว่าเหมือนนักเรียนเพิ่งตื่นนะครับแล้วนักเรียนมาทำงานแรกอ่ะนักเรียนจะรู้สึกว่างานนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบต่อให้เราทุ่มเทแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะเพราะฉะนั้นช็อตแรกคุยจะไม่เป็นการเสิร์ฟลูกค้าแต่พอดีวันนี้คุยวอร์มเครื่องไว้แล้วนะครับก็จะขออนุญาตทำช็อตเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูว่าครีมาบอดี้แล้วก็ฮาร์ดที่เคยสอนไปในครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกก่อนว่าการทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราเนี่ยจะใช้วินาทีช็อตเพอร์เฟกต์ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแต่ละเทคนิคของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับการทำ2ช็อตนะครับคุยจะใช้กาแฟปริมาตรนะครับก็จะประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วก็แต่ว่าคุยเนี่ยจะใช้ปริมาตร15กรัมแล้วก็วินาทีของการที่น้ำไหลเนี่ยตั้งแต่หยดแรกจนถึงหยดสุดท้ายนะครับคุยจะอยู่ในที่20ประมาณ25ถึง28ประมาณนี้ครับก็จะค่อนข้างเยอะกว่าของที่อื่นนิดหนึ่งเพราะว่า
เราอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นแล้วก็ความเป็นช็อตกาแฟที่ถือว่าเป็นเอสเปรสโซ่หนักเข้มอย่างแท้จริงนะครับกาแฟครับวันนี้คุยใช้กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่โรสนะครับก็คือใช้กาแฟอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้าครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นความหอมหวานแล้วก็ความละมุนจากของกาแฟอาราบิก้าแล้วก็เอาความเข้มข้นของโรบัสต้าเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เกิดความเป็นครีมมากค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้งานของเครื่องเป็นอย่างไรแล้วก็เทคนิคการทำงานแบบหน้าบาร์เป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่วันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าค่อนมากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่านักเรียนสามารถไปเรียนรู้ได้ตามสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์นั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ครูจะบอกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้กาแฟเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบดกาแฟก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องบดของครูเป็นเครื่องบดแบบไม่ใช่แบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบแมนนวลเนาะเราก็จะต้องคำนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูจะชั่งวัดตวงให้ดูนะครับเราจะได้จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคงจะเห็นว่าการชั่งวัดตวงเนี่ยทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงบาริสต้าไม่มีความเป็นโปรเฟสชันนอลใช่ไหมทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเห็นคลิปใน TikTok หรือว่าคลิปในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นว่าบาริสต้าในระหว่างที่สกัดช็อตกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีสเกลนะครับเป็นตาชั่ง1ตัวแล้วก็จับวินาทีแล้วก็ดูปริมาตรด้วยทำไมบาริสต้าไม่เก่งหรอแต่จริงๆบาริสต้าอยากทำช็อตนั้นให้เพอร์เฟคที่สุดก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็นตาชั่งเข้ามาชั่งวัดแล้วก็ตวงนั่นเองนะครับแต่วันนี้คุยไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีความสูงมากพอที่จะสามารถตั้งสเกลได้แต่คุยจะชั่งน้ำหนักของกาแฟวันนี้คุยใช้ทั้งหมด15กรัมครับแล้วก็จะสกัดช็อตออกมา2ช็อตนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ25ถึงประมาณ28วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าช็อตแต่ละช็อตไม่คุณไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้คุณจะสามารถทำได้ไหมแต่หลังจากที่ทำได้แล้วก็จะต้องสังเกตอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการทำเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับบอกไว้เพื่อสร้างให้นักเรียนได้รู้นะครับเป็นทริคเล็กๆก็คือนักเรียนต้องทำเครื่องดื่มแก้วต่อแก้วเท่านั้นอย่าทำครั้งละ2แก้ว3แก้วนะครับต่อให้2แก้ว3แก้วนั้นเป็นรสชาติเดียวกันเป็นเครื่องดื่มประเภทเดียวกันก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่เครื่องดื่มทำเครื่องดื่มแค่แก้วต่อแก้วหรือว่าวันไปวันเท่านั้นครับเนาะอ่ะเริ่มต้นครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มต้นของการบดกาแฟนะครับ

ก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เขามีให้จากเครื่องเลยเนาะปุ้ยจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ไปซื้อมาเพิ่มเติมก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้จากเครื่องแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่องนั่นเองนะครับก็เขาจะแถมมากับเครื่องเลยมีทั้งหมด1ช็อตแล้วก็2ช็อตแต่วันนี้ปุ้ยเลือกใช้2ช็อตเนาะเพราะว่าเราจะทำเครื่องดื่มที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าจริงๆคนไทยชอบความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราขายใครนะครับครับตอนนี้คุยก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตัวบักเก็ตด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งวัดตวงกันว่าอย่างที่คุยบอกตอนแรกนะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็จะเทลงไปก่อนเดี๋ยวคุยจะสอนเทคนิคการแทมด้วยนะครับการแทมเพราะว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยพอเราใช้บักเก็ตนะครับจะต้องมีการแทมกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าการคือรสชาติของกาแฟครับจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบดนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแรงดันด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนมีเครื่องอัตโนมัตินะครับตามร้านต่างๆเนาะถ้าเกิดนักเรียนได้ไปทำงานนักเรียนจะไปเจอเครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนตรงนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็เทได้เลยอย่างหลังจากที่ได้ปริมาตร15กรัมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะพูนๆแบบนี้เนาะจะค่อนข้างเลอะเทอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบาร์พิเศษเนาะที่เราตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาร์จริงๆแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่จะง่ายกว่านี้แล้วตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแทมให้ซึ่งปกติเราจะเห็นตัวแทมเปอร์นะครับจะเป็นแบบลักษณะเหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเครื่องเขามีมาให้นะครับครูก็จะใช้ที่เครื่องเขามีมาให้ตลอดนะครับก็ครูจะขออนุญาตใช้วิธีการวางแล้วก็กดแทมอย่างนี้นะครับเนาะกดแทมไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะบางคนบี้ซะจนแบบโอ้โหแรงเค้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะใช้วิธีการกดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยให้เท่ากันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นว่ามันจะเลอะขอบปากตรงนี้ก็ปัดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเศษกาแฟตรงนี้เป็นตัวที่ไปค้างอยู่ในตัวเครื่องกาแฟของเราแล้วก็จะดูดเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อตะกั่นของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆเทคนิคการแทมเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราจับตัวแทมเนี่ยเราจะจับแบบนี้นะครับในลักษณะของการทำเป็นตัว V นะครับการทำตัว V ลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจับลักษณะหัวแทมก็คือเราจะจับแล้วก็กดลงด้านล่างนะครับจะจับแบบนี้แล้วก็กดลงด้านล่างเพื่อที่จะให้ตัวแทมเนี่ย

ตัวนี้ครับหลังจากออกมาแล้วจะต้องไม่แฉะนะครับแล้วก็เป็นก้อนเป็นเหมือนก้อนแพนเค้กที่สวยงามเป็นเนื้อเค้กอะครับที่สวยงามนั่นเองนะครับเนาะตอนนี้คุยแทมเรียบร้อยแล้วนะครับเราวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการทำนะครับในระหว่างนี้หนึ่งเขาบอกว่าเราจะต้องทำช็อตก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเรื่องของนมในระหว่างที่รอช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูแรกคุยจะทำเป็นอเมริกาโน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอเมริกาโน่เนี่ยเราสั่งอเมริกาโน่คือกาแฟดำที่ใช้น้ำเปล่าผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นนั่นคืออเมริกาโน่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำอเมริกาโน่แล้วผ่านกดกาแฟถึง4ช็อตอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเขาอาจจะเรียกว่าเป็นลองแบล็กนะครับเป็นบางร้านเนาะแต่ถ้าเกิดของคุ้ยเขาจะเรียกว่าลองช็อตเอสเปรสโซ่นั่นเองครับคุ้ยจะให้ดูก่อนอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเนาะตัวนี้ครับตามช็อตกาแฟนะครับก็จะมีเป็นครีมม่าด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้ขนาดเป็นตัวเล็กเนี่ยครีมม่าค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก่อนตอนที่เขาลงเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นครีมม่าลงมาด้านล่างแล้วตรงเนี้ยขั้นด้านล่างจะเข้มสวยชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด1ช็อตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูใช้ทั้งหมดใช้แก้วขนาด8ออนซ์นะครับครูจะใช้ทั้งหมด1ช็อตในการที่จะทำเครื่องดื่มอเมริกาโน่หรือถ้าเกิดนักเรียนอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับก็สามารถใส่2ช็อตก็ได้นะครับครูจะใส่ของอเมริกาโน่เนี่ยจะใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำดื่มครับเป็นน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ดูตามปริมาตรถ้าเกิดตามสัดส่วนก็จริงๆถ้าเกิดจะมีแก้วตามร้านเนี่ยก็จะมี8ออนนะครับ8ออนเนี่ยมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมทำเครื่องดื่มเย็นเราจะเริ่มจาก12ออน16ออน20ออนแล้วก็22นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้กาแฟ12ออนเนี่ยทั้งหมด2ช็อตนะครับใช้12ออนใช้กาแฟ2ช็อตถ้าเกิดเป็น16ออนใช้กาแฟ3ช็อตเป็น20ออนจะใช้กาแฟทั้งหมด4ช็อตแล้วก็เติมน้ำเปล่าตามที่เราต้องการตามมาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ลักษณะของอเมริกาโน่แล้วนะครับเราก็ตักน้ำแข็งใส่ได้เลยครับนี่เลยนี่นะอันนี้คือได้อเมริกาโน่แล้วครับเพราะว่าวันนี้น้ำแข็งที่อุ้ยใช้นะครับเป็นน้ำแข็งที่ทวนน้ำแข็งกันก่อนน้ำแข็งเราจะมี3ประเภทนะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยน้ำแข็งมีประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็น box ice นะครับอันที่2คือ cup ice แล้วก็อันที่3คือ crush ice ห้ามใช้กาแฟถ้าเกิดในธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟนะครับเขาจะใช้เครื่องดื่มเขาจะใช้น้ำแข็งอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือเป็น cup ice กับ box ice นั่นเองนะครับหรือว่าน้ำแข็งอันใหญ่ๆที่เขามาลักษณะก้อนกลมๆเนาะตอนนี้ก็จะมีบางโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งก้อนกลมออกมาขายตัวนั้นก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะกินกับพวกช็อตอเมริกาโน่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเดอร์ตี้เป็นกาแฟนมแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ในการทำช็อตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนใช้1ช็อตนักเรียนควรที่จะทำแค่1ช็อตเท่านั้นแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จํากัดนะครับอันนี้เป็น question mark ใหญ่ๆเลยนะเป็นแบบเครื่องหมายตกใจใหญ่ๆว่าถ้าเกิดนักเรียนทำเครื่องดื่ม1แก้วควรที่จะกดแค่1ช็อตแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นครูทํา2ช็อตไว้ส่วนอีกช็อต1ครูจะทําเมนูต่อไปที่เรียกว่าลาเต้นั่นเองนะครับอันนี้คืออเมริกาโน่ก่อนเนาะอันต่อไปครับครูจะทำเป็นเมนูที่เรียกว่าลาเต้ครับลาเต้ส่วนประกอบหลักๆของเขาคืออะไรส่วนประกอบหลักๆของเขาคือ1ช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับนมเย็นเท่านั้นเองนะครับนมเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีความจริงๆเราต้องใช้นมเย็นนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเทช็อตกาแฟลงไปก่อนนะครับแล้วก็นมเย็นนะครับเราจะใช้นมที่ปกติแล้วเนี่ยในถ้าเกิดเราเห็นในตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเรื่องของการที่จะมีแป้งผสมอยู่ในนมอะไรเงี้ยครับก็ให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกอะไรนะมีความมันแล้วก็มีความไม่เนื้อนมไม่เขาเรียกไม่เหลวจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆนมทุกตัวเนี่ยทำมาจากนมโคแท้ 100% เท่านั้นนะครับก็
สามารถเลือก

ได้ตามท้องตลาดแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีแบรนด์หลักๆเนี่ยก็ที่เขาจะใช้กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เจ้าตลาดที่ทำเครื่องดื่มแล้วรสชาติดีนะครับสามารถสตรีมฟองนมสตรีมฟองนมก็คือมาทำเป็นสตรีมทำให้เกิดฟองนมตัวนี้ก็จะขึ้นสวยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะอันนี้เมนูที่2ครับอันนี้คือเมนูของลาเต้นะครับคุณได้ขออนุญาตยกแล้วก็เทให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือเมนูของลาเต้ลาเต้ครับเราจะใช้นมนะครับถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนเนาะอัตราส่วนก็คือใช้นมทั้งหมดประมาณ 70-80% แล้วก็มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเย็นของคุยจะไม่ใส่ฟองนมด้านบนนะครับถือว่าจริงๆฟองนมเนี่ยก็จะเป็นคาปูชิโน่แต่ตามสูตรหลักของโลกแล้วก็จะมีฟองนมเกือบทุกประเภทเลยยกเว้นอเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งนั่นเองนะครับจริงๆถ้าเกิดบางร้านจะใช้ยูนิคก็ได้นะครับวันนี้คุยเลือกใช้ยูนิคนะครับแต่ว่าบางร้านอาจจะใช้เป็นเมนูเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งหลอดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ช็อตกาแฟก่อนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่นมก่อนได้เนาะใส่นมก่อนแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านบนให้มันเป็นเลเยอร์ด้านบนอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือบอกเทคนิคพื้นฐานในการที่จะให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเริ่มจากช็อตกาแฟนะเทนมนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีไซรัปเราจะต้องกดปั๊มไซรัปก่อนแล้วก็ใช้กาแฟราดไปเพื่อเป็นการละลายของน้ำเชื่อมก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมนมทีหลังอันนี้เป็นเทคนิคแต่ว่าณปัจจุบันนะครับร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยราดช็อตด้านบนอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดที่คุยแนะนำก็จะเอาช็อตกาแฟไป อยู่กับตัวไซรัปก่อนเพราะว่าให้เกิดความร้อนมาละลายตัวสารละลายพวกนั้นก่อนนะครับให้น้ำเชื่อมเขาเข้ากันแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่งรสชาติให้เราได้แบบเต็มรัดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับจะถามว่าถ้าเกิดทำแบบวิธีนั้นจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุยจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอเวลาที่บางทีมีพวกน้ำตาลเทียมจากอีคั่วจากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุยได้มาจากร้านกาแฟชื่อดังของโลกที่คุยเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเทคนิคตรงนั้นเนาะอ่ะอันนี้เราผ่านไป2ตัวแล้วครับเป็นเมนูพื้นฐานของ1อเมริกาโน่แล้วก็ตัวที่2ครับเป็นตัวของลาเต้ครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนะครับนักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหรือว่าตัวน้ำกาแฟครับที่เป็นช็อตกาแฟเข้าไปได้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการโดยการที่เป็นคาปูชิโน่มีการท็อปฟองนมด้านบนอันนี้เอ็กซ์ตร้าเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ทำง่ายเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นการเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยพอเวลาหลังจากที่เราทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทำตัวบักเก็ตให้สะอาดที่สุดนะครับโดยที่เราจะต้องนำกาแฟออกจากบักเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเช็ดนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้านะครับเช็ดตัวบักเก็ตให้แห้งแล้วก็สะอาดนะครับแต่แล้วแต่บางร้านอาจจะใช้แปรงนะครับบางร้านก็จะใช้ผ้าแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้คุยใช้ผ้าเนาะเพราะว่าผ้าจะทำการที่จะซับน้ำกาแฟที่เหลือออกให้หมดแล้วก็เป็นการเช็ดด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ให้เราล้างแบบให้สะอาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเนาะหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำช็อตต่อไปเลยช็อตต่อไปเนี่ยก็ทำในรูปแบบเดิมๆครับเราก็จะกดช็อตแล้วก็ตักกาแฟแบบการช่างวัดตวงเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับแล้วก็กดออกมา2ช็อตวินาทีที่ใช้ก็ประมาณ25ถึงประมาณ28ไม่ให้เกิน30ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องบดที่บ้านนักเรียนถามบางคนบอกว่าครูหนูไม่มีเครื่องบดที่บ้านหนูจะใช้อะไรได้นะครับหนูสามารถที่จะใช้เครื่องบดมือแต่อันนี้ครูบอกทริคเล็กๆก่อนถ้าเกิดวันนี้หนูอยากเริ่มต้นหนู

แค่เครื่องได้ไหมแล้วหนูจะบดอย่างไรนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับนักเรียนสามารถใช้ครกได้ใช้ครกในการที่จะบดกาแฟตัวนี้ได้นะครับอันนี้เกินมา1กรัมนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ครกได้แต่ว่านักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้เนาะถ้าเกิดวันนี้นักเรียนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถใช้ครกในการตำได้เพราะว่าจริงๆกาแฟเนี่ยประวัติของกาแฟเนี่ยการบดกาแฟครั้งแรกก็คือใช้การทุบนี่แหละครับในการทุบแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกาแฟต้มครั้งแรกที่ประเทศเอธิโอเปียนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทวนอีกครั้งนะครับได้กาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบดเป็นการแทมป์ครับตัวนี้เนาะปกติเราจะใช้แทมเปอร์ที่เป็นตัวเหล็กนะครับลักษณะการจับเราจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเทคนิคถ้าเกิดอยู่ร้านกาแฟเราจะยืนเอียงแบบนี้นะครับให้ตัวเราขนานกับตัวบาร์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัววางแต่ถ้าเกิดไม่มีตัววางไม่เป็นไรครับเราก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้เนาะจับแบบนี้ก็ได้อันนี้ถนัดหน่อยเนาะเราใช้วิธีการแทมป์แบบนี้ครับปัญหาของบาริสต้าส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหล่ที่จะปวดเมื่อยนะครับเนื่องจากเขาใช้วิธีการแทมป์ค่อนข้างเยอะวันหนึ่งถ้าเกิดอย่างสมมติว่านักเรียนทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าตามร้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติอย่างของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างของ Starbucks เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอัตโนมัติสามารถกดช็อตได้เลยกดช็อต2ช็อตแล้วก็จะออกมาปื๊ดไม่ต้องไปแทมป์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Amazon ก็ยังเป็นที่จะต้องเป็นการแทมเปอร์อยู่นะครับอันนี้ก็พูดเบื้องต้นแต่ข้อดีข้อเสียของเครื่องอัตโนมัติกับแมนนวลที่เป็นต้องแทมเปอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องของรสชาติก็จะแตกต่างกันอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกคุยไม่ทันตอนสมัยตอนที่เครื่องแมนนวลของ Starbucks ยังอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องของอัตโนมัติมาเนี่ยลูกค้าบางคนบอกว่ากลิ่นบางกลิ่นมันหายไปแต่อันนี้คุยไม่ทันก็เลยเอามาแชร์ให้กับนักเรียนทุกท่านได้ทราบนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะทำช็อตที่2เนาะช็อตที่2เนี่ยจริงๆหลังจากที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมช็อตหลังจากนั้นเราจะทำเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่เนี่ยเราจะทำคล้ายๆกับลาเต้เลยแต่ว่าทริคการทำคาปูชิโน่คือจะทำให้นมจะไม่เท่ากับลาเต้จะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็จะทำนมน้อยกว่าและเราจะไปเพิ่มสิ่งที่มีอยู่ด้านบนก็คือเป็นฟองนมนั่นเองนะครับก็ฟองนมเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนาะในระหว่างนี้เราก็ใช้ตัวเหยือกหรือว่าพิเชอร์นะครับในการที่จะทำฟองนมได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเทเยอะมากนะครับเพราะฟองนมเราใช้นิดเดียวเนาะเราก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละครับตัวนี้มีเครื่องเป่าฟองนมด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะสามารถทำงานได้ทีละ1อย่างก็คือต้องกดช็อตก่อนแล้วค่อยไปสตรีมฟองนมแต่มีอีกหนึ่งเทคนิคครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเป่านมร้อนก็ได้แต่ครูจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปใช้ตัวที่เป็นตัวตีฟองนมนะครับเป็นตัวก้านตีฟองนมตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้เป็นเฟรนช์เพรสหรือตัวปั๊มฟองนมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเป่านมร้อนนะครับสักครู่นะครับอันนี้คุณขออนุญาตทำช็อตก่อนเอาช็อตมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมนมให้เรียบร้อยนะครับนมอย่างที่บอกว่าเราจะใส่น้อยกว่าเครื่องดื่มของลาเต้นะครับเราก็จะใส่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำแข็ง

ในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลาเต้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะตีฟองนมก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่ฟองนมด้านบนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ทำฟองนมได้ดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดไปกว่าไม่แบบเล็กแต่จิ๋วจริงๆนะครับเครื่องตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะครับหลังเดี๋ยวคุยจะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวคุยจะมาสอนเรื่องการสตรีมมิ่งเป็นมิวสตรีมมิ่งรูทีนอีกทีหนึ่งซึ่งมิวสตรีมมิ่งก็ค่อนข้างที่จะยากตอนสมัยคุยทำงานก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิวสตรีมมิ่งเนาะนี่ครับเราก็จะได้ฟองนมจริงๆฟองนมจากเครื่องนี้จะไม่ค่อยเนียนนะครับจะไม่ค่อยเนียนเท่ากับเครื่องของที่เป็นเอสเปรสโซแมชชีนขนาดใหญ่แต่ว่าถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าลักษณะฟองนมที่ดีควรที่จะเป็นฟองนมที่มีความเป็นแรงมีกลิ่นหอมของคาราเมลนิดๆ นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะฟองแฟบนิดหนึ่งฟองแฟบก็คือเป็นฟองที่เป็นฟูออกในลักษณะของแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟองนมที่แบบมีฟองอากาศเยอะๆหน่อยอันนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมตินี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เครื่องนี้ทำกินที่บ้านก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราก็สามารถพัวไปได้เลยนะครับพัวฟองนมไปได้เลยในลักษณะแบบนี้ครับนี่น่ากินไหมสำหรับพอยเรามีฟองนมด้านบนแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นเมนูที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้ครับคาราเมลแมคคิอาโต้เราทำช็อตไว้แล้วนะครับขออนุญาตอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราทำคาราเมลแมคคิอาโต้ไว้แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้ประเด็นหลักๆก็คือคาราเมลเนี่ยตัวคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไซรัปของคาราเมลแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีตัวคาราเมลนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไซรัปคาราเมลได้แต่สูตรจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้คาราเมลไซรัปเป็นหลักแต่เราจะใช้ตัวของวานิลาไซรัปเป็นหลักนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เดี๋ยวคุยบอกสูตรก่อนว่าอันนี้ไม่กักนะครับสูตรเนี่ยถ้าเกิดเป็น16ออนนะครับเราจะใช้ตัวไซรัปวานิลาเนี่ย1ออนนะครับแล้วก็จะใส่นมไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเทช็อตด้านบนแล้วก็ราดคาราเมลซอสเป็นรูปฟันปลาแล้วก็วงกลม2รอบแต่ทำยังไงเดี๋ยวคุยทำให้ดูครับเริ่มต้นจากการปั๊มไซรัปนะครับอันนี้เป็นแก้วขนาด8ออนเพราะฉะนั้นวันนี้คุยจะใช้แค่2ปั๊มเท่านั้นเพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ใช้ความหวานจากวานิลาเยอะแต่เราจะใช้ความหวานจาก1วานิลา2ตัวของคาราเมลซอสด้านบนด้วยนะครับปั๊ม2ปั๊มนะครับ2ปั๊มตัวนี้ปั๊มละ10 ml นักเรียนสามารถหาได้ตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตัวชิ้นละประมาณ30กว่าบาทก็ไม่แพงมากแล้วก็ไซรัปตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่มอลล์หรือตามร้านต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วแต่ว่านักเรียนชื่นชอบอะไรมันก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมนินไม่ว่าจะเป็นลองบีดอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะชื่นชอบนะครับต่อไปครับอันนี้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุยบอกว่าต้องใช้ช็อตในการทำละลายน้ำเชื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะใช้นมในการที่จะเทเพื่อเขาจะต้องแยกชั้นด้านบนนั่นเองนะครับเราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมลงไปเรียบร้อยพอดีเลยนะครับพอคุยช่างวัดตวงมาแล้วนะครับเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการคนให้เรียบร้อยนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีช้อนคนเนาะจริงๆก็สามารถที่จะหมุนเพื่อให้นมเขาได้สมูทกับตัวของไซรัปได้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการใส่น้ำแข็งด้านบนนะครับใส่น้ำแข็งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการแยกชั้นแนะนำอย่างนี้ครับเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มต่างๆเราไม่ควรที่จะใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่มากจนเกินไปเนื่องจากว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของการแยกของชั้นของน้ำระหว่างนมกับกาแฟนะครับเราทำช็อตกาแฟเรียบร้อยดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะลาดช็อตด้านบนเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นการแยกชั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวลาเต้แล้วก็มีไซรัปของวานิลาเขาเรียกว่าวานิลาลาเต้แต่ถ้าเกิดคุยเพิ่มครับขออนุญาตวางบนชั้นแต่คุยเพิ่มเป็นคาราเมลซอสนะครับดูนะครับราดเป็นฟันปลาสลับกันไปนะครับแล้วก็สลับอีก1รอบแล้วก็หมุนครับ2รอบ
อันนี้คือคาราเมลเกตโต้สมบูรณ์แบบครับเนาะน่ากินอันนี้เป็นเครื่องดื่มประจำตัวของครูอุ้ยมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นของกาแฟนะครับบ่งบอกว่าตัวครูอุ้ยนั้นเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ละมุนแล้วก็หนักแน่นในจิตวิญญาณนั่นเองครับอันนี้นำเสนอตัวเองนะครับอ่ะครบแล้วครับ4ตัวเครื่องดื่มที่มีเป็นสามารถใช้ในสปีดบาร์แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถที่จะไปนำเสนอหรือว่าไปสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็น4ตัวง่ายๆเบสิกพื้นฐานไม่ยากเลยแค่มีเครื่องเจ้าเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวเล็กตัวนี้แล้วก็มีนมน้ำไซรัปแล้วก็คาราเมลซอสซึ่งหาได้ตามร้านทั่วไปแค่นี้เราก็สามารถที่จะขายได้แล้วเริ่มต้นที่แก้วละ35บาท40บาทหรือบางร้านอาจขายราคา100กว่าบาทยิ่งเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้ที่มีความหอมหวานมีลูกเล่นเทคนิคซ้ำซ้อนนิดหน่อยนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เราให้เป็นเศรษฐีนีในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับในสื่อชุดนี้เราก็จะมาพูดอีกหลังจากวันนี้ไปเราก็จะมาเจอกันครั้งหน้านะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้อะไรเราจะต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้าง
4: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
4: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ก็คือก็ขอสิทธิ์การ

0: ยาได
1: ้ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยพวกเขาได้ครับครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอะนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2 ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยว

เรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปในเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปงอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับนะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้เต็มที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ำ

น้ำนะครับตัวระดับน้ำตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตำแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ํานี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้เพราะว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่นะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปลอกสายนะครับใช้ปลอกสาย RG6 นะครับใช้ปลอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือไอ้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด4x4ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทําไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทํางานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้

นี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีนึงแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจอปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนำการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทำการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบและตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาเรียกว่ากล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเลในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปมากแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้

TV ตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่เราจะใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจอดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F type นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกียวเข้าไปนะครับตีเกียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับF type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเมนเทนแนนซ์นะครับ

อันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทําหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการปิดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับมันเกี่ยวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตอันนี้สกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินนะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่อไปเลยบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกอ่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดละนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดหนึ่งนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อบนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย
มันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้เราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเจียพวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาดรอปลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาก็อยู่ที่2,000-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพไว้ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชม
ทีวีนะครับ

ทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทำการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตอนนี้สมมติว่าเฟสตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสำคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอทีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สำคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้นหนึ่งอย่างละสองมันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่าหนึ่งสายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMPควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นหนึ่งตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกทีนึงแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดำเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนำมาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทำการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทําการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่อง

แล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่อง

แล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมป่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูเบียร์นะครับนะครับนายบดินทร์อินก๋วยนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายวิชาขนมไทยนะครับนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการอาหารนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องอะไรวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องขนมถ้วยนะครับก็คือขนมถ้วยใบเตยหรืออีกชื่อนึงของขนมถ้วยก็คือขนมถ้วยตะไลนะครับซึ่งขนมถ้วยตะไลเนี่ยเรามาเล่าประวัติความเป็นมาของขนมถ้วยตะไลก่อนนะครับขนมถ้วยตะไลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับเราได้รับอิทธิพลประเทศจีนจากอะไรครับก็คือตัวขนมของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือแป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับจะใช้ส่วนประกอบแค่3อย่างนะครับเราได้วัฒนธรรมจากจีนคืออะไรวัฒนธรรมจากจีนก็คือถ้วยตะไลนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปนะครับในขั้นตอนนะครับต่างๆทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะครับวัตถุดิบต่างๆที่เราต้องใช้ในการทำขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยวิธีการทำนั้นไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับแต่เราแค่จะต้องใช้เวลาในการนึ่งนะครับเพราะเราจะต้องทำทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนตัวเนื้อแป้งนะครับกับส่วนตัวหน้ากะทินะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับกับวัตถุดิบนะครับดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบแรกนะครับที่เราต้องรู้ก็คือแป้งนะครับแป้งที่เราจะใช้ตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าได้มาจากไหนแป้งข้าวเจ้าก็คือได้มาจากแป้งได้มาจากข้าวเจ้านะครับก็คือข้าวสารนะครับที่เราปลูกกันนะครับก็เป็นข้าวสวยนะครับนำมาโม่นะครับในเครื่องโม่นะครับในวิธีโบราณเนาะนะครับก็จะมีการนำมาโม่แล้วทำให้แป้งตกตะกอนนะครับพอแป้งตกตะกอนปุ๊บเราก็จะเทน้ำแป้งทิ้งนะครับเราจะเอาตัวที่เป็นแป้งนะครับที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับตัวแป้งตัวนั้นเรา

ก็จะนำไปตากแดดนะครับให้แห้งก็จะกลายเป็นแป้งสีขาวนวลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนผสมต่อมานะครับแป้งอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือแป้งเท้ายายม่อมแป้งเท้ายายม่อมทุกคนงงเอ๊ะแป้งเท้ายายม่อมมันคืออะไรยายม่อมเป็นคนปลูกหรอหรือคืออะไรหรือยายม่อมมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องนะครับแป้งเท้ายายม่อมนะครับได้จากหัวเท้ายายม่อมหัวเท้ายายม่อมนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับบุกนะครับเป็นบุกเป็นพืชที่อยู่หัวอยู่ใต้ดินนะครับลักษณะเป็นเนื้อสีขาวนะครับเราก็มานำมาวิธีเดียวกันกับการโม้แป้งนะครับก็เกิดเอาไปโม้นะครับลักษณะของแป้งเท้ายายม่อมนะครับจะเป็นเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดที่หยาบกว่าแป้งนะครับเขาเรียกว่าแป้งอย่างอื่นนะครับที่จะเป็นเม็ดละเอียดแต่ว่าแป้งเท้ายายม่อมจะเป็นเม็ดที่หยาบเป็นก้อนนะครับเวลาก่อนที่เรานำมาใช้เนี่ยเรานะครับเราจะต้องเอาไปบดกับครกก่อนหรือนะครับเราก็เอามาใส่ตะแกรงร่อนนะครับให้ได้แป้งเนื้อละเอียดต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ำตาลปี๊บเราสามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเราตามหาวัตถุดิบอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราและหาได้สะดวกนะครับวันนี้อาจารย์ที่นำมาใช้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับต่อมานะครับน้ำใบเตยปั่นนะครับก็คือน้ำใบเตยคั้นสดนะครับเราเอาไปคั้นก็ได้หรือเราเอาไปปั่นก็ได้นะครับน้ำใบเตยก็จะมีสีเขียวนะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความหอมของกลิ่นใบเตยนะครับและความสวยของขนมถ้วยที่เราจะทำในวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของขนมถ้วยของเราก็คือกะทินะครับกะทินะครับวันนี้อาจารย์จะใช้เป็นกะทิพาสเตอไรซ์นะครับก็คือกะทิขวดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็แนะนำว่าเป็นกะทิคั้นสดนะครับที่ซื้อได้ตามตลาดหรือเราจะซื้อกะทิลำมะพร้าวนะครับมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดเอานะครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับนำมาคั้นกะทิเอาเองก็ได้นะครับถ้าใครสำหรับใครมีเวลาว่างนะครับในการทำนะครับสำหรับครูนะครับก็จะวันนี้จะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบแรกก็คือวัตถุดิบตัวฐานของขนมนะครับต่อไปจะเป็นวัตถุดิบของตัวหน้าขนมก็คือหน้ากะทินะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิที่อาจารย์บอกไปนะครับวันนี้เราใช้เป็นกะทินะครับกะทิกล่องเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าทำไมเราต้องใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยในกะทิเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปในหน้ากะทิเพื่อให้ตัวหน้ากะทินะครับมีความเซตตัวเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกะทิจะมีความมันนะครับมีความเซตตัวนะครับแข็งแต่ถ้าเราใส่กะทิล้วนๆเลยนะครับกะทิจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับมันจะทำให้กะทิเหลวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราใส่น้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มรสหวานนะครับของตัวหน้ากะทิแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับเราจะใส่ไปเพื่อตัดรสของขนมนะครับให้มีความกล่อมนะครับนักเรียนวัตถุดิบที่อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะไปตอบให้เพิ่มเติมนะครับแต่นะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปวัตถุดิบที่เราหาได้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ตามท้องถิ่นตามตลาดหรือตามบ้านที่เราก็มีนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาไม่ยากเลยนะครับมีในครัวเรือนเลยนะครับนักเรียนสามารถหาซื้อหาทำและนำมาทดลองได้นะครับในกรณีเราไม่มีน้ำใบเตยอาจารย์แนะนำนะครับเป็นข้อแนะนำถ้าเราไม่มีน้ำใบเตยเราไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ครับเราก็ใช้แค่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ก็จะเป็นขนมถ้วยที่เป็นสูตรโบราณเลยจริงๆที่เราไม่มีส่วนผสมของน้ำใบเตยแต่วันนี้อาจารย์ก็จะเป็นนำน้ำใบเตยมาใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและเพิ่มสีสันนะครับอาจจะเป็นสูตรประยุกต์ขึ้นมานะครับจากโบราณนะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดที่ดีเราจะเปลี่ยนจากน้ำใบเตยเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำอัญชันก็จะเป็นขนมถ้วยใบและขนมถ้วยอัญชันนะครับก็จะได้สีสันที่สวยงามขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีเราไม่มีของพวกนี้เลยนะครับไม่มีสีจากธรรมชาติอันนี้อาจารย์ใช้สีธรรมชาติเราสามารถใช้สีสังเคราะห์ได้นะครับอยากได้สีแดงก็ซื้อสีแดงมาใส่นะครับอยากได้สีอะไรหรือเราอยากจะได้สีต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความแปลกใหม่ทันสมัยสามารถหาซื้อสีอื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการทำตัวฐานของขนมถ้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะใช้อ่างผสมนะครับในการผสมตัววัตถุดิบนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์จะนำตัวน้ำตาลมะพร้าวนะครับเทใส่ลงไป

นะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับทำไมเราถึงใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวก็มีหลายแบบมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นก้อนนะครับเป็นเหรียญหรือเป็นปี๊บนะครับก็คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวได้จากอะไรได้จากมะพร้าวนะครับก็คือดอกมะพร้าวหรืองวงมะพร้าวนะครับที่ชาวสวนนะครับที่ปลูกมะพร้าวสำหรับขายน้ำตาลเนี่ยเขาก็ไปตัดมานะครับก็จะเก็บใส่กระบอกไว้แล้วก็นำมากวนให้ตกผลึกนะครับกลายเป็นน้ำตาลที่เป็นก้อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใส่กะทินะครับกะทิลงไปนะครับกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเราก็จะใช้ทัพพีนะครับในการกวนนะครับกวนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะกวนไปนะครับซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะใช้ทัพพีนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เราใช้ถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วก็บีบนะครับบีบให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยกับกะทิเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือถ้าเราหาถุงมือไม่ได้จริงๆนะครับเราก็สามารถล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็นำมาบีบน้ำตาลนะครับให้กับกะทิเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับนะครับพออาจารย์บีบขยี้ไปสักพักหนึ่งเนาะน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิเนี่ยเริ่มเข้ากันนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับจากกะทิสีขาวใสก็จะกลายเป็นกะทิที่เริ่มมีความสีออกน้ำตาลนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นน้ำใบเตยใช่ไหมครับฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะใส่น้ำใบเตยสดนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับพออาจารย์ใส่น้ำใบเตยลงไปเป็นยังไงครับกะทิของเราเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะครับสีสันน่ารับประทานมากนะครับตอนนี้เราก็กวนนะครับคนไปนะครับคนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์ก็คนไปนะครับทีนี้น้ำตาลเริ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่อะไรต่อนะครับกะทิกับน้ำตาลเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับ1ถ้วยคนนะครับผสมวัตถุดิบให้เข้ากันก็จะคนไปนะครับให้แป้งน้ำตาลนะครับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้แป้งนะครับเริ่มจะเป็นก้อนนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ด้ามของทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้ให้แป้งนะครับที่มันเป็นก้อนเนี่ยเข้ากันนะครับก็ใส่ไปเนาะเราก็ใส่ไปนะครับคนไปนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำขนมไทยนะครับเราต้องใจเย็นนะครับเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับไม่งั้นขนมจะออกมาไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ทำไปค่อยๆทำนะครับขยี้ไปนะมันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆใช้ด้ามทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้มันนะครับบี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปแป้งเท้ายายม่อมที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันเป็นแป้งที่เนื้อสัมผัสหยาบนะครับเราก็จะใช้ที่ร่อนแป้งนะครับลงไปเนาะเราก็จะร่อนนะครับร่อนนะครับใช้สั่นมือเคาะนะครับแล้วก็จะร่อนนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตว่ายังมีแป้งนะครับอยู่เนาะนะครับเราก็จะเอานะครับหาอะไรมานะครับขูดมันลงไปนะครับให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับก็จะกดๆหน่อยนะครับก็จะใช้ช้อนกดลงไปหน่อยครับให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับพอเราได้แล้วนะครับพอเหลือนิดนึงนะครับที่เป็นเศษๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ขยี้ข้างในนะครับแล้วก็เรามาคนต่อนะครับมากวนกับแป้งนะครับ

กวนนะครับกวนให้แป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมนะครับน้ำตาลกะทินะครับน้ำใบเตยนะครับน้ำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะนะครับเราก็จะได้ตัวแป้งขนมถ้วยนะครับใบเตยของเราแล้วนะครับแป้งเข้ากันแล้วนะครับมีความเนียนใสนะครับของตัวแป้งนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับก็จะเป็นตัวฐานของขนมถ้วยนะครับก็คือตัวเนื้อของขนมถ้วยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขนมถ้วยที่เราทานกันเราไม่ได้กินแต่ตัวเนื้อใช่ไหมครับมันจะต้องมีอะไรด้วยมีหน้ากะทินะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทีนี้วิธีการทำนะครับตัวหน้ากะทิกันนะครับวัตถุดิบของหน้ากะทินะครับก็มีเหมือนเดิมกะทินะครับกะทิ1ถ้วยนะครับอาจารย์เตรียมไว้นะครับกะทิ1ถ้วยนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับบางคนชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สูตรอาจารย์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มเกินไปเนาะเนาะอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มไปนะครับเพื่อตัดรสนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเกลือที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเกลือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำขนมไทยไม่มีขนมไทยชนิดไหนที่แทบไม่ใส่เกลือเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเกลือเป็นตัวที่ตัดรสชาติได้ดีนะครับตัดความหวานได้ดีอาจารย์ก็จะใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนนะครับเศษ1ส่วน2ช้อนชานะครับหลังจากนี้อาจารย์ก็จะคนแป้งให้เข้ากันคนนะครับให้แป้งกับตัวกะทิน้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนไปนะครับเหมือนเดิมเนาะพอแป้งมันเป็นก้อนแล้วก็ทำไงครับคนไปแล้วก็เอาด้านนะครับด้านหลังของทัพพีเนี่ยเราเนี่ยกดนะครับให้แป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับเป็นยังไงครับกะทิของเราเนาะมีความมันนะครับเงานะครับสวยงามเวลาเรานำไปนึ่งนะครับมันก็จะมีความแวววาวความมันของกะทินะครับยิ่งถ้าเราได้กะทิคั้นสดนะครับมันก็จะทำให้ขนมไทยเราเนี่ยมีความอร่อยมากกว่านะครับกะทิที่เราใช้กะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับแต่ในสมัยนี้เนาะด้วยความเร่งรีบนะครับเราก็ต้องใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือกะทิขวดนะครับเพราะว่าเราหาซื้อได้ง่ายนะครับบางทีกะทิกล่องมันเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าพอเราซื้อกะทิสดนะครับจากตลาดถ้าเราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราเก็บไว้มันก็จะเกิดการเสียการบูดได้ง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวหน้ากะทิของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับในการหยอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหยอดตัวขนมถ้วยนะครับทีเนี้ยเราก็มาดูกันนะครับอาจารย์ก็เตรียมตัวนะครับก็เป็นเนื้อนะครับตัวฐานที่เราเตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็จะเทใส่ในที่หยอดนะครับก็เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับอาจารย์ก็จะเทแป้งลงไปนะครับเวลาเราจะหยอดทุกครั้งนะครับเราต้องคนแป้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะหยอดถ้าเราไม่คนนะครับแป้งมันจะเกิดการตกตะกอนอยู่ข้างใต้นะครับเวลาหยอดไปนะครับแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับแล้วเราก็จะเอาหน้ากะทิของเราเนี่ยนะครับใส่ถ้วยตวงไว้เหมือนกันนะครับเพื่อรอตัวของตัวเนื้อขนมสุกนะครับนะครับเราก็จะได้ทั้งตัวแป้งและตัวเนื้อขนมนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาดูนะครับอาจารย์ได้เตรียมถ้วยตะไลไว้แล้ว

นะครับถ้วยตะไคร้หน้าตาเป็นยังไงที่เราเกิดเปิดเอ้ยกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้วยตะไคร้เป็นยังไงที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับก่อนที่เราจะนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําการเอาถ้วยตะไคร้ไปนึ่งในน้ําร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ถ้วยตะไคร้มีความร้อนนะครับทําไมเราถึงต้องไปนึ่งก่อนนะครับ

จะลงไปตรงหน้าขนมนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับต่อมาในถ้วยตะไลเนี่ยนะครับมันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันมีน้ำเซตขังอยู่เราฉะนั้นเราพยายามเอาน้ำออกถ้าเราไม่เอาน้ำออกจากถ้วยตะไลเนี่ยแล้วเวลาเราใส่ตัวแป้งลงไปเนี่ยตัวแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับอาจารย์ก็พยายามเทน้ำออกขออนุญาตเทน้ำออกสักครู่นะครับพอดีน้ำมันหยดลงไปทีนี้ถ้วยตะไลเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำออกนะครับถ้วยตะไลเรามีความร้อนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะเปิดไฟแรงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหยอดนะครับถ้าใครไม่ถนัดเทหยอดแล้วก็ตักได้นะครับเราก็ตักหยอดได้ตักหยอดเข้าไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับก็เทไปนะครับครึ่งถ้วยตักหยอดตักหยอดเลยนะครับตักหยอดนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับนะครับสีสันของตัวแป้งนะครับมีความสีเขียวอ่อนๆ นะครับกลิ่นของใบเตยนี่หอมมากเลยครับตอนนี้ที่อาจารย์ได้กลิ่นเนาะอยากให้นักเรียนทุกคนที่ได้ดูนะครับสามารถรับดูกลิ่นได้เหมือนอาจารย์มากเลยตอนนี้นะครับถ้านักเรียนได้ลองทำเนี่ยน่าจะมีความชอบมากๆเลยนะครับใครสำหรับนักเรียนคนไหนที่ชอบทำอาหารหรือไม่เคยทำเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะครับหยอดลงไปนะครับอาจารย์หยอดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะปิดฝานะครับเราปิดฝานะครับเปิดไฟแรงนะครับเราจะนึ่งประมาณนะครับ 5-8 นาทีนะครับสำหรับตัวฐานเสร็จแล้วเราจะนำตัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับไปหยอดนะครับแล้วก็อบต่ออีกนะครับนึ่งต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราคุยกันไว้แล้วครับประมาณ 5-7 นาทีแต่ตอนนี้อาจารย์จับเวลาแล้วประมาณ8นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเนื้อขนมกันนะครับว่าเซตตัวหรือยังอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับมาพร้อมดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนว่าจะเป็นเซตตัวไหมว่าหน้าตาขนมเซตตัวเป็นยังไงนะครับเปิดไปพร้อมกันนะครับ1 2 3ตัวขนมของเรานะครับเซตตัวดีแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นการฟูขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนํากะทินะครับหน้ากะทิลงไปนะครับหยอดนะครับหยอดให้เต็มเลยทีนี้หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะครับหยอดลงไปเนาะนะครับหยอดลงไปนะครับให้เต็มนะครับค่อยๆหยอดนะครับไม่ต้องซีเรียสค่อยๆหยอดลงไปนะครับเบาๆหยอดให้เต็มหน้าเลยนะครับไม่ต้องหวงนะครับหยอดลงไปแล้วก็หยอดลงไปนะครับหยอดหน้ากะทิลงไปโอ้กะทิเราเข้มข้นนะครับมีความหอมนะครับใบเตยมากนะครับเพราะเราทำเป็นขนมถ้วยใบเตยเนาะนะครับก็หยอดลงไปนะครับจากนั้นหยอดเติมจากนั้นเติมกะทิหน่อยนะครับก็หยอดนะครับครับตรงนี้อ่ะนะครับทีนี้นะครับเราหยอดหน้ากะทิเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ต้องเทน้ำออกเนาะบนฝานะครับทีนี้เราหยอดหน้ากะทิลงไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะจับเวลานะครับประมาณ 5-7 นาทีนะครับเพื่อให้ตัวหน้ากะทิเนี่ยเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนหน้ากะทิเซตตัวนะครับว่าขนมของเราเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่เรานึ่งนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรานึ่งขนมถ้วยอยู่นะครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยทำไมเราเห็นมีขนมถ้วยวางอยู่นะครับนักเรียนมีใครสงสัยไหมนะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับขนมถ้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เคยเล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนนะครับในสมัยพระนารายณ์ก็คือรัชกาลที่ของอยุธยาเนาะนะครับพระนารายณ์รัชกาลที่3ของอยุธยานะครับกษัตริย์นะครับที่มีความเก่งกาจปีชาสามารถนะครับในการค้ากับต่างประเทศนะครับประเทศจีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยการนำผ้าแพรและ
วัฒนธรรมของจีนนะครับรวมถึงการทำอาหารเช่นการผัดการทอ

นะครับเรานำวัฒนธรรมจากจีนส่วนขนมถ้วยนะครับเราได้รับอิทธิพลมาก็คือถ้วยนะครับถ้วยตะไลนะครับหรือถ้วยจีนถ้วยจีนแต่คนจีนเขาไม่เรียกถ้วยจีนนะครับถ้วยจีนคนจีนเขาจะเรียกว่าจอกนะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับจะเป็นถ้วยเล็กๆกลมๆนะครับประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้นะครับคนจีนจะเรียกว่าจอกนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับจะเรียกว่าถ้วยจีนนะครับแต่วันนี้เราทำเป็นเราเอาวัฒนธรรมจีนมาก็คือลายครามนะครับลายต่างๆซึ่งถ้วยจีนนะครับเราก็จะนำมาทำขนมถ้วยจีนก็คือจะเป็นขนมอีกแบบนึงนะครับแต่วันนี้อาจารย์จะทำเป็นขนมถ้วยนะครับเราก็เอาวัฒนธรรมของจีนมานะครับก็คือการเอาถ้วยของเขาเนี่ยนำมาดัดแปลงนะครับให้เป็นแบนๆนะครับถ้วยแบนๆนะครับเราก็เอามาทำกับฟิวชั่นนะครับหรือการฟิวชั่นก็คือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะครับก็คือการเอาขนมของไทยที่เรามีอยู่แล้วก็คือมีส่วนผสมของแป้งกะทิน้ำตาลนะครับนำมาฟิวชั่นกับวัฒนธรรมของจีนก็กลายเป็นขนมถ้วยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าทำไมขนมถ้วยถึงมีอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะคนจีนเข้ามาในสมัยอยุธยาและก๋วยเตี๋ยวเรือจุดกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือมาจากจังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับเราก็เลยมันอาจจะกลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยาไปนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับและว่าเราก็เอาวัฒนธรรมของขนมถ้วยนะครับนำไปใส่ไว้ด้วยนะครับทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดเป็นอาหารที่มีความโดดเด่นนะครับและมันเป็นอาหารที่เหมือนของหวานแก้เลี่ยนนะฮะเรากินขนมเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วนะครับมันมีความมันมีความเผ็ดมีความเค็มความหวานทีเนี้ยนะครับมันก็มีคำสุภาษิตนะครับของคนในสมัยก่อนจะพูดว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับเราก็เลยนำมาขนมขนมหวานก็คือขนมถ้วยเป็นขนมหวานเนี่ยมากินล้างปากนะครับเพื่อความสดชื่นของอาหารนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับพอเรากินของคาวไปแล้วมันรู้สึกมันมันรู้สึกเค็มพอเรากินขนมถ้วยเข้าไปมันเกิดการล้างปากนะครับนั่นเองนะครับก็เลยกลายมาเป็นขนมถ้วยที่มีขายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนักเรียนเรานึ่งไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราลองมาสังเกตไหมว่าขนมเราได้หรือยังนะเดี๋ยวอาจารย์ขอแอบดูสักนิดนึงนะครับเรามาเปิดดูอ่ะขนมเราก็เซตตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีนะครับแต่ทีนี้เรามาสังเกตนะครับว่ามันมีน้ำหยดที่ฝานะครับนี่แหละคือข้อควรระวังนะครับในการทำขนมถ้วยนะครับการทำขนมถ้วยนะครับตามหลักจริงๆนะครับเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดอีกทีนึงก็คือตอนที่เราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเปิดฝาบ่อยสิ่งที่จะตามมาก็คือไอ้น้ำนะครับที่อยู่ตรงฝาหม้อนะครับมันเกิดไอ้น้ำนะครับถ้าไอ้น้ำหยดลงไปในตัวขนมจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยไม่เซตตัวนั่นเองนะครับจะทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและทำให้เกิดอะไรครับเกิดการปนเจือปนของน้ำลงไปทำให้ตัวกะทิเราไม่มันนะครับทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและไม่ดูไม่น่ากินนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อาจารย์มาแนะนำนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดฝาอีกทีนึงคือตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับนักเรียนครับวิธีการแก้ไขนะครับอาจารย์จะบอกอีกถึงเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการป้องกันน้ำหยดลงไปโดนหน้าขนมนะครับนั่นก็คือถ้าบ้านไหนนะครับมีผ้าขาวบางนะครับอาจจะต้องมีเถือบทุกบ้านนะครับทีเนี้ยเราจะเอาผ้าขาวบางเนี่ยนำมานะครับแปะไว้นะครับหรือนำมาพันไว้นะครับบนรอบฝานะครับบนรอบฝาเนาะบนรอบฝาเพื่อกันน้ำไอ้น้ำเนี่ยไปเกาะตัวบนฝานะครับทีนี้พอเราใส่ผ้าขาวบางลงไปด้วยนะครับเวลาใส่ผ้าขาวบางไปอบด้วยตัวน้ำเนี่ยที่เป็นไอ้น้ำเนี่ยจะไม่ลงไปเกาะนะครับบนฝานะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวของผ้าขาวบางแทนก็จะมีการดูดซับน้ำเอาไว้นะครับทำให้น้ำเนี่ยไม่หยดลงไปโดนหน้าขนมของเรานั่นเองครับตอนนี้ก็ครบเวลาที่อาจารย์ได้แกะแจ้งไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวขนมของเรานะครับว่าเซตหรือยังนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนะครับ1 2 3โอ้นะครับขนมเราเซตตัวดีแล้วนะครับแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจารย์ก็จะต้องนำขนมถ้วยนะครับออกนะครับและจัดใส่จาน
นะครับแต่ก่อนที่เราจะนำมาตักออกจากถ้วยตัวจากถ้วยตะไลแล้วเนี่ยเราต้องรอให้ขนมเราเซตตัวเย็นก่อนนะครับนะครับอาจารย์ก็จะนำมาวางนะครับพักให้เย็นนะครับถ้านักเรียนนะครับมีที่คีบนะครับก็ใช้ที่คีบได้นะครับหรือใช้เป็นตะหลิวนะครับทัพพีก็ได้นะครับในการตักถ้วย

ก็เสร็จแล้วนะครับขนมถ้วยใบเตยนะครับที่อาจารย์นำมาทำวันนี้นะครับหน้าตานะครับขนมเป็นยังไงครับมีกะทินะครับกะทินะครับกะทิมีความที่อาจารย์บอกไปเนาะมีการแตกลายนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำมารับประทานเนี่ยเราต้องรอให้เย็นก่อนนะครับข้อควรระวังของการรับประทานขนมถ้วยนะครับถ้าเรารับประทานตอนร้อนนะครับตัวขนมเนี่ยมันจะไม่เซตตัวเนาะขนมยังไม่เซตตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตักรับประทานตอนนี้นะครับขนมมันจะยังไม่เป็นตัวยังไม่เซตตัวทําให้เรารับประทานไปเนี่ยมันไม่เกิดมีความแบบ enjoy ก็คือแบบไม่อร่อยนะครับนั่นก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมหนูไปซื้อกินเนี่ยขนมเนี่ยมันเป็นตัวแข็งๆแล้วราคาทำไมยังมันไม่แข็งเลยมันก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายข้อตัวบ่งชี้นะครับบางทีนักเรียนไปซื้อกินเนี่ยนะครับเขาพักเย็นแล้วนะครับหรือเขาไปแช่ตู้เย็นนะครับเขารอให้ตัวขนมมันเย็นแล้วนะทำให้ขนมมันเป็นยังไงครับเป็นเซตตัวเป็นมีความแข็งมีความนุ่มนะครับมีความอร่อยหวานมันแต่ถ้าเรารีบรับประทานนะครับมันจะทำยังไงครับขนมมันก็ยังไม่เซตตัวดีนะครับทำให้ขนมเราเนี่ยไม่ยังไม่เซตตัวดียังทำให้ขนมเรามันยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเนาะตัวขนมของอาจารย์นะครับเป็นไงครับเงาสวยงามนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้นะครับในอุณหภูมินะครับที่พอเหมาะนะครับเราทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับและอย่างหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์ได้บอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการน้ำหยดถ้าน้ำไม่หยดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยนะครับมีความออกมาได้สวยงามนะครับนอกจากขนมถ้วยเราเนี่ยจะรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้แล้วเรายังสามารถทานกับอาหารประเภทอื่นอีกก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องกินขนมถ้วยกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบางทีเราอยากจะกินกับข้าวผัดก็ได้และอยากกินกับอาหารฝรั่งก็ได้นะครับเป็นการฟิวชั่นเอานะครับแต่นักเรียนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะขนมถ้วยเราจะต้องใส่ถ้วยอย่างนี้อย่างเดียวหรอนะครับเราสามารถนะครับใส่ถ้วยแบบอื่นก็ได้นะครับจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นลวดลายเนาะนะครับหรือเราจะใส่เป็นยังไงครับเป็นถ้วยใบใหญ่เลยก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราอยากกินแบบพอดีคำหรือเยอะๆนะครับเราก็อาจจะใส่ถ้วยใหญ่ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องใช้เวลานึ่งที่นานมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนที่ติดตามครูในคลิปนี้นะครับใน EP นี้นะครับเราก็สามารถนำความรู้นะครับและทักษะต่างๆที่อาจารย์แนะนำไปใน EP นี้นะครับไปประกอบอาชีพได้นี่ครับอาชีพเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นอาชีพหลักเราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับระหว่างหลังเลิกเรียนหรือก่อนมาโรงเรียนนะครับเราก็ทำขนมเนี่ยตื่นเช้าหน่อยนะครับนำขนมมานึ่งนะครับเช้ามาแล้วก็แกะขนมเรียงใส่กล่องพลาสติกนะครับหรือใส่ห่อใบตองก็ได้นะครับเพื่อการรักโลกเนาะเพื่อความดูเป็นไทยเนาะการใส่ใบตองนะครับแล้วก็นำมาแพ็คใส่กล่องนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับนำมาจำหน่ายขายเพื่อนที่โรงเรียนนะครับกล่องละ20บาท30บาทนะครับตามที่เราลงทุนไปนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยชอบขนมไทยชอบแต่อะไรครับขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบทำให้ขนมไทยของเราเป็นยังไงครับตกยุคใครไม่กินขนมไทยก็เชยนะครับฉะนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยนะครับช่วยกันรักษาไว้ของซึ่งความเป็นไทยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับและขนมไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย นักเรียนทุกคนนะครับเรามาดูขนมถ้วยของเรานะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับอาจารย์จะตักให้ดูเนาะนะครับเนื้อข้างในนะครับขนมถ้วยที่เราทำไว้นะครับจะต้องเป็นยังไงครับสีเขียวนะครับสีเขียวใบเตยเนาะก็คือไม่ใช่เขียวปี๋จนเข้มจนน่ากลัวนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับรสชาติกลิ่นหอมนะครับอาจารย์ก็จะผ่าให้ดูนะครับข้างในว่าเนื้อเป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ไหมครับแล้วก็จะตักดูนะครับผ่าตรงกลางนะครับแล้วก็ตักออกมานะครับให้ดูเนื้อสัมผัสด้านในนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเห็นเนื้อสัมผัสนะครับนักเรียน
นะครับเนื้อสัมผัสเวลาทานนะครับเราก็จะตักออกมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะตักออกมาเป็นชิ้นให้ดูนะครับการทานขนมถ้วยเนาะบางคนก็จะเลอะหน่อยนะครับก็ค่อยๆนะครับเราก็จะค่อยๆนะครับปาดแซะนะครับตรงข้างๆของถ้วยนะครับหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับนะครับมันก็จะล่อนออกมานะครับเป็นชิ้นนะครับพอดีคำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมถ้วยของอาจารย์ในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนคงจะตั้งใจฟังนะครับเป็นอย่างดีนะครับและสามารถนำความรู้นะครับในการทำขนมถ้วยวันนี้นะครับไปต่อยอดไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือไปนำไปดัดแปลงเป็นขนมถ้วยแบบใหม่นะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับนำขนมถ้วยของครูนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและสามารถสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมและรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไว้ตลอดไปนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่ในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้น

งานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลักเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลักส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจากแคบ

ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษาครับจากวิทยาลัยการอาชีพบางแกงกังวลนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษานะครับสำหรับในวันนี้ครับวันนี้เรามาพบกับคุณครูชัยทัศน์ชดช่วงนะครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพบางแกงกังวลนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยนะครับในตอนนี้แล้วก็ในรายวิชาที่เรากำลังจะเรียนในตอนนี้เนี่ยจะเป็นวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชาครับ20100-1005ครับสำหรับเนื้อหาในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนไปแล้วกันหลายหน่วยการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องมือวัดนะครับนี่สำคัญนะครับเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหน่วยการเรียนหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากครับในเรื่องของการคำนวณการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของแรงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความเร็วไฟฟ้านะครับสำหรับเนื้อหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันได้เลยครับครับสำหรับเนื้อหาในนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนี้เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์นะครับของเรื่องของแรงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความเร็วไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของกำลังไฟฟ้าแล้วก็พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับจากภาพเนี่ยนะครับจากภาพจากสไลด์เนื้อหาที่ทำให้นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีลักษณะของการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร3ตัวซึ่งได้พยายามพูดบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือแรงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความเร็วไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของสมการกฎของโอห์มนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับนะครับถ้าเรียนมาดูรูปครับตอนนี้เรียนมาดูรูปนะครับจากรูปเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของรูปอะไรนะครับนักเรียนลองดูให้ดีครับลักษณะรูปเนี่ยที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคล้ายกับอะไรครับนักเรียนนะครับมันคล้ายกับอะไรสังเกตว่ามันจะมีรูปเครื่องหมายบวกนะครับรูปเครื่องหมายลบแล้วก็จะมีลูกศรนะครับชี้แสดงทิศทางลักษณะการดึงดูด

การการผลักกันหรือการถ่ายเทกันในลักษณะนี้แหละนะครับซึ่งจากรูปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้านักเรียนยังไม่เคยเข้าใจในเรื่องของไฟฟ้ามาก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่จากรูปนี้เนี่ยมีคำอธิบายครับนะครับเดี๋ยวเราเรียนไปถึงหน่วยการเรียนถึงเนื้อหาในส่วนของลักษณะในเรื่องนี้เนี่ยนั่นก็จะเข้าใจว่าจากรูปเนี่ยมันคือรูปของอะไรนะครับรูปถัดมาครับนั่นเองครับอันนี้ตั้งเป็นคำถามไว้ก่อนเลยนะครับว่าจากภาพเนี่ยนะครับนักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรนะครับสังเกตว่ามีสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวแปรอยู่3ตัวสำคัญก็คือตัวแปร e ตัวแปร i แล้วก็ตัวแปร r เห็นไหมฮะนั่นเองครับมีตัวแปรอยู่3ตัวก็คือตัวแปร e ตัวแปร i แล้วก็ตัวแปร r นะครับทั้ง3ตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรในสมการกฎของโอห์มแล้วแต่ละตัวนี้คืออะไรนะครับบอกให้นิดนึงก่อนก็ได้ครับว่าตัวแปร e เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวย่อนะครับหรือสัญลักษณ์ของแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งนักเรียนก็คงจะเคยได้ยินแล้วว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ที่เราเห็นกัน6โวลต์12โวลต์220โวลต์ทั้งหมดเป็นค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับส่วนอีกตัวนึงตัว i นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับตัว i ก็คือจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์หรือตัวย่อของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะมีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือเรียกกันสั้นๆว่าแอมก็ได้นะครับแต่เรียกให้เต็มดีกว่านะครับเรียกว่าแอมนะครับแล้วก็อีกถัดมาครับเป็นตัว R นะครับตัว R ก็จะเป็นตัวย่อหรือสัญลักษณ์ของค่าความต้านทานไฟฟ้านั่นเองครับก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับหรือที่เรียกว่าสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวโอเมก้านะครับซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเขาเรียกว่าคำจำกัดความหรือความหมายของตัวแปรเหล่านี้เนี่ยว่ามันมีความหมายและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพถัดมาครับนักเรียนครับภาพถัดมานะครับจากรูปคืออะไรแล้วครับนักเรียนรูปที่3แล้วนะครับจากรูปคืออะไรนักเรียนเห็นอะไรบ้างในรูปนะครับนักเรียนเห็นลักษณะของแหล่งพลังงานเห็นไหมฮะหรือแบตเตอรี่ใช้อักษรตัวย่อคือตัว e และมีค่าระบุบอกด้วยว่า3โวลต์เห็นไหมครับในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของแหล่งพลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเรามองเป็นแบตเตอรี่ก็ได้แต่เป็นลักษณะของแหล่งไฟฟ้าในวงจรนี้เนี่ยก็จะให้เห็นนะครับให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าถัดมาก็เป็นทิศทางของกระแสไฟฟ้าเห็นไหมฮะมีลูกศรไหลจากบวกนะครับค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดให้จากวงจรเนี่ย 0.3 แอมป์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นตัว R นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นตัวต้านทานหรือค่าความต้านทานเนี่ยกำหนดให้ก็คือ10โอห์มซึ่งในลักษณะของวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือ e i แล้วก็ r นะครับอันนี้รูปนี้ก็จะบอกได้ว่ารูปนี้เป็นลักษณะของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับที่ให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระการเรียนรู้กันบ้างนะครับสาระการเรียนรู้ที่เราจะต้องพูดถึงกันในวันนี้นะครับมีหัวข้อหรือเนื้อหาหรือสาระการรู้อะไรบ้างมาดูข้อที่1ครับเป็นลักษณะของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้านะครับในเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าสักไฟฟ้าคืออะไรประจุไฟฟ้าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถัดมาครับเป็นสาระการรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและก็ค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้อถัดมาครับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มและข้อสุดท้ายก็คือกำลังไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์มนะครับอันนี้คือสาระการเรียนรู้ที่เราจะต้องมาดูกันในวันนี้ว่านักเรียนจะได้เรียนสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเมื่อนักเรียนเรียนหน่วยการเรียนนี้จบแล้วนักเรียนจะต้องมีความรู้อะไรบ้างหรือทําอะไรได้บ้างบอกอะไรได้บ้างนะครับข้อที่1ครับก็คือนักเรียนจะต้องบอกคุณสมบัติของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าได้นะครับข้อนี้นักเรียนต้องบอกให้ได้นะครับเรียนจบแล้วต้องบอกได้ว่าสักไฟฟ้าคืออะไรประจุไฟฟ้าคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับนักเรียนจะต้องเขียนสมการกฎของโอห์มได้นะครับแล้วก็ต้องเขียนได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับหมายความว่าทั้ง2ข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้หลังจากที่เรียนจบในหน่วยการเรียนนี้แล้วนะครับก็คื

บอกคุณสมบัติของสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าได้นะครับสักไฟฟ้ากับประจุไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไรนะครับสมการกฎของโอห์มมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับและมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้พยายามทวนให้นักเรียนเขาเรียกว่าตระหนักนะครับตระหนักว่าเรียนแล้วเนี่ยจะต้องทำสองข้อนี้ให้ได้นะถึงจะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ครับข้อถัดมาครับข้อถัดมาก็คือนักเรียนจะต้องสามารถคำนวณ นะครับแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มได้นะครับมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของคณิตศาสตร์นักเรียนจะยังทิ้งไม่ได้นะครับเรียนช่างเนี่ยก็คณิตเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่เพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยคำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับข้อถัดมาครับเขียนสมการกำลังไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับกฎของโอห์มได้นะครับนอกจากมีสมการกฎของโอห์มแล้วยังมีสมการกำลังไฟฟ้าอีกและจะต้องแสดงความสัมพันธ์ให้ได้ด้วยอีกนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์อีก2ข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาให้ได้นะครับต่อมาครับเป็นสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเป็นสมรรถนะการเรียนรู้ก็หมายความว่านักเรียนจะต้องมีความสามารถนะครับความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนจะต้องเขียนสมการกำลังไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์มได้อย่างถูกต้องและต้องเขียนให้เป็นลำดับด้วยนะครับเขียนถูกต้องเดียวไม่ได้ครับต้องเขียนให้เป็นลำดับด้วยนะครับมีลำดับขั้นตอนการเขียนสมการอย่างไรการแสดงความสัมพันธ์ต้องมีลำดับความสัมพันธ์อย่างไรนะครับข้อถัดมาครับก็คือนักเรียนต้องคำนวณการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกำลังไฟฟ้าและกฎของโอห์มได้อย่างละเอียดและถูกต้องนะครับนะครับหมายความว่าสมรรถนะ2ข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบครับต้องเขียนให้ละเอียดนะครับเขียนให้ละเอียดเขียนเป็นลำดับขั้นลำดับขั้นตอนลงมาแล้วก็มีความถูกต้องชัดเจนด้วยนะครับอันนี้คือสมรรถนะการเรียนรู้2ข้อนะครับแล้วข้ออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือนักเรียนจะแก้ปัญหาสมการทางไฟฟ้าอย่างถูกต้องนะครับเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับข้อนี้เนี่ยสำคัญมากครับฝึกให้นักเรียนนะครับมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็มีความรอบคอบในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับฝึกเอาไว้ครับ2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับมันก็จะบูรณาการไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาสมการในวงจรไฟฟ้านะครับก็คือจะต้องถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ทำงานได้มีความรอบคอบนะครับอย่างละเอียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูสไลด์นี้ครับนี่ครับก่อนทำการเรียนก่อนทำแบบทดสอบนะครับไม่ใช่ครับก่อนทำแบบทดสอบเนี่ยนักเรียนจะต้องทำการสแกน QR code นะครับที่แสดงอยู่บนหน้าจอณขณะนี้ก่อนนะครับนะครับเพื่อที่จะไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทำการสแกน QR code ก่อนเลยครับนะครับหลังจากนักเรียนสแกน QR code ไปแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเริ่มนะครับทำแบบทดสอบก่อนเรียนในหน่วยที่5นะครับซึ่งคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะใช้ความรู้ที่เรียนมาหรือความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับได้มากได้น้อยไม่เป็นไรครับนักเรียนครับอันนี้เป็นแค่ก่อนเรียนวัดความรู้เบื้องต้นก่อนว่านักเรียนเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยระดับไหนแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ให้ทำการสแกน QR code ได้เลยนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับเอาละครับอันนี้คือลักษณะเป็นคำนิยามของสักไฟฟ้านะครับแล้วก็ประจุไฟฟ้าเขาบอกว่าอย่างนี้ครับประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็สักไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นปริมาณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นมาในเวลาที่พร้อมกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดนั่นหมายความว่าคำว่าประจุไฟฟ้าและสักไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องคู่กันครับมันเป็นปริมาณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับถ้ามีแต่ประจุไฟฟ้าไม่มีสักไฟฟ้าก็ไม่สมบูรณ์ครับมีอย่างไรอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ครับต้องมีทั้งสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าอันนี้เป็นเพียงแค่คำนิยามก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวพอเรียนไปเนี่ยมันจะเริ่มนักเรียนจะเริ่มเข้าใจครับจะเริ่มเข้าใจว่าพอบอกแค่สัญลักษณ์อย่างไรหนึ่งเนี่ยนักจะเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่มันคือสักไฟฟ้านะอ๋ออันนี้มันคือประจุไฟฟ้านะนะครับนี่คือลักษณะของคำนิยามครับสั้นๆเอาเป็นว่าในเพจนี้เนี่ยให้เรียนเข้าใจว่าสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมันเป็นปริมาณทางไฟฟ้าเท่านั้นพอนะครับคำจำกัดความสั้นๆนิยามสั้นๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้
สักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับประจุไฟฟ้าก็คือขั้วของไฟฟ้าที่แตกต่างกันพอมองออกใช่ไหมครับแบ่งออกได้เป็น2ขั้วนะครับนั่นก็คือขั้วบวกหรือที่เรียกว่าประจุบวกนะครับและก็ขั้วลบนะครับหรือที่เรียกว่าประจุลบนั่นเองนะครับอันนี้คือง่ายๆครับประจุไฟฟ้าก็คือมีแค่นี้แหละครับประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบหรือขั้วบวกกับขั้วลบคงเคยได้ยินแล้วใช่ไหมครับแบตเตอรี่แหล่งพลังงานอื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เราเห็นว่ามีขั้วบวกขั้วลบเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือประจุไฟฟ้านะครับก็คือจำได้แล้วนะครับว่าประจุไฟฟ้าก็คือขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกันนะครับมี2ขั้วก็คือขั้วบวกหรือประจุบวกนะครับขั้วลบหรือประจุลบนะครับเรียกให้ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูสักไฟฟ้าบ้างนะครับสักไฟฟ้าก็คือค่าของไฟฟ้าหรือปริมาณของไฟฟ้าที่แสดงออกมาในขณะเกิดความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้านะครับแบ่งออกได้เป็น2ค่าก็คือสักบวกและสักลบนะครับสังเกตว่าสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันใช่ไหมฮะก็คือขั้วบวกขั้วลบสักบวกสักลบสังเกตไหมครับมันมีคำว่าบวกกับคำว่าลบที่มันคล้ายๆกันนั่นแหละครับเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสักไฟฟ้าและประจุไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นคำนิยามที่แยกออกมาจากในเรื่องของสักไฟฟ้านะครับแยกออกมาเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้ากับสักไฟฟ้านะครับทีนี้ในเรื่องของสักไฟฟ้าแล้วก็ประจุไฟฟ้าเนี่ยจากรูปครับนั่นเองครับนั่นเองจะเห็นลักษณะของเส้นแรงสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ประจุไฟฟ้าที่มีลักษณะตามรูปนะครับสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะขั้วบวกถ้าประจุไฟฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าขั้วบวกหรือประจุไฟฟ้าบวกนะครับถ้าสักไฟฟ้าเราจะเรียกสักไฟฟ้าบวกนะครับนี้ก็พยายามทวนให้นะครับสังเกตตามรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีลูกศรหรือเส้นแรงเนี่ยที่พุ่งออกมาจากขั้วบวกนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าประจุไฟฟ้าบวกนะครับจำรูปนะครับแล้วก็จำคำนิยามไว้ว่าอันนี้คือลักษณะของประจุไฟฟ้าบวกนะครับรูปถัดมาครับก็คือเป็นลักษณะของเส้นแรงสนามไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับประจุไฟฟ้ามีลักษณะก็คือเป็นอันนี้เป็นลบนะครับเป็นลบแล้วก็มีลูกศรชี้เข้าเป็นลูกศรชี้เข้านะครับต่างจากภาพที่แล้วนะครับที่เป็นขั้วบวกลูกศรชี้ออกอันนี้เป็นเครื่องหมายลบภาพชี้เข้านะครับลูกศรชี้เข้าแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าประจุไฟฟ้าลบนะครับเรามีแล้วนะครับประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบนะครับสังเกตลักษณะประจุทั้งสองประจุนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับทีนี้การดึงดูดนะครับสำหรับเรื่องของการดึงดูดกันและการผลักกันของประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากรูปเนี่ยคงจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้จำได้ไหมครับแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้อันนี้คือลักษณะเขาเรียกว่าประจุไฟฟ้าต่างกันเห็นไหมฮะประจุไฟฟ้าต่างกันก็จะมีลักษณะการดึงดูดกันมีการดึงดูดกันนะครับบวกประจุไฟฟ้าบวกเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่ประจุไฟฟ้าที่เป็นลบนะครับอันนี้คือลักษณะการดึงดูดกันลักษณะของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันครับในลักษณะของทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยหรือไฟฟ้าเนี่ยก็จะไหลจากบวกไปลบนะครับจากภาพเนี่ยก็อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นลักษณะของการดึงดูดกันในลักษณะของประจุไฟฟ้าที่ต่างกันนั่นเองนะครับสไลด์ถัดมาครับก็จะเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันสังเกตไหมครับจากรูปเนี่ยบวกกับบวกมันชี้ออกหมดเลยนะครับมันเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันเนี่ยก็จะเกิดการผลักกันนั่นเองนะครับมันก็จะผลักกันเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันก็จะผลักกันถ้าขั้วต่างกันมันก็จะดึงดูดกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำนิยามนะครับหรือลักษณะของสักไฟฟ้าแล้วก็ประจุไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อนี้ครับจากที่เราเรียนเรื่องของสักไฟฟ้าแล้วก็ประจุไฟฟ้ามาแล้วนะครับเนื้อหาถัดมาครับก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับในเรื่องของกฎของโอห์มนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวนะครับคือเครื่องคิดเลขครับเครื่องคิดเลขแล้วก็เครื่องที่ใช้สำหรับในเรื่องของการคำนวณเนี่ยนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บโจทย์ขึ้นนักเรียนคิดคำตอบโชว์เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็นักเรียนก็อาจจะไม่ต้องไปรอว่า
ต้องทำไปตามขั้นตอนที่ครูกำลังอธิบายทำไปก่อนก็ได้นะครับโดยมีเครื่องคำนวณเนี่ยเป็นตัวช่วยก็ได้นะครับมาดูครับกฎของโอห์มเนื้อหาของมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูก่อนครับว่าในเรื่องกฎของโอห์มเนี่ยคำว่าโอห์มนะครับคำว่าโอห์มเนี่ยเป็นชื่อของบุคคลท่านนึงครับเขาชื่อว่าจอร์จไซมอนโอห์มนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันครับที่ค้นพบเรื่องเกี่ยว

วันโอมเนี่ยใช้ชื่อว่ากฎของโอมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับว่ากฎของโอมมาจากไหนกฎของโอมมาจากบุคคลที่ชื่อว่าจอร์จไซมอนโอมเป็นคนค้นพบเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของปริมาณไฟฟ้าทั้ง3นะครับอย่างที่บอกไปแล้วคือ E คือตัวย่อของแรงดันไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับตัวที่1ตัวแปรที่2คือตัวแปร I นะครับเป็นตัวย่อของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งมีหน่วยเป็นแอมป์แล้วก็ตัวแปรที่3คือตัวย่อคือตัว R นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนั่นเองนะครับจากคำนิยามเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของปริมาณไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยเกี่ยวข้องกันตามหน่วยมาตรฐานนะครับจำนวนกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้านะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตามค่าแรงดันที่จ่ายให้กับวงจรนั้นแต่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนกลับของความต้านทานในวงจรอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคำนิยามนะครับบางทีการเขียนคำนิยามเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจยากนะครับแต่เราเข้าใจแล้วแหละแต่เราเข้าใจเราอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ในใจครูลึกๆก็เข้าใจแหละว่ามันคืออะไรนะครับกฎของโอห์มนะครับก็คือเป็นลักษณะของจำนวนกระแสที่ไหลในวงจรไฟฟ้านะครับเขียนออกมาเป็นสภาวะการทำงานได้2ข้อตรงนี้นะครับก็คือข้อที่1ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานมีค่าคงที่ในวงจรนะครับข้อที่1เนี่ยเป็นการกำหนดให้ความต้านทานหรือค่า R เนี่ยในวงจรเนี่ยมีค่าคงที่นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็ถ้ากำหนดให้แรงดันหรือค่า V เนี่ยแรงดันไฟฟ้าหรือค่า V เนี่ยในวงจรเนี่ยคงที่นะครับมันก็จะมีลักษณะรูปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับจากรูปครับเป็นรูปลักษณะของวงจรไฟฟ้าที่เราดูกันไปตอนแรกๆแล้วนะครับที่ตอนรูปที่3ที่ให้ดูว่าในส่วนประกอบต่างๆของวงจรไฟฟ้าได้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ย้อนไปถึงตัวอย่างในเรื่องของกฎของโอห์มจากรูปเนี่ยเขากำหนดว่าถ้ากำหนดให้ความต้านทาน Rนะครับในวงจรมีค่าคงที่ตามรูปเนี่ยนะครับค่าความต้านทาน R เนี่ยมีค่าเท่ากับ10โอห์มนะครับมีค่าเท่ากับ10โอห์มแล้วก็ค่า E เนี่ย3โวลต์ค่า I 0.3 แอมป์นะครับจากรูปเนี่ยก็บอกได้เลยว่าถ้าแรงดันมีค่าน้อยกระแสไหลน้อยนะครับแรงดันน้อยกระแสไหลน้อยนะครับเพราะฉะนั้นค่าแรงดันกับค่ากระแสจะสัมพันธ์กันนะครับด้วยเพราะว่าค่าความต้านทานหรือค่า R เนี่ยในวงจรมีค่าคงที่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูปที่2ครับนะครับอันนี้กำหนดให้ความต้านทานคงที่เหมือนเดิมครับคือ R เนี่ยมีค่าเท่ากับ10โอห์มแต่สังเกตเห็นว่าค่า E มีค่ากี่โวลต์ครับนักเรียนมีค่าเท่ากับ6โวลต์เห็นไหมครับรูปแรกเนี่ยนะครับค่า E 3โวลต์ I 0.3 มิลลิแอมป์แรงดันน้อยกระแสไหลน้อยความต้านทานเท่าเดิมกับ10โอห์มครับรูปที่2เนี่ยนะครับค่า E 6โวลต์เห็นไหมครับมากขึ้นไหมครับมากขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าก็มากขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมฮะ I เท่ากับ 0.6 แอมป์ก็ตอบได้ง่ายครับว่าถ้าแรงดันมากกระแสก็จะไหลมากอันนี้ก็จะตอบได้เลยว่าค่าความต้านทานคงที่แรงดันมากกระแสมากแรงดันน้อยกระแสน้อยนะครับทีนี้สรุปได้ว่านะครับถ้ากำหนดให้ความต้านทาน R ในวงจรมีค่าที่คงที่เนี่ยนั่นก็คือ10โอห์มตามรูปนะครับก็จะตอบได้ว่าเมื่อความต้านทานคงที่กระแสไหลเปลี่ยนแปลงตามแรงดันไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงตามค่าแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ที่1ก็คือความสัมพันธ์เรื่องของ E และค่า I นะครับในกรณีที่ค่า R มีค่าคงที่นะครับมาดูข้อที่2บ้างนะครับจากรูปเนี่ยเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราเปลี่ยนแล้วโจทย์กำหนดบอกว่าถ้ากำหนดให้ค่าให้แรงดันหรือค่า E เนี่ยในวงจรคงที่แรงดันคงที่นะครับตอนนี้แรงดันมีค่าเท่ากับ6โวลต์นะครับแต่ความต้านทานมีค่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับจาก R ในโจทย์ที่แล้วเนี่ย10โอห์มตอนนี้ R เป็น20โอห์มเห็นไหมครับค่าต้านทานมีค่าเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของความต้านทานแต่แรงดันยังคงที่เนี่ยก็ตอบได้เลยครับว่าถ้าความต้านทานมากขึ้นจะทำให้กระแสไหลได้น้อยลงนะครับถ้าความต้านทานมีค่ามากขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลได้น้อยลงนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้ากำหนดให้แรงดันค่า E ในวงจรคงที่แต่สังเกตเห็นไหมครับค่า R มีค่าน้อยลงใช่ไหมครับรูปนี้ R 20โอห์มบอกว่า

านมากกระแสไหลน้อยนะครับทีนี้ค่าการเดินทางน้อยลงครับกระแสเป็นไงฮะกระแสก็ไหลได้มากขึ้นนะครับข้อนี้ตอบได้ว่าความต้านทานน้อยกระแสไหลมากนะครับจากตัวอย่าง2ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่า R นะครับกับค่า I ในกรณีที่ค่า E มีค่าคงที่นะครับก็จะตอบได้ว่าเมื่อแรงดันคงที่นะครับกระแสไหลเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานนั่นเองนะครับก็สังเกตสมการว่าก็จะมีเขาเรียกว่าแปรผันที่ไม่เป็นไปตามกันนะครับแปรผันไม่เป็นไปตามกันอีกค่าหนึ่งค่ามากอีกค่าจะน้อยถ้าอีกค่าหนึ่งมีค่าน้อยอีกค่าก็จะมากนะครับแปรผันที่ไม่ปกตินะครับไม่แปรผันตามกันนั่นเองนะครับทีนี้จากสมการที่1และ2นะครับที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับก็จะสามารถเขียนเป็นสมการทางไฟฟ้าที่เรียกว่ากฎของโอห์มนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับกฎของโอห์มเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือถ้าเอาตามชีทเลยตามสไลด์เลยก็คือมีค่า i ค่า e แล้วก็ค่า r นะครับสังเกตในวงกลมเนี่ยสังเกตว่าทำไม e ต้องอยู่ข้างบนทำไม i กับ r ต้องอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นลักษณะของการเขียนความสัมพันธ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวจะเห็นในไฟล์ถัดไปครับว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นยังไงนะครับแต่อธิบายตรงนี้ก่อนนะครับค่า i จำไม่ดีนะครับต้องจำแล้วนะครับค่า i เนี่ยเป็นค่าของกระแสไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับตัวย่อก็คือตัว a จำให้ดีนะครับตัวที่2คือตัว e เนี่ยนะครับเป็นตัวย่อของแรงดันไฟฟ้านะครับมีหน่วยที่เรียกว่าโวลต์นะครับใช้ตัว v ตัวใหญ่เป็นตัวย่อของหน่วยโวลต์นะครับแล้วก็ค่า r ครับเป็นค่าความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นตัวโอห์มนะครับตามสัญลักษณ์เนี่ยเราอ่านว่าโอห์มนะครับเราอ่านว่าโอห์มไม่มีตัวย่อเลยนะครับมีสัญลักษณ์เลยนะครับตัวโอห์มหรือที่เรียกว่าตัวโอเมก้านั่นเองนะครับกฎของโอห์มก็คือเป็นการหาสมการในแต่ละส่วนของวงกลมนะครับจริงๆแล้วมันไม่เป็นวงกลมก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ใครจะวาดมานะครับแต่ตามรูปเนี่ยมันคือวงกลมเพื่อให้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับการหาค่าแรงดันกระแสความต้านทานจากวงกลมสมการกฎของโอห์มนะครับทำได้ดังต่อไปนี้ครับเห็นไหมฮะตามรูปเลยครับจากวงกลมเนี่ยสังเกตว่าตัว e นะมันอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะพอเราเอานิ้วไปปิดที่ตัว e หรือไปบังตัว e ไว้เนี่ยเราจะสังเกตว่า i กับ r เนี่ยมันจะอยู่ชิดๆกันนะครับอยู่บนท่าเดียวกันลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้เรียนเข้าใจว่า i กับ r เนี่ยมันคูณกันนะครับง่ายๆก็คือหาตัวไหนให้เราปิดตัวนั้นเราหา e เราเอานิ้วปิด e i กับ r อยู่ท่าเดียวกันนั่นคือมันคูณกันเห็นไหมครับ e จึงเท่ากับ i คูณ r นะครับ e เท่ากับ i คูณ r นะครับเป็นสมการการหาค่าแรงดันไฟฟ้าหรือค่า e นะครับตัวอย่างครับเหมือนเป็นตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะครับจากตัวอย่างก็กำหนดวงจรไฟฟ้าขึ้นมา1วงจรนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบค่าตัวแปรก็คือตัวแปร e นะครับสูตรเนี่ยยกตัวอย่างไปแล้วก็คือ e เท่ากับ i คูณ r นะครับเมื่อ e เนี่ยเราไม่ทราบค่าแต่ค่า i เนี่ยเราทราบแล้ว i เท่ากับ 2m i เป็นตัวย่อกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือแอมนะครับแล้วก็ค่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับ10โอห์มนะครับเราลองมาดูแทนค่าครับเราลองมาดูแทนค่านะครับแทนค่าได้ดังนี้ครับ e เราไม่ทราบค่านะครับเราเขียน e ครับ e เท่ากับ i คูณ r นะครับ e เท่ากับ i คูณ r i มีค่าเท่ากับ 2m เห็นชัดเจนไหมฮะ e เท่ากับ 2m นะครับคูณด้วยค่า r ก็คือ10โอห์มเห็นไหมครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมฮะเพราะนั้น2คูณ10ได้เท่ากับ20นะครับเท่ากับ20นะครับเพราะนั้น e เป็นแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับเพราะนั้นค่า e ก็ตอบได้เลยว่า20โวลต์พอเข้าใจไหมครับ e เท่ากับ i คูณ r นะครับ i เท่ากับ 2m r เท่ากับ10โอห์มคูณกัน i คูณ r 2คูณ10ก็20โวลต์ง่ายๆแค่นี้ครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรกันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1

ถัดมาครับมาดูตัวอย่างถัดมาตัวอย่างถัดมานะครับกฎของโอห์มสมการของโอห์มในตัวถัดไปนะครับกฎของโอห์มสมการของโอห์มในตัวถัดไปก็คือเราเอานิ้วปิดอะไรครับนักเรียนเรานิ้วปิดอะไรครับเราเอานิ้วปิดที่ไอนั่นหมายความว่าเรากำลังหาค่าไอสังเกตว่า e อยู่ข้างบน r อยู่ข้างล่างลักษณะแบบนี้เนี่ยให้นักเรียนเข้าใจว่ามันหารกันครับ e อยู่ข้างบน r อยู่ข้างล่าง i จึงเท่ากับ e หาร r เห็นมั้ยฮะเห็นไหมครับเข้าใจเรื่องของวงกลมยังเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนไปเอานิ้วปิดแล้วลองตั้งสมการดูเพราะมันทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจความสัมพันธ์ของกฎของง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นสมการการหาค่ากระแสไฟฟ้าหรือตัวย่อคือตัว i เนี่ยนั่นคือ e หาร r นะครับเราดูตัวอย่างกันครับจากรูปครับจากรูปนะครับกำหนดให้ตามรูปนะครับค่า e เนี่ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์เห็นไหมครับ e เท่ากับ12โวลต์R เนี่ยเท่ากับ40โอห์มเห็นไหมครับ R เท่ากับ40โอห์มหาค่า I ครับหาค่า I นะครับจากสมการเขียนว่า I เท่ากับ E ส่วน R เราแทนค่าครับแทนค่านะครับ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R E มีค่าเท่ากับ12โวลต์ e นะครับเป็นค่า e นะครับ12โวลต์หารด้วยค่า r ก็คือ40โอห์มนักเรียนหาได้คำตอบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะคำตอบได้เท่ากับ 0.3 นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูเนี่ยเป็นลักษณะของสมการแสดงความสัมพันธ์ในเรื่องกฎของโอห์มซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาค่า i นะครับ i เท่ากับ e ส่วน r 12โวลต์หาร40โอห์มก็เท่ากับ 0.3 แอมป์นะครับถูกไหมครับนักเรียนถูกนะครับคำตอบนี้ถูกนะครับมาดูตัวอย่างถัดมาครับอีกสมการหนึ่งของกฎของโอห์มเนี่ยนะครับตามรูปเนี่ยเราเอานิ้วปิดที่ตัว r นะครับนั่นหมายความว่าในสไลด์นี้เนี่ยเราต้องการหาค่า r ครับ e อยู่ข้างบน i อยู่ข้างล่างนะครับให้เราเข้าใจว่ามันคือการหารกันครับเพราะนั้น r จึงเท่ากับ e หาร i นะครับการหาค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็ได้ไฟฟ้าจากองค์กรจากวงกลมสมการกฎโอห์มเนี่ยจึงหาค่า r เนี่ยก็คือ r เท่ากับ e ส่วน i นะครับตัวอย่างครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจากวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้เนี่ยก็คือค่า e มีค่าเท่ากับ12โวลต์แล้วก็ค่า i เนี่ยมีค่าเท่ากับ20มิลลิแอมป์นะครับมีเขาเรียกว่าตัวมิลลิเนี่ยเป็นคำอุปสรรคใช่ไหมฮะในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องได้เรียนค่ามิลลิคือคำค่าอุปสรรคในหน่วยนั้นนะครับนะครับค่า i เท่ากับ20มิลลิแอมป์นะครับเราต้องการหาค่า r ครับค่า r ไม่ทราบค่าแทนค่าครับค่า r ครับ r นะครับเท่ากับ e หาร i นะครับก็12โวลต์หารด้วยนะครับ20มิลลิแอมป์นะครับ r เท่ากับ12โวลต์หารด้วย20มิลลิแอมป์ทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้สังเกตว่ามันมีมิลลิครูเชื่อว่านักเรียนรู้จักมิลลิแล้วนักเรียนรู้จักมิลลิแล้วนะครับมิลลิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูเขียนเลยนะครับเขียนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเขียนข้างล่างไม่พอ12โวลต์12โวลต์หาร20ครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ3ครูเชื่อว่านักเรียนรู้จักมิลลิแล้วนะครับว่ามิลลิเนี่ยมันเป็นคำอุปสรรคใช้ m ตัวเล็กมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3หลังจากนั้นครับย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปครับ12หาร20นะครับ12หาร20ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน12หาร20ได้ 0.6
นะครับแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง3ตามหลักคณิตศาสตร์เป๊ะนะครับกำลังอยู่ข้างล่างเป็นลบย้ายขึ้นไปก็เป็นบวกนะครับแล้วครูก็เชื่อว่าได้รู้จักแล้ว10กำลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่10กำลัง3มีค่าเท่ากับกิโลครับนักเรียนหรือ 1,000 เราตอบเลยครับ 0.6 กิโลโอห์มนะครับกิโลมาจากไหนกิโลมาจาก10กำลัง3โอห์มมาจากไหนครับโอห์มมาจากหน่วยของค่าความต้านทานนั่นเองนะครับไม่งงนะครับว่าทำไมต้องเป็น 0.6 กิโลโอห์มโอเคครับไม่งงเข้าใจทุกคนนะครับถัดมาครับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มอีกแล้วนะครับเป็นสกายอีกแล้วนะครับทีนี้เป็นตัวอย่างของจริงแล้วเมื่อกี้เป็นลักษณะของวงจรที่เราสมมุติขึ้นนะครับเป็นลักษณะของตัวอย่างวงจรไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจริงๆตัวอย่างจริงซึ่งนักเรียนเองเนี่ยก็จะสามารถเขาเรียกว่าไปหาค่าต่างๆจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของบ้านนักเรียนได้จะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรเท่าไหร่ความต้านทานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนจะตอบได้นะครับใช้สมการกฎของโอห์มนี่แหละครับจากเกิดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเตาไฟฟ้านะครับใช้แรงดันสลับ220โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ220โวลต์มีกระแสไหลผ่าน5แอมป์ไหลผ่านไออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย5แอมป์เนี่ยจงหาค่าความต้านทานของเตาไฟฟ้าเครื่องนี้นะครับเราหาอะไรครับความต้านทานใช่ไหมครับความต้านทานคือตัวนี้ครับคือตัว R ครับนักเรียนเราหาค่าความต้านทานคือตัว R นะครับจำสมการได้ไหมครับว่า R สมการว่าไงสมการ R หา R ปิด R เหลืออะไรครับนักเรียนมาดูนะครับเหลืออะไรนะครับจากสูตรเนี่ยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากสูตรหาค่า R ก็เท่ากับ E ส่วน I นะครับถ้าเรียนจดวงกลมแสดงความสัมพันธ์ของความต้านทานเขาเรียกว่าสมการความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มเนี่ยได้จะเห็นครับเอานิ้วปิดตรงนั้นมันจะเหลือตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้อยู่ข้างบนตัวนี้อยู่ข้างล่างมันคือหารกันนะครับ R เท่ากับ E ส่วน I นะครับ R เท่ากับ E ส่วน Iแทนค่าครับ R นะครับ R แทนค่าเลยนะครับ R เท่ากับนะครับ E ส่วน I คือ220โวลต์นะครับ220โวลต์นะครับไปดูสไลด์เลยนะครับ220โวลต์220โวลต์หารด้วยนะครับหารด้วยค่า I ครับนั่นคือค่ามีค่าในวงจรไฟฟ้าคือ5แอมป์นะครับเราตั้งไว้นี้ก่อนตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับตั้งเอาไว้ก่อนว่า R เท่ากับ E ส่วน I E เท่ากับ220โวลต์นะครับหารด้วยค่า I คือ5แอมป์หารด้วยค่า I คือ5แอมป์ครับนั่นเองครับหารแล้วได้เท่าไหร่ครับนักเรียนนะครับคำตอบที่ได้นะครับถ้าเรียนหารถูกถ้าเรียนหารถูกเนี่ยเราจะได้คำตอบก็คือ38หน่วยนะครับความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ38โอห์มนั่นเองนะครับครับอีกตัวอย่างนึงครับตามรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เป็นกระติกน้ำร้อนนะครับมีขนาดค่าความต้านทานเนี่ย16โอห์มนะครับแรงดันที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า220โวลต์นะครับตามรูปเนี่ยเรายังไม่ทราบค่า I นะครับหรือค่ากระแสไฟฟ้านะครับเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะมาหาค่า I โดยใช้สมการ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับข้อนี้นะครับ I เท่ากับ E ส่วน R แทนค่าครับ I ครับ I นะครับก็จะเท่ากับค่า E หารด้วยค่าความต้านทานนะครับก็จะเป็น220โวลต์นะครับข้อนี้ช่วยครูหาคำตอบด้วยนะครับหารด้วยนะครับค่าความต้านทานก็คือ16โอห์มนะครับเป็นไงครับข้อนี้นักเรียนคิดทันไหมฮะคิดทันไหมครับค่า I มีค่าเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าหารค่าความต้านทานไฟฟ้าก็คือ220โวลต์หารด้วย16โอห์มนะครับไปดูสไลด์ครับ
เอาละครับคำตอบในข้อนี้นะครับก็จะได้เท่ากับนะครับจะได้เท่ากับ 13 นะครับ.75 นะครับ 13.75 นะครับข้อนี้เราหาค่ากระแสไฟฟ้านะครับนั่นก็จะต้องใส่หน่วยเป็นแอมแปร์นั่นเองนะครับ 13.75 แอมแปร์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างการหาค่าต่างๆนะครับโดยใช้สมการกฎของโอห์มเนี่ยโดยเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าจริงๆที่ให้นักเรียนเนี่ยลองไปหาคำตอบได้นะครับทีนี้ครับมาดูตัวอย่างถัดมาครับสไลด์ถัดมานะครับนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนะครับเครื่องขยายเสียงมีความต้านทาน240โอห์มนะครับข้อนี้โจทย์บอกค่า R นะครับ240โอห์มขณะทำงานนะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเนี่ย 0.5 แอมป์นะครับจะมีแรงดันจ่ายให้กับเครื่องขยายเสียงเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยหาค่า E นะฮะหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องขยายเสียงนะครับโดยมีค่าความต้านทานเนี่ย240โอห์มกระแสไฟฟ้า 0.5 แอมป์นะครับตามสูตรเนี่ยนะครับก็คือใช้สมการ E เท่ากับ I คูณ R นะครับเมื่อค่า I มีค่าเท่ากับ 0.5 แอมป์แล้วก็ค่า R เนี่ย240โอห์มนะครับค่า E นะครับแทนค่านะครับแทนค่าลงเลยนะครับค่า E นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่า I คูณด้วยค่า R นะครับก็คือ 0.5 นะครับ 0.5 แอมป์นะครับคูณกับค่า R ก็คือ240โอห์มนั่นเองนะครับนักเรียนคิดครับข้อนี้คำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือ120โวลต์นั่นเองนะครับโวลต์เป็นค่าของเป็นหน่วยของแรงดันไฟฟ้านะครับนะครับส่วนในเรื่องของกำลังไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์มอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยครับนะครับกำลังไฟฟ้าคำนิยามของกำลังไฟฟ้าก็คืออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับพลังงานไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์นะครับทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะครับทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งเนี่ยไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้เวลาทีเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับอันนี้คือลักษณะของค่ากำลังไฟฟ้านะครับก็คือค่าอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับ W นะครับก็จะมีหน่วยเป็นจูลนะครับใช้ตัว J ที่ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับในเวลา T นะครับ T ย่อมาจากคำว่า time ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ second นั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของค่าของกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวย่อก็คือตัว P นะครับตัวย่อก็คือเป็นตัวย่อมาจากค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับความสัมพันธ์ก็คือพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ครับกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคูณกับค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นแอมแปร์คูณกันนะครับคูณกันก็จะเป็นค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งหน่วยเป็นวัตต์ตัวย่อก็คือตัว P นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับมองข้าวใบหนึ่งบอกข้าวไว้ตรงนี้นะครับก็คือใช้กับแรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับขณะทำงานมีกระแสไหล5แอมป์นะครับก็หาค่ากำลังไฟฟ้าของมองข้าวใบนี้นะครับจากสูตรนะครับ P เท่ากับ E คูณ I นะครับ E คูณ I นะครับเพราะนั้นเราก็จะสามารถเขียนสมการได้ว่า P นะครับจะเท่ากับ220โวลต์นะครับคูณด้วยค่า I ก็คือ5แอมป์นะครับคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับนะครับ 1,000 นะครับ100หน่วยเป็นอะไรครับนั่นเองครับหน่วยเป็น W ครับก็คือวัตต์นั่นเองนะอันนี้คือเป็นลักษณะของการเขียนสมการแทนค่านะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าที่เป็นค่าของกำลังไฟฟ้านั่นเองนะครับก็คือคำนิยามนะครับก็คือกำลังไฟฟ้าเมื่อถูกนำไปใช้งานร่วมกับกฎของโอห์มเนี่ยกำลังไฟฟ้าหรือค่า P 1วัตต์นะครับก็คืออัตราของงานที่ถูกกระทำในวงจรไฟฟ้าซึ่งเกิดกระแสไฟฟ้าหรือค่า I นะครับไหล1แอมป์นะครับเมื่อมีแรงดันค่า E เนี่ยจ่ายให้วงจร1โวลต์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของวงกลมแสดงความสัมพันธ์สมการกฎของโอห์มนะครับแล้วก็แสดงความสัมพันธ์กับเรื่องของกำลังไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือสังเกตว่าก็จะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นนั่นคือตัวแปร P นะครับนอกจากตัวแปร I ตัวแปร R แล้วก็ตัวแปร V แล้วเนี่ยยังมีค่า
ค่า p ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันมาทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำความเข้าใจและในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของสักไฟฟ้าประจุไฟฟ้านะครับกฎของโอห์มกำลังไฟฟ้าแล้วก็เป็นลักษณะของสมการที่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างสมการกฎของโอห์มกับกำลังไฟฟ้านะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนก็คิดว่านักเรียนคงจะได้ความรู้เนี่ยพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับทางช่องทางที่นักเรียนก็จะสามารถติดต่อได้นะครับจากนี้นะครับช่องทางแรกก็เป็นช่องทาง Facebook นะครับชัยทัศน์โชติช่วงนะครับสะกดตรงๆตามนี้เลยนะครับตามที่ขึ้นให้ดูในสไลด์เลยนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็เพิ่มจากหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0830826703นะครับแล้วก็ทางช่องทางสุดท้ายครับเป็นอีเมล address นะครับชัยทัศน์ C นะครับ44846@hotmail.com ครับนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนกันในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยไปทำการทบทวนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากครับมันเป็นพื้นฐานของในเรื่องของลักษณะวงจรไฟฟ้าแล้วก็คณิตศาสตร์ทางไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้สมการตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าสมการในการแก้ไขปัญหาในจรไฟฟ้าด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอจบในหน่วยการเรียนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกร

0: ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134a แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ Clamp Meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมา เป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสวัสดีครับพบกับผมครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับก็เราเจอกันในตอนที่5นะครับตอนที่5นี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนนะครับเกี่ยวกับการนะครับออกแบบใบงานนะครับหรือการทำงานของเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับในตอนที่5เป็นเรื่องของโปรแกรมนะครับที่จะควบคุมสั่งการ Arduino นะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหานะครับในตอนที่5นี้นะครับเป็นเรื่องของใบงานทดลองที่1นะครับเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับบัตตันสวิตช์นะครับบัตตันสวิตช์คืออะไรครับสุภสันต์พอจะรู้ไหมครับเป็นสวิตช์แบบไหนครับ
3: เป
2: ็
3: นป
2: ุ่
3: ม
2: เป็นปุ่มโอเคครับตอบได้ดีมากครับบรรดาชนครับขยายความนะครับว่าบัตตันสวิตช์เป็นสวิตช์แบบไหนครับไม่เป็นไรนะครับเหลือคนสุดท้ายนะครับผลิตนะครับผลิตบัตตันสวิตช์เป็นสวิตช์แบบไหนครับ
3: เป็นสวิตช์แบบปุ่มกด
2: โอเคตอบได้ดีมากเป็นสวิตช์ปุ่มกดครูขยายความนะก็คือเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับครูรู้ว่าผลิตจะตอบอย่างนั้นนะครับนะครับคราวนี้มาดูใบงานที่1นะครับก็คือนักเรียนดูตามรูปเลยนะครับก็คือเป็นใบงานที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับรับค่าจากสวิตช์แบบบัตตันสวิตช์นะครับในรูปนะครับในรูปวรรณชนมีสวิตช์กี่ตัวครับ
4: 3
2: ตัวนะครับสั่งรับสวิตช์มีสวิตช์อยู่3ตัวเพราะนั้นในการเขียนโปรแกรมเราต้องเขียนโปรแกรมที่เป็นตัวแปรรับค่าสวิตช์ทั้ง3ตัวสวิตช์บัตตันสวิตช์เป็น input หรือ output ครับสุภสันต์
3: input
2: ครับเก่งมากครับสุภสันต์เป็น input นะครับถูกต้องนะครับสวิตช์เป็น input ควบคุมสวิตช์3ตัวเป็นงานที่1นี้เราจะกดสวิตช์ควบคุมหลอด LED ทั้ง3หลอดหลอด LED เป็น output ใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนมาดูรูปนี้ก่อนนะครับการต่อวงจรครูถ่ายรูปวงจรจริงมาให้ดูเลยครับองค์ประกอบของวงจรนี้ก็คือประกอบด้วยด้านบนเป็นบอร์ดอะไรครับ Arduino ยุ่นรุ่นนะครับ Uno นะครับเขียนไว้ Uno นะครับรุ่น Uno นั่นเองแล้วก็เพราะฉะนั้นโค้ดที่เราจะเขียนนะครับ1เราต้องเขียนรับค่าตัวแปรที่เป็น input ทั้งหมด3ตัวคือสวิตช์ทั้ง3ตัวเราอาจจะตั้งชื่อเป็นสวิตช์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับส่วน output ก็เป็นหลอด LED ทั้ง3หลอดนะครับก็คือเราอาจจะตั้งเป็น LED 1 LED หลอดที่2และ LED หลอดที่3นะครับมีเราตั้งให้ง่ายขึ้นครับคราวนี้มาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับนี่คือบอร์ด Arduino นะครับ Uno นั่นเองนะครับ Arduino เราใช้อยู่หลายรุ่นแต่ที่เรานิยมใช้ในห้องเรียนของเราก็คือรุ่น Uno กับ Mega 2560นะครับเนื่องจากว่า1มันมีขาต่อใช้งานพอสมควรนะครับที่มีจำนวนเยอะพอสมควรครอบคลุมการใช้งานหลายๆงานนะครับมาดูรายละเอียดของบอร์ดตัวนี้ทบทวนก่อนนะครับ

ทบทวนก่อนก็จะมีส่วนแรกเลยนะครับก็คือส่วน IC microcontroller ตัวนี้นะครับมันคือตัวนี้นะครับส่วนที่ครูชี้ตัวนี้นะครับเป็น IC microcontroller นะครับก็จะรับคำสั่งเป็นภาษาอะไรครับภาษา C นะครับสาธิตบอกภาษาอังกฤษนะครับก็ใช่นะครับภาษา C ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นภาษา C นะครับเป็นภาษา C นะครับนี่ก็เป็นตรงนี้เพราะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดลงไปนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษา C เนี่ยเราก็จะเสียบสาย USB นะครับนะครับตรงนี้เสียบพอร์ต USB แล้วดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดลงในนี้นะครับส่วนประกอบที่2ก็คือเป็นส่วนของชุดขาต่อใช้งานนะครับถ้าในภาษาโปรแกรมเขาเรียกว่าตัวพิน PIN พินโหมดก็คือพินแปลว่าขาต่อใช้งานชุดล่างที่ครูชี้อยู่นี้ก็เป็นชุดของเขาเรียกว่าไลน์พาวเวอร์คือไลน์ที่เราจ่ายไฟออกไปเลี้ยงเซ็นเซอร์นั่นเองส่วนใหญ่นะครับเลี้ยงเซ็นเซอร์เลี้ยงบอร์ดต่างๆนะครับก็จะมีไฟ 3.3 โวลต์นะครับไฟ5โวลต์แล้วก็จะมีที่สำคัญมี GND คืออะไรครับกราวนั่นเองนะครับต่อใช้งานโซนนี้นะครับแล้วก็ในโซนนี้นะครับโซนต่อมาที่ครูชี้นะครับขออนุญาตนะครับที่ชี้นี้นะครับก็คือในโซนของรับสัญญาณอินพุตที่เป็นอนาล็อกนะมันจะเป็น A0 จนถึง A5 มีอยู่6ขาอินพุตที่เป็นอนาล็อกคือเซ็นเซอร์ที่เป็นสัญญาณอนาล็อกคือสัญญาณที่มีรูปร่างเป็นรูปคลื่นไซน์เวฟนะครับไม่ได้เป็นระดับดิจิตอลถ้าดิจิตอลก็เป็นสแควร์เวฟใช่มั้ยครับเป็นลอจิก10คราวนี้ยกตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่เป็นอนาล็อกมีอะไรบ้างก็เช่น VR นักเรียนรู้จักวอลลุ่มวาเรียเบิลรีซิสเตอร์มั้ยครับ VR ที่ปรับค่าได้มันก็จะเป็นระดับสัญญาณแบบนั้นนะครับนี่โดยประมาณนะครับส่วนด้านบนนะครับขาตั้งแต่ขา0จน1ขาที่13ทั้งหมดเลยเป็น input output digital นะครับข้างล่างนี่เป็น input อย่างเดียวนะ input analog อย่างเดียวนะครับ A01 จนถึง A5 แต่ขา0จนถึงขา13เนี่ยเป็นได้ทั้ง in และก็ out digital เป็น analog ก็ได้นี่ความพิเศษของมันกำหนดในโปรแกรมให้เขาเป็น analog ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะต่อสะดวกใช้ขาไหนนะครับได้เลยนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตว่าบางขาเช่นขา3นะครับขา5ขา6ยกตัวอย่างมันมีลูกขึ้นเป็นลูกขึ้นทรายตรงนั้นคือสามารถส่งสัญญาณพันวิดมอดูเลชันพูดง่ายๆคือส่งสัญญาณที่มาควบคุมการหลีไฟควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้นะครับตรงนั้นตรงนี้เขาเขียนอยู่แล้วว่าดิจิตอลนะครับแล้ววงเล็บด้วย PWM มาจากคำว่าพันวิดมอดูเลชันนี่ที่หลักๆเราจะต่อนะครับส่วนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวคริสตัลหรือตัวแร่ที่ผลิตความถี่ให้กับ IC ความถี่คืออะไรความถี่ก็จังหวะการจ่ายลูกขึ้นพันนะครับ10 10 10ถ้าความถี่เยอะมันก็จ่ายได้เร็วถ้าความถี่น้อยมันก็จ่ายได้ช้าจ่ายได้ช้าการทำงานมันก็จะช้าเข้าใจไหมครับนะครับถ้าจ่ายได้เร็วหมายความว่ามันจะต้องเร็วความเร็วเดียวไหมไม่จำเป็นเรากำหนดความถี่ที่น้อยลงมาได้แต่เรามีความเร็วแม็กซิมัมที่เราต้องการไว้โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับนี่คือองค์ประกอบแล้วปุ่มที่สำคัญอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มรีเซ็ตครับด้านบนไว้รีเซ็ตการทำงานนะครับแล้วที่สำคัญในนี้จะมีนักเรียนจำ LED built-in ได้ไหมเป็นหลอด LED ที่อยู่ในบอร์ดที่เราทดลองครับได้ด้วยอันนี้คือโดยประมาณของบอร์ด Arduino นะครับ Uno นะครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเขียนโค้ดมันสัมพันธ์หมดเลยนักเรียนจะใช้ขาไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้มาดูซูมใกล้ๆนะครับสวิตช์แบบมีปุ่มนะครับปุ่มเขาเรียกกดติดปล่อยดาบนี่ซูมใกล้ๆเลยนะครับก็ต่อเขาเรียกต่อกันแบบพูลอัพนะพูลอัพยังไงเดี๋ยวครูซูมวงจรให้ดูพูลอัพง่ายๆก็คือเอาแรงดัน5โวลต์จ่ายผ่านตัวต้านทานประมาณตรงนี้ก็คือ100โอห์มนะครับจ่าย100โอห์มแล้วก็มาจ่ายให้สวิตช์เขาเรียกพูลอัพพูลอัพคืออะไรครับ R อยู่ด้านบนสวิตช์นะครับก็ต่อแบบพูลอัพ3ตัวเลยนะครับแบบนี้ซูมให้เห็นใกล้ๆนะครับแล้วก็เอาท์พุตนะครับก็จะเป็นจริงๆแล้วเอาท์พุตก็ใช้ตัวต้านทาน100โอห์มนะครับเช่นเดียวกันinput เนี่ยจริงๆแล้วตัวด้านทานใช้ค่าเป็นหลักกิโลโอห์มได้นะครับเช่น10กิโลโอห์มเนี่ยได้จะดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น output ก็ง่ายๆเลยครับสัญญาณจาก Arduino นะครับมาทางสายสีเหลืองนะครับสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับสุประสันเห็นชัดไหมครับชัดนะครับสีเหลืองก็จะผ่านตัวด้านทาน100โอห์มเข้าขาเลยครับ A เก่งมากครับ

LED แล้วก็ขาเคก็จำลงกาวที่จุดที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะเพราะนั้นสีม่วงก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต่อในลักษณะเดียวกันผ่านตัวต้านทานแล้วนักเรียนหลายคนชอบถามว่าแล้วอาจารย์ครับผมเอาสัญญาณจาก Arduino มาจ่ายขาหลอด LED ได้เลยไหมได้ครับจ่ายได้แต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าหลอด LED มันรับแรงดันไฟที่เหมาะสมมันจริงๆนะ1โวลต์หรือไม่เกิน2โวลต์นะแต่สัญญาณที่จ่ายออกจาก Arduino เนี่ยจะมี2ระดับแรงดันคือ 3.3 โวลต์กับ5โวลต์ถ้าเป็นลอจิก1มันก็หลอดมันก็สว่างเต็มที่แต่เวลานักเรียนเขียนโปรแกรมที่เป็นไฟกระพริบอ่ะสลับลอจิก10เนี่ยมันจะเกิดการกระช่างของไฟมีความเสี่ยงที่หลอด LED ขาดนักเรียนจำได้ไหมครับที่เรียนทดลองหลายคนหลอด LED ขาดเลยนะครับข้อใช้ตัวต้านทานเขาเรียกตัวต้านทานเป็นตัวจัดแรงดันหรือไบอัสให้หลอด LED ได้ให้มันเหมาะสมนั่นเองนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นหลอด LED ที่เห็นครับเพิ่มความรู้เป็น LED 3มิล นะครับ3มิลลิเมตร3มิลมันดูจากเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของหลอดนะครับตรงนี้ก็ดูรายละเอียดลงไปนะครับก็ให้นักเรียนนะครับที่มีพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์น้อยนะครับด้วยดูอันนี้ก็คือลักษณะการทดลองนะครับการทำงานให้ดูนะครับก็ใช้มือกดสั่งการนะครับคราวนี้มาดูวงจรครับที่ครูว่าพูลอัพวงจรที่ต่อสวิตช์เป็นแบบพูลอัพนักเรียนสังเกตนะครับว่าด้านบนเป็นตัวต้านทาน10กิโลโอห์มโดยอะไรครับพูลอัพคืออะไรนะครับขออนุญาตมาชี้ที่วงจรนะครับก็คือเราจ่ายไฟ5โวลต์ยกตัวอย่างสวิตช์ตัวนี้นะครับผ่าน R10K นะครับแล้วก็ต่อมาที่ขาแรกหรือขาอินพุตของสวิตช์ขาล่างเนี่ยจำลงกลางหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวต่อพูลอัพหมดแต่สิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์จากวงจรพูลอัพคืออะไรก็คือสถานะการกดสวิตช์กับไม่กดสวิตช์ครูใช้อย่างนี้ถ้าเราไม่กดสวิตช์คือสภาวะแรกใช่ไหมครับนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าจะมีสัญญาณลอจิก8 9 10เนี่ยคือส่งไปขา8ของ Arduino ขา9ของ Arduino และขา10ของ Arduino นะครับนักเรียนถ้าเราไม่กดสวิตช์นะครับตอบผิดถูกไม่เป็นไรนะครูบอกก่อนนะถ้าเราไม่กดสวิตช์นะครับขาที่เข้าขา8เนี่ยจะเป็นลอจิก1หรือลอจิก0ถามวรรณชนนะครับ0อ่ะถามสุภสันต์ครับ0ถามผลิตครับ0นะครับถามสุนิสา0นะครับคราวนี้นักเรียนดูว่ามัน0หรือมันก็มี2อย่างคือ0หรือ1ใช่มั้ยครับเพราะมันเป็นสัญญาณดิจิตอล0มั้ยนักเรียนดูนะครับถ้าเราไม่กดสวิตช์สัญญาณออก1นะครับออกไฟ5โวลต์โอเคแก้ความรู้ทำไมครับเพราะว่าเวลาเรียนไม่กดสวิตช์ไฟ5โวลต์ไปไหนไฟ5โวลต์มันผ่านเลยครับ R พูลอัพถูกต้อง R10K แล้วมันก็เข้า Arduino เลยมันก็คือ1นั่นเองแต่ถ้าเรากดสวิตช์อะไรครับไฟ5โวลต์เนี่ยบายพาสลงกราวหมดเลยก็เลยเป็น0หรือไม่เรามองว่ามันต่อกราวเป็น0เข้าให้วงจรนะครับอันนี้เพราะนั้น R พูลอัพนักเรียนต้องสัมวัดสถานะกดสวิตช์สำคัญไหมสำคัญเวลาเราไปเขียนโปรแกรมสำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเมื่อเรากดสวิตช์แล้วเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนให้เข้าใจว่าถ้าเราไม่กดสวิตช์มันเป็น1นะครับสัญญาณเป็น1เข้าแต่บางคนถามว่าอาจารย์ครับแล้วผมต้องการถ้าผมเอาแบบว่าถ้าไม่กดสวิตช์เป็น0ไม่ได้แต่ต้องเป็นแบบพูลดาวเป็นพูลดาวคืออะไรครับก็เอา R ไว้ข้างล่างเอา R มาไว้ข้างล่างแล้วลงกราวเขาเรียกพูลดาวแต่บอกว่าแต่ตามหลักของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขานิยมเป็นแบบพูลอัพนะนิยมเป็นแบบพูลอัพมากกว่านะครับให้1รอไว้แล้วก็จ่ายลง0นะครับดีกว่าการกระชากมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าเป็น0แล้วกระชากเป็น1นึกภาพออกมั้ยครับประมาณนี้นี่คือวงจรตัวต้านทานขอโทษนะครับเป็นวงจรหลอด LEDนะครับวงจรหลอด LED นี่ก็คือเป็นวงจรสกีเมติกนะครับในโปรแกรมซิมูเลชันก็ใช้ R ในวงจรนี้อาจจะใช้ R 330โอห์มแต่วงจรจริงเราใช้100โอห์มก็ได้เห็นไหมครับก็คือสัญญาณจาก Arduino นะครับลงมาก่อนผ่าน R ก่อนนะครับเพื่อจะอะไร R ทำที่อะไรจัดแรงดันให้เหมาะสมให้ดรอปแรงดันให้เหลือประมาณ1โวลต์นะครับจากลอจิกนั่นเองนะครับอันนี้คือรายละเอียดคราวนี้มาดูโค้ดครับโค้ดนั้นเรียนผ่านไปหมดแล้วพวกเนี้ยนะครับโค้ดตรงนี้โค้ดเป็นภาษา C ใช่ไหมครับเป็นภาษา C++ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่านักเรียนมาเรียนนะครับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนภาษา C เนี่ยควบคุม Arduino เนี่ยข้อดีคือนักเรียนสามารถเอาความรู้ของการเขียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ได้เลยนะครับวันนี้นักเรียนดูทุกบรรทัดเนี่ยบางคน

ดูแล้วดูออกแล้วนะครับ3บรรทัดแรกเป็นบัตตันพินก็คือจ่ายให้สวิตช์ถูกไหมครับส่วน3บรรทัดล่างนะครับเป็น LED พินคือจ่ายให้หลอด LED นั่นเองครับมาดูคำสั่งรายละเอียดนะครับมาดูคำสั่งคอนนะครับคอนอิงบัตตันพิน8เท่ากับ8คอนมาจากว่าคอนสแตนต์คือกำหนดค่าคงที่การกำหนดค่าคงที่ให้นั่นเองค่าคงที่คือค่าที่มันอยู่หลังนะครับหลังเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่าคงที่หมายความว่าอะไรค่าตัวเลขที่เป็นพินเป็นขาของ Arduino นั่นแหละครับอินก็บัตตันพิน8อันนี้ไอ้ที่สีดำๆเนี่ยมันเป็นตัวแปรเราตั้งว่าอะไรก็ได้นักเรียนจะตั้ง A B C D E ก็ได้แต่สิ่งสำคัญของการเขียนโปรแกรมคืออะไรเราความเข้าใจในโปรแกรมถ้าเราตั้งชื่อโปรแกรมให้ตรงกับงานที่เราใช้มันง่ายมากที่เราจะมาแก้นะครับก็เป็นบัตตันพิน8บัตตันพิน9ก็ให้รู้เลยว่าบัตตันพิน8ก็คือต่อสวิตช์ตัวแรกอยู่กับขา8สวิตช์ตัวที่2อยู่กับขา9ตัวที่3อยู่กับขา10นะครับเพราะฉะนั้นทักษะถ้าเรียนรู้เข้าใจโค้ดมาดูโค้ดแล้วน้องเดินไปต่อวงจรที่หลังได้เลยนะครับมาดูชุดล่างนะครับคอนอิง LED พิน5เท่ากับ5คล้ายกันคอนสแตนต์นะครับกำหนดค่า LED ให้ต่อกับขาหลอดที่1พิน5หลอดที่2พิน6หลอดที่3พิน7นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นส่วนแรกคือส่วนการกำหนดอะไรครับการต่อขาใช้งานทั้งอินพุตแล้วก็เอาท์พุตทั้งหมดใช้กี่ขาครับ6ขานะรู้แล้ว6ขาสำหรับการทำงานเพราะถ้าเราใช้มากกว่านี้เราต้องไปดูว่าบอร์ดรุ่นหัวดูโน่งเราเนี่ยมันขามันพอใช้งานไหมนะครับเหมือนที่เอาไปทำหุ่น ABU Uno นี่ไม่พอต้องเป็นเมกาเพราะมันใช้ขาเยอะมากนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของอิงบัตตันสเตทเท่ากับ0อินบัตตันสเตทคืออะไรนะครับบัตตันสเตทคือกำหนดสภาวะของสวิตช์นะครับโปรแกรมชุดนี้นะครับใช้กับบัตตันสวิตช์จะต้องมีการอ่านค่าจากสวิตช์นะครับต้องมีการอ่านค่าจากกับสวิตช์กดติดปล่อยดับให้ทันเวลาเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดไม่มีการตั้งสถานะเกิดขึ้นมันจะรับค่าไม่ทันเช่นนักเรียนกดสวิตช์แล้วมือนักเรียนไม่นิ่งมันเด้งเข้าใจไหมครับจากที่มันจะอ่านลอจิกอะไรครับจาก1เปลี่ยนเป็น0มันอ่าน2ลอจิกเลยโค้ดมันจะงงเพราะนั้นมันต้องโปรแกรมชุดนี้คือจะมีการหน่วงเวลารับค่าสวิตช์ด้วยรับ1ปุ๊บหน่วงเวลารับค่าก่อนจะเด้งก็แล้วแต่ไม่สนใจแล้วประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ voice setup ครูเคยสอนแล้วว่า voice setup คือเป็นส่วนลูปที่กำหนดอะไรครับ input output นั่นแหละเมื่อกี้กำหนดขาแล้วนี่กำหนดว่าขาเราเนี้ยเป็น in หรือ out นะครับคำสั่งหลักก็คือ pin mode นั่นเอง pin mode ก็คือโหมดของขาต่อใช้งานนะครับวงเล็บอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับ LED ถูกไหมครับพิน5เป็น output พิน6พิน7ก็เป็น output ได้เลยนะครับต่อไปนะครับชุดที่2ก็เป็นพินโหมดของ output ใช่ไหมครับนี่นักเรียนเข้าใจง่ายแล้วเป็น in เป็น out นะครับข้อควรระวังตัวแปรนี้ต้องตรงกันครับตัวแปรที่ชื่อ LED หรือบัตตันต้องตรงกันคืออะไรทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กบางทีนักเรียนไปกำหนดหัวโปรแกรมไว้เป็นตัวใหญ่นักเรียนมาเขียนตัวเล็กรันเออร์เลอร์มันต้องเป็นอย่างเดียวเลยเล็กก็เล็กหมดใหญ่ก็ใหญ่หมดครูแนะนำการเขียนโปรแกรมถ้าเรียนต้องการให้มันง่ายนะนักเรียนก็ทำให้เป็นตัวใหญ่หมดเลยหรือตัวเล็กหมดเลยชื่อนะครับไม่ต้องมาใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับvoice loop ก็คือโปรแกรมหลักโปรแกรมหลักเราดูจากรูปวงจรเราพอจะรู้แล้วว่ากดสวิตช์แล้วต้องสั่งให้หลอดไฟมันติดยังไงแน่นอนเลยกดแล้วมันกระพริบกดแล้วมันติดทีละหลอดหรือเปล่านี่เราพอจะเดาได้แล้วคราวนี้มาดูคำสั่งหลักรายละเอียดคำสั่งใน voice loop นะครับ voice loop มันเป็นโปรแกรมหลักนะครับถ้าเป็นภาษาเบสิกก็คือ main โปรแกรมหลักนั่นเองทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดสีน้ำเงินที่เรียนเห็นนะครับมาดูคำสั่งแรกนะครับบรรทัดแรก button state button state เราตั้งไว้เป็น0หรือ1ครับ0ทำไมถึงตั้งไว้0 button state จริงๆแล้ว button state เราตั้งไว้เป็น1หรือ0ก็ได้นะครับแต่นี้เขาตั้งให้เป็น0เกิดอะไรขึ้นนะครับเท่ากับ digital read เป็นคำสั่งนะครับแปลว่าอะไรอ่านค่าลอจิกเก่งมากครับวรรณชนอ่านค่าลอจิกดิจิตอลคืออ่านค่าว่าอ่านค่าจากอะไรจากบัตตันสวิตช์นั่นเองคือมันกด1หรือมันให้1หรือให้0เข้ามาเข้ามั้ยครับแล้ววงเล็บอะไรครับบัตตันพิน8ตอนนี้คืออ่านค่าสวิตช์จากสวิตช์ตัวแรกพิน8นั่นเองตัวแรกเป็นพิน8เริ่มรู้นะครับพอบรรทัดที่2เป็นเงื่อนไขแล้ว if เป็นถ้ามีคำสั่ง if เป็นคำสั่งเงื่อนไขif แปลว่าถ้าใช่มั้ยครับถ้าวงเล็บเกิดอะไรขึ้น
ถ้าวงเล็บบัตตันสเตทเท่ากับไฮในกรณีนี้เท่ากับไฮคืออะไรครับสวิตช์ไม่กดถูกไหมถ้าบัตตันสเตทเท่ากับไฮข้อสังเกตคือเครื่องหมายเท่ากับในภาษา C ต้องเท่ากับ2เครื่องหมายนะครับเท่ากับเครื่องหมายเดียวไม่ได้นะครับ

0: ให้ทำให้ฮาหรือโลครับ
1: ให้โล
0: ทำไมถึงให้โลทำไมถึงให้โลครับทำไมถึงให้โลเพราะว่าสวิตช์บัสตันสเตทเป็นฮาจังว่าเรากดสวิตช์ไหมถ้าเราไม่กดสวิตช์เป็น1เป็น0เป็น1ใช่ไหมก็คือเราอ่านว่าถ้าเราไม่กดสวิตช์ให้หลอดไฟดับถูกไหมตามธรรมชาติถูกไหมครับมันจะงงกันนิดนึงตรงนี้เพราะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจวงจรเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ครูถามนักเรียนก็ให้มันดับนั่นเองก็หน่วงเวลาดีเลย์ประมาณ10ไมโครโทษนะครับ10มิลลิวินาทีนิดเดียวพอหน่วงไว้ทำไมไว้รับค่าสถานะที่ครูบอกป้องกันการเด้งของหน้าสัมพันธ์เพราะบางทีมือเราไม่นิ่งเรากดบางคนเด้ง3ครั้งเลยถ้าเราไม่มีโปรแกรมแบบนี้อ่านไม่ทันงงโค้ดงงนะครับประมาณนี้นะก็นี่คือเงื่อนไขชุดแรกนะครับพอเอลก็คือเอลเป็นเงื่อนไขที่ตรงข้างกับอีฟจำไว้เอลไม่ต้องเขียนเงื่อนไขตรงข้างกับอีฟคือเป็นโลถูกไหมครับอีฟมันตั้งให้บัตตันสเตทเป็นไฮถ้าเอลก็คือมันรับรู้เลยว่าตรงข้ามคือบัตตันสเตทต้องเป็นโลเป็นโลคือมีการกดสวิตช์ถูกไหมครับก็ให้เป็นอะไรครับให้เป็นไฮให้หลอดมันติดนั่นเองแล้วก็หน่วงเวลา10มิลลิมิลลิวินาทีมิลลิเซกอันนี้คือโค้ดชุดนี้ครับนี่คือสวิตช์ตัวแรกตัวอื่นก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนนักเรียนดูนะครับก็แค่เปลี่ยนอะไรครับก็แค่จะ copy code มาวางได้หมดเลยเปลี่ยนบัตตันพิน LED พินแค่นั้นเองสถานะก็เหมือนกันเห็นไหมครับก็เปลี่ยนตรงนี้อันนี้ก็คือให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนักเรียนจะเห็นความสำคัญของการเขียนโค้ดคือถ้าเรียนเข้าใจโครงสร้างมันเนี่ยนักเรียนจะเขียนหลอด LED 10หลอดก็ไม่ใช่ปัญหาเลยใน copy มาวางแค่นั้นเองก็เปลี่ยนก็จบไม่ใช่เห็นหลอด LED 10หลอดเขียนโค้ดเยอะๆเลยไม่ใช่นี่การเขียนโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นบัตตันชุดที่3หลอดชุดที่3ทำงานเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นรูปการแสดงการทำงานเฉยๆการทดลองเฉยๆนะครับตรงนี้ก็ผ่านไปงานที่1ไปนะครับตรงนี้ไปงานที่1มันดูเหมือนธรรมดานะกดสวิตช์แล้วหลอดติดกดสวิตช์แล้วหลอดติดแต่จริงๆแล้วมันเป็นโค้ดที่เอาไปรับเซ็นเซอร์ทุกเซ็นเซอร์เลยจากที่เราเช็คว่า if สวิตช์มันเป็น1หรือ0แล้วก็เป็น if อะไรครับอันตราโซนิกเป็น1หรือ0 if temperature เป็นเท่าไหร่ทำไมครับเราใส่ค่าอุณหภูมิเข้าไปอันนั้นคือเป็นโครงสร้างที่เรียนเอาไปใช้ในการออกแบบงานได้เลยมาดูอันที่2ครับใบงานที่2การใช้งาน LDR แต่ทำไมครูถึงเอา LDR เข้ามาใช้นะครับ LDR นะมันคืออะไรนะครับตรงนี้เรามาดูความเข้าใจของ LDR ก่อนLDR ย่อมาจาก Light Dependent Resistor แปลตรงตัวคือตัวต้านทานครับทำงานด้วยแสงตัวทำงานด้วยแสงเพราะฉะนั้นตัวต้านทานมันทำงานอยู่2อย่างก็คือค่าความต้านทานลดกับค่าความต้านทานเพิ่มทำได้อยู่แค่นี้แหละนะให้เรียนจำไว้ว่า LDR เนี่ยเรียกว่าตัวต้านทานปรับค่าความต้านทานตามแสงถ้าแสงตกกระทบมากสุปสันต์ว่าค่าความต้านทานมันจะมากหรือน้อยมากถ้าแสงตกกระทบน้อยค่าความต้านทานจะมากหรือน้อยวรรณชนครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะนี่คือการเรียนรู้ร่วมกันคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนมันอินเวิร์ตกันถ้าแสงตกกระทบมากค่าความมันจะนำไฟได้ดีค่าความต้านทานจะน้อยถ้าแสงตกกระทบน้อยค่าความต้านทานจะมากมันจะกลับกัน LDR เอาไปใช้ที่ไหนในชีวิตประจำวันโคมไฟจราจรนักเรียนเนี่ยใช้ตัวนี้เลยอยู่เลยตัวเดียวเนี่ยประมาณ8บาทถึง10บาทต่อวงจรนิดเดียวสามารถคุมไฟจราจรได้เลยนี่ครูถึงชอบตัวนี้มากนะครับมันเซ็นเซอร์ที่ลงทุนได้ถูกแล้วก็ทำงานมีประสิทธิภาพให้สังเกตว่าเวลาฝนตกอากาศครึ้มๆโคมไฟจะติดเพราะว่ามันได้รับแสงน้อยค่าความต้านทานจะมากพอนี้ครับให้เข้าใจอย่างนี้นะถ้าความต้านทานมากแรงดันจะตกค่อมตัวมันมากตกค้างนะครับมันเอาแรงดันตรงนี้ไปจ่ายให้ดีเลย์ที่ตัดต่อไฟให้โคมไฟจราจรติดนั่นเองในทางกลับกันพอแดดเริ่มออกแล้วโคมไฟมันดับโคมไฟจราจรมันดับเพราะว่าอะไรมันได้รับแสงมากค่าความต้านทานมันน้อยแรงดันที่ตกค้างในตัวมันก็น้อยด้วยก็มีแรงดันไม่เพียงพอที่จะไปจ่ายให้ดีเลย์ต่อไปดีเลย์ก็ตัดไฟออกนี่คือหลักการของ LDR เราจะเอามาใช้ใน Arduino ยังไงแล้วก็เอาแรงดันตรงนี้มาใช้กับ Arduino โดยตอนนี้สิ่งที่ครูต้องการก็คือเอามาใช้กับสมาร์ทฟาร์มระบบสมาร์ทฟาร์มก็คือปัจจุบันเนี่ยมีหลายโครงงานที่เขามีหลอด LED สังเคราะห์แสงแทนแสงอาทิตย์ก็คือเราปลูกผักใน

บ้านพักในร่มนั่นเองแต่ที่เราจะใช้แสงอาทิตย์เราใช้หลอด LED สังเคราะห์แสงซึ่งเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามันมีสเปกตรัมของแสงก็คือองค์ประกอบของแสงหนึ่งแสงมีสีกี่สีวันสุภาษารไม่น่าจะยากนะมีกี่สีครับ7สีนั่นแหละก็เขาก็ออกแบบไอ LED สังเคราะห์แสงเนี่ยให้มีสเปกตรัมสีเนี่ยคล้ายๆกับดวงอาทิตย์เลยเนี่ยตรงนี้ครูสนใจมากเราก็เอาไปทำอะไรเราก็เอาตัวเนี้ยไปเช็คดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับเช็คข้างนอกสมมติว่าเราปลูกไว้ข้างในเราก็ให้มันสังเคราะห์แสงตามเวลาเลยถ้ามีแสงอาทิตย์ปุ๊บข้างในก็ติดสังเคราะห์ตอนคืนปุ๊บก็ตัดไปนะครับเอามาใช้กับสมาร์ทฟาร์มนั่นเองตอนนี้กำลังให้นักเรียนออกแบบอยู่ทีนี้หลักการมันเป็นอย่างนี้ส่วนองค์ประกอบโรงเรียนก็ดูนะครับส่วนประกอบหลักๆมันก็จะมีส่วนที่เป็นตัวต้นฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเขาเรียกคล้ายๆเป็นกระจกขยายรับแสงอาทิตย์เข้ามาข้างบนแล้วก็ขาต่อใช้งานก็เป็นขาตัวต้นฐานนั่นแหละครับนักเรียนอันนี้คือคำอธิบายของ LDR นะครับที่ครูบอกอะ Light Dependent Resistor นะครับก็อธิบายอย่างผ่านไปเลยนะครับที่ครูอธิบายคร่าวๆนี่คือหลักการทำงานนี่คือขาต่อใช้งานของ LDR นะครับมาดูขาต่อใช้งานก็สำคัญมันเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับขาไม่มีขั้วนะครับ LDR ก็คือตัวต้นฐานไม่มีขั้วนะครับก็เป็นด้านบนทีนี้มาดูตรงนี้จะเห็นมองภาพตัดด้านข้างนี่จะเห็นว่านี่คือขาต่อใช้งานส่วนบนครับเป็นช่องรับแสงนักเรียนใครก็เห็น LVR หลอดจริงเนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆเป็นกระจกขยายแสงเพื่อให้มันได้รับแสงได้ดีขึ้นนะครับรับแสงดีขึ้นเพราะฉะนั้น LDR ตัวเท่ากันเนี่ยมีหลายราคาถ้าวัสดุดีหน่อยคือไวมีเขาเรียกว่ามีค่าความไวแสงความไวในการรับแสงดีก็ราคาก็จะสูงนะครับหรือขนาดที่ใหญ่ขึ้นแสงว่าอะไรครับมันรับแสงได้มากขึ้นมันก็จะแพงตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นฐานรองรับครับเป็นฐานรองรับส่วนตรงนั้นนั่นเองนี่คือสัญลักษณ์เหมือนตัวต้านทานนะครับแต่วงนะครับวงแล้วก็มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้เข้าก็คือรับแสงนั่นเองมันจะตรงข้ามกับ LED ถ้า LED มันจะเป็นไดโอดใช่ไหมครับวงแล้วก็ทิศทางออกไปลูกศรออกเพราะมันเปล่งแสงออกไปนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับนี่คือตัวจริงนะครับรูปร่างจริงนะครับของหลอด LED หลอด LDR นะตัวต้านทาน LDR นี่คือวงจรมาดูวงจรการต่อใช้งานเบื้องต้นเนี่ยวงจรแค่นี้แหละเขาเอาไปคุมไฟจราจรนะครับวงจรมีแค่นี้แหละรวมๆกันแล้วก็ลงทุนไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้คราวนี้มันทำงานยังไงนี่คือสำคัญนะครับนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเนี่ยตัวนี้ไปใช้ต่อกับ Arduino มันก็ต้องมีวงจรนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวงจรนี้เขาเรียกว่าเป็นวงจรสวิตช์ทางแสงตัวที่ทำหน้าที่สวิตช์ทางแสงคือมีกระทบเกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้ LDR นั่นเอง Light Dependent Resistor นั่นเองครับเพราะฉะนั้น LDR มันมองเหมือนตัวต้านทาน1ตัวแต่มาสามารถปรับค่าแรงดันตามแสงเพราะฉะนั้นเขาจะต่อกับ RB1 ต่อกันแบบ Voltage Divider แบ่งแรงดันไม่ต้องไปซีเรียสมากก็คือสรุปว่าถ้ามีแรงดันมาตกค่อมตัว LDR นี่เยอะแสดงว่าจะมีแรงดันไปจ่ายให้ขา B ของอะไรครับทรานซิสเตอร์เยอะถ้าทรานซิสเตอร์มีแรงดันมาจ่ายให้เพียงพอมันก็จะนำกระแสนำกระแสแรงดันจากแรงจ่ายผ่าน RC นะครับคือ R ที่มันดรอปให้ตัวต้านทานนั่นแหละครับผ่านหลอด LED ใช่ไหมครับผ่านทรานซิสเตอร์ได้ลงกราวครบวงจรหลอดถึงจะติดแต่ในทางกลับกันถ้าแรงดันมาตกค่อม LDR น้อยมากจนไม่สามารถมีแรงดันไปทิกขา B ทรานซิสเตอร์ได้ไฟก็ไหลนะครับVCC ก็ไหลผ่าน RC เหมือนกันผ่าน LED ได้แต่ผ่านทรานซิสเตอร์ลงกราวครบวงจรไม่ได้มันก็ไม่ติดคราวนี้มาดูการทำงานครับคราวนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์แหละถ้าได้รับแสงหลอดมันติดหรือดับลองให้เวลาสัก5วินาทีถ้าไม่รับแสงหลอดมันติดหรือดับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ด้วยกันคราวนี้สถานแรกเราลองไม่ได้รับแสงก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่ได้รับแสงค่าความต้านทานเยอะไหมหลอด LDR ถ้าแสงตกกระทบน้อยค่าความต้านทานมากหรือน้อยกลับกันคือต้องมากนะแสงน้อยมากครูบอกแล้วว่าถ้าค่าความต้านทานมากมันถ้าตามกฎของโอห์มกฎของโอห์มคือ V เท่ากับ I คูณกับ R I คูณกับ R I คือกระแส R คือค่าความต้านทานเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่ามันมากแสดงว่าตัวคูณมากแรงดันมากไหม
มากตามแรงดันตกค้างมันถึงเยอะแสดงว่าถ้าไม่ได้รับแสงเข้าลำธารมันมากแรงดันตกค้างมันมากนะเขาเรียกภาษาทางวงจรให้แล้วแรงดันตกค้างมากก็มีแรงดันเพียงพอไปทิกอะไรครับทรานซิสเตอร์ทำให้อะไรครับไฟ VCC เนี่ยผ่าน RC ผ่าน LD ครบวงจรทรานซิสเตอร์ครบวงจรที่กาวหลอดติดก็คือเป็นสวิตช์ที่ไว้เปิดไฟตอนกลางคืนนั่นเองพอตอนเช้าตอนกลางวันตอนเช้าแสงตกกระทบแสงตกกระทบมากเกิดอะไรขึ้นครับค่าความถี่มันน้อย VIR V เท่ากับ I คูณ R R น้อยแรงดันก็น้อยนิดเดียวก็ไม่มีแรงดันมาทิกที่ขา B แล้วทรานซิสเตอร์ต่อวงจรไม่ต่อครับหลอดก็ดับแล้วคราวนี้เห็นไหมครับแค่วงจรแค่นี้นักเรียนเข้าใจแค่หลักการของ LDR ตัวเดียวเนี่ยครับนักเรียนก็เอาไปใช้ต่อวงจรได้แล้วนะครับนี่เข้าใจตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นวงจรสวิตช์ทางแสงนั่นเองไลท์สวิตช์นั่นเองไลท์แปลว่าแสงนะครับการนำไปต่อใช้งานนี่ครับเป็นภาพวิชวลภาพจริงเลยนะครับปัจจุบันนะสื่อนักเรียนใช้งานง่ายมากก็ง่ายๆครับก็คืออะไรครับก็สายสีดำนี่คือสายกราวสายสีเหลืองคือที่มันต่อปกติมันต่อเข้าอะไรเข้าทรานซิสเตอร์ใช่ไหมอันนี้มันต่อเข้าอะดูโนเลยนักเรียนว่าตรงนี้เป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลสายสีเหลืองครับอนาล็อกก็แสดงว่าแรงดันก็แสดงว่าสัญญาณที่ตกข้อม LDR มันมองเป็นอนาล็อกเพราะอะไรครับแรงดันมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่1แค่0นะครับถ้าแสงมากที่สุดก็5โวลต์มากน้อยลงมาก็4โวลต์นั่นนึกภาพนะน้อยลงมาก็3โวลต์ใช่มั้ยแรงดันมันเปลี่ยนระดับมันก็เลยเป็นอนาล็อกนั่นเองนะครับแสงน้อยก็จริงถ้าจะเป็น0คือไม่มีแสงเลยมันจะเป็น0แต่มีแสงนิดเดียวก็0.5 โวลต์อะไรเงี้ยมันก็เลยต้องรับเป็นอนาล็อกเห็นไหมครับความรู้สรุปว่าเซนเซอร์ LDR เป็นอนาล็อกเซนเซอร์เป็นอนาล็อกเซนเซอร์วันในโค้ดมันก็ต้องเป็นโค้ดแบบอนาล็อกด้วยคราวนี้นักเรียนโค้ดเมื่อสักครู่เราโค้ดดิจิตอลนะวันนี้มาดูไฮกับโลนะครับเมื่อกี้นี้คราวนี้นักเรียนมาดูกำหนดตัวแปรธรรมดาครับนักเรียน LDR ก็คือตัวแปรชื่อ LDR เท่ากับอะไรครับถ้ากับ0คืออะไรต่ออยู่กับขา0กลับไปนี่ไงเราต่ออยู่กับขา0ตอนนี้เราไม่ไฮโลแล้วนะเรามาดูอนาล็อกนะครับ LDR value เท่ากับ0อันนี้คือกำหนดตัวแปรให้เป็น0นะอนาล็อกต้องกำหนดค่า voice setup ครับนักเรียนดู serial begin วงเล็บ 9,600 เนี่ยคือกำหนดการสื่อสารแบบอนุกรมสัญญาณเส้นเดียวนะครับเอาไปเร็วนะ voice loop นักเรียนดูแล้ว LDR value เท่ากับ analog read นักเรียนว่าแปลว่าอะไรอ่านค่าอะไรครับเก่งมากวรรณชนแปลว่าอ่านค่าอนาล็อกเมื่อสักครู่เป็นดิจิตอลลีดใช่ไหมครับนี่อ่านค่าอนาล็อกจากอะไรครับ LDR ซึ่งต่ออยู่กับขาอะไรครับขาศูนย์อนาล็อกนั่นเองนะครับ serial print print แปลว่าแสดงค่านะครับเหมือน print f อ่ะที่เรียนภาษา C ครับแสดงค่าของ LDR ออกมาว่ามันแสดงค่าเป็นกี่โวลต์นั่นเองนะครับdelay 50ตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างคุยกันต่อใช้งานนั่นเองเพราะนั้นเวลาไปรันมันจะโชว์เป็นเขาเรียกว่า serial monitor ใน Arduino ที่หนึ่งคลิกขึ้นมาเป็นตัวเลขครับมันแสดงกี่โวลต์มันแสดงนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นงานสุดท้ายเป็นงานที่3วันนี้นะครับนักเรียนเจอเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นใบงานทดลองที่3เป็นการใช้งาน DTS นะครับ11เป็นเบอร์นะครับ DTH DHT ตัวที่11นะครับhumidity นะครับ humidity นะครับ and temperature sensor humidity คือวัดความชื้นในดินความชื้นนั่นเองนะครับโทษทีเป็นความชื้นเขาเรียกความชื้นสัมผัสแก้ไขนะครับความชื้นสัมผัสคือความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับความชื้นที่อยู่ในอากาศถ้า 100% เขาวัดจากไอ้น้ำในอากาศครับถ้า 100% คือไอ้น้ำนั้นมีน้ำอยู่ 100% เลยคือ 100% นะคือความชื้นสัมผัสในอากาศ temperature คืออะไรครับผลิตอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้วัดได้ทั้งความชื้นในอากาศแล้วก็อุณหภูมินะครับรูปร่างตัวนี้นักเรียนเขาเอาไปควบคุมการลดน้ำในโรงเพาะเห็ดครับเพราะโรงเพาะเห็ดต้องการทั้งความชื้นและอุณหภูมินะครับเขาถึงจะลดน้ำให้รักษาความชื้นได้ตลอดเวลานะครับคือเป็นตัวนี้เลยนะครับความชื้นในอากาศนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูขาต่อใช้งานก็สำคัญนักเรียนต้องไปต่อใช้งานนะครับก็ขาที่1เป็นขา VCC VCC คือขาอะไรครับสุนิสา VCC คือขาอะไรครับขาไฟ
นะครับ

ฝาไฟเลี้ยงนะครับสองคือขา Data ขา Data คือขาที่เราจะต่อเข้า Analog Input นั่นเองคือขา Data แปลว่าข้อมูลที่จะต่อเข้านะครับขา3 NC นะครับก็คือไม่ใช้นะไม่ใช้นะครับ No comment นะครับไม่ใช้เป็นขาที่ไม่ได้ใช้งานนะครับขา4คือขากราวแสดงว่าเราใช้ขา1เป็นไฟเลี้ยงขา4เป็นกราวแล้วเอาขา2เป็น Data In เข้า Analog Input นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูคุณสมบัติก่อนนะครับไอเซนเซอร์วัดความชื้นในอากาศนะครับภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าความชื้นสัมผัสเรียกว่าความชื้นสัมผัสนั่นเองกับอุณหภูมิเนี่ยนักเรียนต้องมันมีหลายเบอร์นะมีหลายราคาต้องดูคุณสมบัติอันแรกครับย่านความชื้นก็คือ 20-90% ความชื้นคือความชื้นสัมผัสนะครับ90นี่คือไอ้น้ำเต็มเลยเข้าใจไหมครับก็เหมือนความเย็นที่มันเกาะที่กระจกรถอ่ะก็คือมีน้ำอยู่ในไอ้น้ำนะครับ 90% 20ก็คืออากาศมันแห้งแต่ยิ่งน้อยอากาศก็ยิ่งแห้งนะครับต่อไปครับค่าความแม่นยำบวกลบ 5% คืออะไรครับถ้าอุณหภูมิจะวัดได้100องศาเนี่ยมันจะเกินไป105หรือจะวัดไม่ถึงแค่95ถูกต้องนี่คือความแม่นยำนะครับถ้าบวกลบ 1% ก็101หรือไม่ก็99นะครับอันนี้ความละเอียดในการวัด 1% นะคือละเอียด 1% นะครับวัด1องศา2องศาใน100องศาก็วัดได้ทีละ1นะครับ8บิตแสดงผล8บิตนะครับ8บิตก็คือ8ขาสัญญาณ8บิตนะครับในหลักในวิชาวงจรดิจิตอลนะครับ8บิตก็คือ8ขาสัญญาณ8บิตก็ประมาณ1ไบต์พอดีใช่ไหมครับคราวนี้มาดูย่านวัดอุณหภูมิ0-50องศานี่คือย่านเขาวัดได้100องศาวัดได้ไหมไม่ได้ครับเซ็นเซอร์เสียหายลบ1องศาก็วัดไม่ได้ครับเซ็นเซอร์แข็งตัวไม่ทำงานนะครับแข็งเดย์เลยไม่ทำงานนะครับโดยมีค่าความแม่นยำบวกลบ2ในถ้าเทียบเป็นอุณหภูมิครับบวกลบ2องศานะครับค่าความละเอียดในการวัด1องศาคือวัดได้ทีละ1 2 3 4มี 1.5 องศาไม่มีเพราะฉะนั้นวัดได้เป็นเพราะนั้นถ้าเกิดต้องการเซ็นเซอร์ที่มีละเอียดมากกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเรียนมากกินกระแสคือใช้กระแสสำคัญครับ 0.5 ถึง 2.5 มิลลิแอมหมายความว่าในบอร์ดอาร์ดูโน่เนี่ยมันจ่ายกระแสได้เพียงพอไหมมันจ่ายได้ถึงรู้สึกว่า150มิลลิแอมเขาแสดงว่าใช้แรงจ่ายจากอาร์ดูโน่จากไลน์พาวเวอร์จำได้ไหมครับขาพาวเวอร์มันได้เลยนะครับบางบอร์ดนะบอร์ดอาร์ดูโน่นี่มีขนาดเล็กกระแสไม่พอก็ใช้ไม่ได้นะครับระดับแรงดันประมาณ 3-5.5 โวลต์เพราะฉะนั้นในไลน์พาวเวอร์ของเราก็มีอยู่2ระดับอยู่แล้ว 3.3 โวลต์กับ5โวลต์นี่ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่านวัดสัญญาณนะครับทุก1วินาทีเวลานักเรียนโชว์ที่ซีเรียลมอนิเตอร์ทุก1วินาทีอุณหภูมิจะเด้งขึ้นมานะครับประมาณนี้การต่อใช้งานนะครับเรื่องนี้จะละเอียดหน่อยนะครับการต่อใช้งานก็บอกแล้วว่าขา Data ก็ต่อนักเรียนว่าต่อ input หรือต่อให้ in หรือ out ของ MCU ครับ MCU คือ Arduino ได้ยินนักเรียนตอบมาว่า input ใช่ไหมครับต่อที่ input analogก็ A0-A5 นั่นเองก็คือจากเซ็นเซอร์เนี่ยตรงนี้คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมผัสกับอุณหภูมิใช่ไหมก็ต่อเข้าอินพุตนะครับนักเรียนจะต่อจอขา0ขา1ขา2แล้วแต่ขาไหนได้หมดนะครับก็ต่อไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงใช้กี่โวลต์ครับ 3.3 ก็ได้5ก็ได้นะครับก็มีอยู่2อย่างให้เลือกนะเขาบอกว่าเป็นการสื่อสารแบบsingle wire to way serial interface คือสื่อสารแค่เส้นเดียวนี่คือความฉลาดของ Arduino คือสื่อสารแค่เส้นเดียวนะครับแต่มันจะต้องมีการส่งรับค่ากันนะเข้าใจมั้ยครับคือ Arduino ส่งสัญญาณไปบอกว่าจะอ่านค่าอุณหภูมินะเพราะฉะนั้นในเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะมีชิป IC อยู่ที่เขียนโปรแกรมไว้แล้วในการอ่านค่าอุณหภูมิไอ้ตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณกลับไปเขาเรียกว่าการสื่อสารแบบ two way คือ2ทางแต่ใช้สายเส้นเดียวเส้นเดียวคือคำว่า single นั่นเอง single แปลว่าเดียวนะครับนะที่เรามาใช้ไปว่าเดี่ยวหรือว่าโซนนั่นแหละซิงเกิลอันนี้เป็นการวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณรู้ไว้ประดับความรู้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนักเรียนสีแดงก็คือสัญญาณนักเรียนว่าเป็นสัญญาณแบบเวฟแบบไหนไซด์เวฟหรือสแควร์เวฟประมาณว่าสแควร์เวฟเป็นส่งสัญญาณออกมาสีส้มนะครับหรือว่าสีแดงนะครับก็คือ

เป็นสัญญาณที่อาร์ดูโน่ส่งออกมาว่าตอนนี้นะกำลังจะรับค่าอุณหภูมิมาจากเซ็นเซอร์ DTH 11แล้วนะต้องส่งมาเตือนเขาก่อนนะครับเป็นสีช่วงสีส้มนักเรียนวิเคราะห์เป็นลูกคลื่นนะครับเป็นไฮกับโลนั่นเองนักเรียนโลกี่เวลาเท่าไหร่ครับช่วง18มิลลิเซกนั่นเองนะครับแล้วก็ไฮเท่าไหร่ครับ20ถึง40ไมโครเซกนิดเดียวนะครับเพราะนั้นชิป IC ในเซ็นเซอร์เริ่มรู้แล้วว่าจะต้องประมวลผลอุณหภูมิแล้วส่งไปให้แล้วนะเพราะนั้นช่วงอันนี้ข้ามตรง DTS 11 Send Out Response Signal คือไอชิป IC ในเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์เนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณกลับไปที่ Arduino แล้วเอ้ยพร้อมส่งแล้วนะพร้อมส่ง Response ไม่ว่าตอบสนองก็จะส่งสัญญาณกลับไปที่ Arduino ที่อะไรครับ Low 80 microsecond เกิดสัญญาณ Low 0ในช่วงเวลา80 microsecond แล้วก็ High เท่าไหร่ครับ80 microsecond เท่ากันนี่ Arduino ก็รู้แล้วเฮ้ยกำลังจะส่งมาให้แล้วนะใน Arduino ก็เริ่มอะไรครับจัดพื้นที่หน่วยความจำเตรียมรับข้อมูลจากนั้นนะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราจิก High ถ้าเราจิก Low ส่งแบบนี้ถ้าเราจิก High ส่งแบบนี้นะถ้ารูส่งแบบนี้ไฮส่งแบบนี้ถ้าต้องการจะส่งสัญญาณที่เป็นศูนย์กลับไปนะครับก็ต้องส่งอะไรครับโล50ไมโครเซกสลับกับไฮเท่าไหร่ครับ26หรือ28ไมโครเซกอะดูโน่ก็จะรู้แล้วมันส่งสัญญาณที่เป็นโลนะเป็นสัญญาณศูนย์มานะนะครับแต่ถ้าต้องการจะส่งสัญญาณที่เป็นไฮก็ต้องเปลี่ยนครับเป็นโลเท่าไหร่ครับ50ไมโครเซกไฮเท่าไหร่ครับ70ไมโครเซกก็ยาวหน่อยก็จะรู้แล้วแต่นักเรียนสงสัยว่าอาจารย์ในเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันสื่อสารแบบอนาล็อกไม่ใช่เหรอนี่ครับอันนี้คือเป็นกระบวนการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลในการสื่อสารกันมันก็ต้องแปลงในตัวแต่เวลาส่งกลับมาเนี่ยอันนี้มันมองว่าเป็นอนาล็อกอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีความสม่ำเสมอของสัญญาเลยไฮโลไม่เท่ากันเลยมันก็มองเป็นกึ่งเป็นอนาล็อกนั่นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนในโค้ดจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการคำนวณด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็นี่อธิบายก็ข้ามไปเลยนะพี่ครูอธิบายทั้งหมดให้เรียนฟังทั้งหมดตามนี้เลยนะครับในรูปเดียวนะครับให้เข้าใจง่ายนิดนึงนี่การต่อใช้งานนิดเดียวเองนี่ต่อแค่นี้เรียนรู้ลูกขึ้นตั้งนานนะครับก็ต่อ VCC ต่อกราวที่ Line Power ของ Arduino ต่อ Data ขาส่องใช่ไหมครับเข้าอะไรแล้วแต่ที่เราหน้าที่โรงเรียนจะเข้านับต่อเข้าไปนะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับมาดูต่อในโค้ดนะครับอันแรกอะไรครับ include คราวนี้มีคำว่าคำสั่ง include dth.h นักเรียนจำ include ในภาษา C ใช่ไหมคิดที่เขียนครู include stdio ใช่ไหมตอนเราเรียนแต่นี่เป็น include คำว่า include อะไรครับคือผนวกไฟล์สำเร็จรูปที่เขาเขียนมาแล้วไฟล์สำเร็จรูปที่เขาเขียนในการใช้งานเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์กับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยเขาเขียนมาแล้วมีนักพัฒนาเราก็คือเราผนวกไฟล์ที่เขาเขียนมาแล้วเอามาใช้เลยแต่เราต้องอะไรครับเราต้องไปดาวน์โหลดมานะครับเราต้องแอดไลบรารีตัวนี้ลงในโปรแกรมเราผนวกมาใช้อันที่2 define dth pin 2คืออะไรครับบอก Arduino นะรับ pin 2จากเซ็นเซอร์ตัวนี้มานะถูกไหมครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็บอก Arduino ด้วย Define แปลว่าบอก Arduino นะไอเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเบอร์อะไรครับ DTH 11นะมันมีหลายเบอร์ Define คือการบอกให้ Arduino รู้จักว่าเซ็นเซอร์มันขาไหนส่งออกมาเป็นรุ่นไหนเบอร์อะไรส่วน Include คือผนวกไฟล์ที่มันอยู่ในที่เขาเขียนสำเร็จรูปมาแล้วมาใช้เลยนะครับนี่อันนี้คือโค้ดนี่ขนาดผนวกไฟล์มาแล้วนะครับอันนี้คือเขาอธิบายอย่างที่ครูอธิบายนะครับอธิบายให้เรียนฟังตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับมาดู voice setup นักเรียน serial begin 9600อีกแล้วสื่อสารกันแบบสัญญาณเส้นเดียวเขาเรียกว่าแบบอนุกรมนั่นเอง two way ใช่ไหมครับ single two way นะครับ2ทิศทางนะครับคำสั่งต่อมาครับ serial print คืออะไรครับแสดงค่าอุณหภูมิออกมานั่นเองครับแสดงค่าอุณหภูมิออกมาใช่ไหมครับแสดงค่าโทษนะครับแสดงข้อความออกมาเป็นแล้ว DTH test พร้อมที่แสดงผลอุณหภูมิแล้วนะครับแล้วก็เริ่มอะไรครับ DTH begin เริ่มรับ

ค่าอุณหภูมิได้เลยโชว์ที่อะไร serial monitor ก็คือโชว์ตัวหน้าต่างแสดงผลในโปรแกรม Arduino IDE นะครับไวรูมนี่คือโปรแกรมนักเรียนดูนะครับ float จำ float ได้ไหม float เป็นตัวเลขทศนิยมหรือจำนวนเต็มครับทศนิยมใช่ไหมครับหมอนิชชนจำได้เป็นทศนิยมเองเพราะอุณหภูมิที่รับได้อาจจะเป็นทศนิยมก็ได้เลยประกาศตัวแปรเผื่อไว้ก่อนเข้าใจไหมครับในนี้ก็รับค่าแล้วครับ dth.read harmonicity อ่านเลยว่าอ่านค่าอุณหภูมินั่นเองเฮ้ยโทษนะครับอ่านค่าความชื้นสัมผัส harmonicity นี่คือความชื้นสัมผัสตรงนี้อ่านค่าตรงนี้ก่อนเพราะเซ็นเซอร์นี่ต้องอ่านสองค่าความชื้นสัมผัสกับอะไรครับกับอุณหภูมินั่นเองความชื้นสัมผัสกับอุณหภูมินะครับอันที่2อ่านค่าอะไรครับ read temperature อ่านอุณหภูมินะครับก็เขียนคำสั่งให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์นะครับคราวนี้มาดูเงื่อนไขครับ if is NAND อาจจะงงวงเล็บ T นะครับเครื่องหมาย2ขีดก็คือเครื่องหมาย or นะครับ or gate นะ or หรือคืออะไรก็ได้ใช่ไหมครับเป็นอันใดอันหนึ่งได้หมด or แปลว่าหรือนั่นเอง oris nan วงเล็บ h t ก็คือ temperature คือเป็นแสดงค่าแล้วครับอุณหภูมินั่นเอง h ก็คือ humidity คือความชื้นสัมผัสนะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น nan แปลว่า no ไม่มีข้อมูลเข้ามานั่นเองก็คือขณะที่ยังไม่มีอุณหภูมิเข้ามาขณะที่ยังไม่มีความชื้นสัมผัสเข้ามาเนี่ยนะครับให้ปริ้นอะไรออกมาครับ for at least from dth ก็คือไม่เจอค่าอะไรในจากเซ็นเซอร์เลยนั่นเองนะครับนี้มันต้องเขียนเงื่อนไขตรงนี้ไว้นะครับต่อไปครับเอลตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามแสดงว่ามีถูกไหมเมื่อสักครู่ไม่มีถ้ามีเกิดอะไรขึ้นซีเรียลปรินท์ให้แสดงค่า humidity semicolon โทษนะครับ humidity colon ก็คือค่าความชื้นสัมผัสมันจะแสดงหลังเครื่องหมาย colon ตรงนี้ที่หน้าจอ serial monitor ใช่ไหมครับ humidity ค่าตัวเลขเท่าไหร่serial print ก็แสดงค่าออกมา print head ก็คือแล้วเป็นหน่วยถูกไหมครับหน่วยของค่าความชื้นสัมผัสนั่นเองนะครับ serial print percent อันนี้สูตรนะครับ percent แล้วก็ backslash t percent หารเอาเซนนะอันนี้เป็นสูตรในการคำนวณที่เป็นค่าออกมาครับนี่นะครับ serial print คราวนี้เราเริ่มอะไรครับ temperature ละเริ่มจะรับค่าอุณหภูมิเข้ามาชุดนี้คือรับค่าอุณหภูมิก็แสดงออกมาแสดงเป็นหน่วยอะไรครับองศาเซลเซียสส่วน humidity เป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับ backslash t คืออะไรภาษา c จำได้ไหม backslash t นี่ขึ้นเป็นทันใหม่ปะไม่ใช่นะไม่รู้ว่า backslash t นี่มันเป็นการหารอะไรนะครับเป็นหน่วยน่าจะเป็นหน่วยของอุณหภูมินะครับนี่ครับเขาเรียกว่า serial monitor นี่แสดงค่าที่เรียนเห็นเลยอันแรกเป็นอะไรครับเป็นความชื้นสัมผัส humidity ใช่ไหมครับ 48% ความชื้นสัมผัสในอากาศก็แสดงว่าไอ้น้ำมีน้ำอยู่ในฟองอากาศในครึ่งหนึ่งใช่ไหมเกือบครึ่งแล้วอุณหภูมิ39องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็แสดงเห็นไหมครับนักเรียนแสดงตามอะไรตามโค้ดที่เราเขียนเลยคราวนี้นะครับวันนี้ทั้ง3ใบงานทดลองที่ครูเอามาให้เนี่ยคือจุดประสงค์คือจะเอาไปใช้ในสมาร์ทฟาร์มนั่นเองนะครับไปควบคุมความชื้นนะครับฟาร์มที่เป็นเห็ดก็ตามไว้ลดน้ำไว้รักษาอุณหภูมิหรือการลดการในสมาร์ทฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินถ้าดินแห้งก็ลดน้ำเขาทำอย่างนี้แต่ที่ครูเพิ่มตรงนี้เข้ามาคือ1วัดอุณหภูมิด้วยว่าดินแห้งก็จริงโรงเรือนมันร้อนเกินไปหรือเปล่าเอา LDR ไปวัดที่มันมีแสงแดดจ้าหรือเปล่าถ้าลดน้ำต้นไม้เราก็เหี่ยวใช่ไหมถูกไหมครับเราครูก็เลยเอาตรงนี้มาด้วยดินแห้งเช็คว่ามีแดดจ้าหรือก็ยังไม่ลดน้ำโอเคไหมครับยังอย่าเพิ่งลดนะเดี๋ยวต้นไม้เหี่ยวแต่ถ้าดินแห้งเฮ้ยอุณหภูมิเหมาะสมแล้วแดดมันเริ่มน้อยลงแล้วก็ให้ลดน้ำนี่แหละครับนี่คือจุดประสงค์เพราะนั้นคราวหน้าครูจะตรงนี้สร้างเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับสร้างเป็นชิ้นงานเดียวเลยแล้วเราลองมาเขียนโค้ดตัวเดียวดูซิว่ามันจะทำงานสัมพันธ์กันยังไงนะครับวันนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของนะครับใช้เขาเรียกว่าไอ้ Arduino คือสมองกลฝั่งตัวเนี่ยออกแบบเริ่มเป็นงานแล้วโดยเฉพาะนักเรียน F ตั้งใจเรียนดีมากนะครับเป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยชื่นชมนะครับตั้งใจเรียนก็

0: ฝากให้นักเรียนนะครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปศึกษาแล้วคราวหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมมากนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับเดี๋ยวกล่าวทักทายกันนะครับผม
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้าครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้น2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซน วัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่4:1ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน4:1ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาแว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำจะมาให้ความรู้ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับตอนนี้เป็นตอนที่5จะสอนเรื่องทรานซิสเตอร์นะซึ่งเป็นอุปกรณ์3ขาตัวแรกและตัวสำคัญนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับประกอบด้วยสาร N แล้วก็สาร P แล้วก็สาร N เอามาต่อกันเป็นทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้มันจะมี2ชนิดคือชนิดที่เป็น NPN แล้วก็ PNP ซึ่งทำงานตรงกันข้ามกันนะครับการเอาสาร N สาร P แล้วก็สาร N มาต่อกันเนี่ยเราเรียกว่าทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะการต่อกันอีกแบบนึงนะครับต่อกันชนิดเอาสาร P มาต่อกับสาร N แล้วก็ต่อกับสาร P อีกต่อหนึ่งเป็น3เลเยอร์3เลเยอร์ตัวนี้เราเรียกว่าทรานซิสเตอร์ชนิด PNP เพราะนั้นขาทั้งหมดเนี่ยจะมี3ขานะสัญลักษณ์ก็อยู่ทางรูปซ้ายมือแล้วก็ขา E ก็คือขาอิมิเตอร์ส่วนขา B นี้คือขาเบสส่วนขา C นี้เราเรียกว่าขาคอลเลกเตอร์นั่นเองรูปที่เห็นเนี่ยเป็นหน้าตาของทรานซิสเตอร์รูปแบบต่างๆมีชนิดที่เป็นพลาสติกมีชนิดที่เป็นกระป๋องโลหะหรือเป็นอุปกรณ์แบบเขาเรียกว่าไลค่านะก็คือ SMD Surface Mount Device นะอยู่ในรูปข้างล่าง2รูปนอกจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์มีขานะเขาเรียกว่าplate to hold ก็คือหมายว่าเวลาออกแบบแผ่นปิ้นเนี่ยมันจะต้องมีรูเจาะทะลุลงไปแล้วก็เอาทรานซิสเตอร์นี้เข้าไปติดตั้งเราเรียกว่า PTH นะหรือว่า plate to hold ส่วนแผ่นลายวงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์นี้ไปแปะเลยเนี่ยเขาเรียกว่า SMD เพราะฉะนั้นผู้ผลิตเขาผลิตเป็น2แบบนะตามที่เห็นนี้อันนี้เขาเรียกว่า power transistor ก็คือ transistor ที่สามารถที่จะขับกำลังได้มากๆยกตัวอย่างเช่นเขาเอาไปสร้างเป็น power amplifier แล้วก็อาจจะไปขับวงจรกำลังที่มีกำลังตั้งแต่1แอมป์2แอมป์3แอมป์เป็นต้นไปนะ transistor ตัวนี้ก็คือเป็น transistor ยุคแรกๆเขาเรียกว่าจานบินแต่ว่าปัจจุบันนี้มันจะลดถอยลงไปเกือบไม่มีใช้แล้วนะก็มีใช้อยู่ในเครื่องเสียงเอามาขนานกันเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องเสียงระดับ power ตั้งแต่ 1,000 วัตต์500วัตต์ 1,000 วัตต์ขึ้นไปนะเวลาการป้อนไฟให้กับทรานซิสเตอร์ให้มันสามารถทำงานได้เนี่ยมันก็จะเป็นวงจรตามรูปขวามือของนักศึกษาขาคอลเลกเตอร์กับขาเบสเนี่ยเราเรียกว่า VCB ส่วนแรงเคลื่อนระหว่างขาเบสกับขาอิมิเตอร์เราเรียกว่า VBE แล้วก็แรงเคลื่อนสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ VCE ก็คือแรงเคลื่อนระหว่างขา C กับขาอิมิเตอร์เวลาป้อนแรงนั้นนักศึกษาดูว่าเวลาป้อนไฟเข้าทรานซิสเตอร์เพื่อให้ทรานซิสเตอร์สามารถทำงานได้เนี่ย เราจะป้อนไฟบวกเข้าที่ขาเบสเมื่อเทียบกับขาอิมิเตอร์ส่วนที่ขาคอลเลกเตอร์นั้นเราต้องป้อนไฟบวกแต่ไฟบวกเนี่ยมีค่าสูงกว่าไฟที่ขาเบสด้วยจะเห็นว่าแบตเตอรี่นี้มีหลายเซลล์นั่นคือสัญลักษณ์ว่าไฟที่ป้อนระหว่างเบสกับอิมิเตอร์จะมีค่าน้อยกว่าไฟที่ป้อนให้กับขาคอลเลกเตอร์มายังขาเบสเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนตามรูปที่ขวามือนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญก็คือว่ามันมีอัตราการขยายเกิดขึ้นเมื่อเราป้อนสัญญาณเข้าที่ขาเบสในระดับหนึ่งแต่การไหลของกระแสจากคอลเลกเตอร์มายังอิมิเตอร์นี้มีค่าสูงกว่ากระแสเบสกระแสที่ไหลผ่านขาเบสตัวนี้เพราะฉะนั้นจึงเกิดการขยายกำลังขึ้นสูตรในการที่จะขยายกำลังมากหรือน้อยนั้นนะเขาเรียกว่า DC current gain ตรงนี้เราเรียกว่าค่าเบต้าเพราะนั้น data sheet เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า HFE นะแต่ว่า
HME นั้นก็คือค่าเบต้านั่นเองนะบางทีเขาเขียนว่าเบต้าตัวนี้นะก็คือเอากระแสที่ไหลผ่านคอลเลกเตอร์แล้วก็หารด้วยกระแสที่ไหลผ่านเบสเป็นอัตราการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์จุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการขยายกำลังของอุปกรณ์เราเรียกว่านะอุปกรณ์ขยายกำลังนั่นเองนะสำหรับวงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP จะกลับขั้วแบตเตอรี่กันตรงข้ามกันหมดก็คือไฟบวกแทนที่จะป้อนเข้าขาคอลเลกเตอร์ก็กลายเป็นต้องป้อนเข้าขาอิมิเตอร์แทนตามรูปขวามือนั้นเสร็จแล้วก็ขาเบสแทนที่จะป้อนไฟบวกเหมือนกับ NPN ก็จะต้องป้อนไฟลบเข้าที่ขาเบสส่วนขาคอลเลกเตอร์จะต้องป้อนไฟลบเข้านะตามรูปนี้ไฟลบเข้ากับขาคอลเลกเตอร์เพราะนั้นเราจะก็ได้สูตรคำนวณโดยย่อๆดังนี้ก็คือกระแสคอลเลกเตอร์ก็เท่ากับกระแสเบสบวกกับกระแสอิมิเตอร์เพราะฉะนั้นอัตราการขยายก็จะเหมือนเดิมทั้งทรานซิสเตอร์ชนิด PNP แล้วก็ชนิด NPN ใช้สูตรเดียวกันหมดแต่ว่าอัตราการขยายนี้เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยจะไม่เกิน1ก็คือสูงสุดก็คืออัตราการขยายจะไม่มีอัตราการขยายเลยสำหรับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นะใช้เป็นตัวกลับเฟสระหว่างสัญญาณ input กับสัญญาณ output เท่านั้นเองนะสัญญาณ input กับสัญญาณ output นี่จะไปตามเฟสเดียวกันย้อนกลับมานิดนึงถ้าเป็นทรานซิสเตอร์แบบ NPN เนี่ยสัญญาณจะกลับเฟสกันก็คือถ้าเอาโหลดมาใส่ที่ขาคอลเลกเตอร์มันจะกลับเฟสตรงกันข้ามกันเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องวงจรลีเนียร์อีกทีนึงนะแต่ส่วนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยครูจะเน้นในเรื่องสวิตชิ่งคือออนกับออฟอันนี้คือวงจรเต็มรูปแบบของเขาซึ่งวงจรเต็มรูปแบบนั้นมันก็จะประกอบด้วยตัวต้านทาน4ตัวอันนี้คือใช้งานเป็นแบบลีเนียร์ลีเนียร์ก็คือเช่นขยายสัญญาณเสียงในเครื่อง power amplifier เราเรียกว่าการขยายสัญญาณเชิงเส้นก็คือสัญญาณอนาล็อกพูดง่ายๆ input เราจะป้อนผ่านขาเบสแต่ว่ามันจะมีวงจรเขาเรียกว่า voltage divider ตัวนี้เป็นตัวที่ยกระดับแรงเคลื่อนให้มีค่าเหมาะสมสัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณสลับเพราะฉะนั้นการที่จะป้อนเข้าไปสู่วงจรเนี่ยเราจะต้องผ่านตัวคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งหรือบางทีอาจจะเป็นไดเรกต์คัพพิ้งไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผ่าน C ไปตัวหนึ่ง C ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเอาสัญญาณที่เป็นเสียงสัญญาณที่เป็นภาพหรือสัญญาณที่เป็นอนาล็อกอะไรก็แล้วแต่เสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยก็สามารถผ่านเข้าไปที่ขาเบสได้แต่อย่างไรก็ตามมันจะมีค่าความต้านทานอยู่ค่าหนึ่งเขาเรียกว่า XC ถ้าความถี่ยิ่งสูงค่าความต้านทานของคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็จะสูงขึ้นถ้าความถี่ต่ำค่าความต้านทานของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็จะต่ำลงอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเอาใจใส่นิดนึงเนื่องจากสัญญาณเสียงสัญญาณดนตรีอะไรต่างๆถ้าน้องนักศึกษาเอาไปสร้างเป็นวงจรขยายสัญญาณพวกปรีแอมโทนคอนโทรลหรือว่าเครื่องเสียง power amp ที่ดีๆนั้นเราจะต้องทำให้ค่าความต้านทานที่จะป้อนเข้ามายังทรานซิสเตอร์ตัวนี้ให้มีความราบเสมอกันเขาเรียกว่า flat เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คัพปิ้งด้วย C ค่าสูงๆเนี่ยสัญญาณที่มีความถี่ต่ำเช่นสัญญาณเสียงกลองเสียงเบสเสียงอะไรแบบนี้นะก็จะผ่านได้ดีในตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ค่าสูงๆส่วนสัญญาณที่เสียงแหลมเช่นชิงหรือว่าเสียงกีตาร์เสียงแหลมเลยนะก็จะผ่านได้ลำบากเพราะว่าขณะที่มันเป็นเวฟขึ้นมามันก็จะชาร์จพอชาร์จยังไม่สิ้นสุดของ C เลยมันก็จะมีเวฟอีกเวฟหนึ่งอัดเข้ามาคราวนี้สัญญาณเพี้ยนเลยสัญญาณก็จะถูกลดทอนลงมาเราเรียกว่า XC ขึ้นมาสูงมากนะสูงพอที่จะดับสัญญาณในพวกเสียงแหลมๆลงไปเพราะฉะนั้นมันจึงเก็บรายละเอียดของเสียงเนื่องจากหูเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง15เคเฮิรตซ์หรือ20เคเฮิรตซ์
เพราะฉะนั้นเสียงสัญญาณที่เป็นเสียงแหลมเนี่ยน้อยไปถ้าเกิดเรากำหนดค่า C ตัวนี้ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในการออกแบบเครื่องเสียงเนี่ยจะกำหนดไว้กลางๆก็คือเอาความถี่ต่ำที่หูมนุษย์ได้ยินได้จนถึงความถี่สูงเนี่ยเอามาหาจุดกึ่งกลางของความถี่แล้วก็คำนวณเป็นค่าพาร์ติเตอร์ออกมานะเทคนิคในการที่จะโมดิฟายแผงวงจรแอมพลิฟายของเราเนี่ยถ้ามันมี C coupling อยู่จุดไหนนะเอา C อีกตัวหนึ่งเนี่ยมาขนานกันเลยสมมุติว่าเขาออกแบบไว้ประมาณ10ไมโครเราก็ใช้ C ค่าน้อยๆมาขนานเช่น1ไมโครหรือ 0.5 ไมโครหรือ 0.1 ไมโครฟาราดเอามาขนานกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เสียงแหลมเนี่ยผ่าน C ค่าน้อยๆนะเข้าไปชดเชยเพราะฉะนั้นครูเองเนี่ยครูซื้อแอมพลิฟายมานะสำเร็จรูปมาเนี่ยครูต้องพลิกหงายดูแล้วก็จับมันใบแคบให้หมดพวก C coupling พวกเนี่ย C coupling ก็ออกไปเนี่ยนะแล้วก็ C พวกนี้นะจับใบแคบให้หมดแล้วก็จะได้เสียงที่แตกต่างไปนักศึกษาลงไปลองดูเมื่อผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยจุดไหนสัญญาณค่า VBE เนี่ยจุดไหนที่จะเป็นจุดที่ดีที่สุดที่ไม่ให้สัญญาณผิดเพี้ยนตรงนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องเรียนรู้กันต่อไปจุดที่สัญญาณไม่ผิดเพี้ยนก็คือว่ารูปคลื่นทรายนี้มีรูปร่างอย่างไรสัญญาณเอาท์พุตก็ต้องมีรูปร่างแบบนั้นจุดที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่เพราะฉะนั้นเปิด data sheet ของ transistor เบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะพบกราฟรูปร่างแบบนี้เขาเรียกว่าปรับกระแสเบสเนี่ยค่าต่างๆกันเป็นสเต็ปไปแบบนี้แล้วก็วัดค่าของกระแสคอลเลกเตอร์แล้วก็วัดค่าของแรงเคลื่อนระหว่างคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์จึงได้เส้นโหลดลายเส้นสีแดงนะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าเราจะป้อนไบอัสนี่คือป้อนไฟที่ขาเบสเนี่ยจุดไหนจึงจะให้สัญญาณที่ผิดเพี้ยนน้อยที่สุดเขาเอาสัญญาณที่มันเซตจูเลชันนะคือมันทำงานถึงจุดอิ่มตัวกับจุดที่มันหยุดนำกระแสก็คือจุดที่สัญญาณเป็นศูนย์นะกระแสเป็นศูนย์จุดนี้แล้วก็ลากเส้นผ่านตัวนี้ออกมามันก็จะผ่านกระแสเบสที่ค่าต่างๆตามห้องแลบเสร็จแล้วเราก็หาจุดกึ่งกลางของมันเราเรียกว่าจุด Q point นะหรือว่า operating point เพราะนั้นการออกแบบเครื่องเสียงก็ต้องขึ้นอยู่กับเบอร์ของทรานซิสเตอร์ขึ้นอยู่กับ characteristic ซึ่งเขาพอดมาเป็นกราฟอยู่ใน data sheet เพราะนั้นเราก็จะเซตตรงนี้เหมาะสมหรือไม่กูตอบไม่ได้เพราะนั้นวิธีที่จะตอบได้ก็คือเนี่ยต้องถามมาเนี่ยออสซิลโลสโคปนี้จะเป็นตัวที่จะสามารถมอนิเตอร์ตรงนี้ได้สัญญาณอินพุตแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็สัญญาณเอาท์พุตแล้วก็ตรงนี้ R1 อันนี้ R2 R1 กับ R2 ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าจะเอา Q point นะหรือว่า operating point เนี่ยอยู่ในระดับไหนเราจะสังเกตสัญญาณตรงนี้จะไม่เพี้ยนเราป้อนสัญญาณที่เป็นสายเคิร์ฟมันก็จะออกเป็นสัญญาณสายเคิร์ฟตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราย้ายจุด Q point นะหรือจุด operating point นี่ให้สูงขึ้นไปคือการลดค่า R ตัวนี้แล้วก็เพิ่มค่า R ตัวนี้เข้าไปเราจะได้สัญญาณเอาท์พุตตรงนี้ที่โด่งขึ้นส่วนสัญญาณที่เป็นสัญญาณในซีกลบนี่ก็จะเตี้ยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะจึงเกิดการผิดเพี้ยนขึ้นเพราะฉะนั้นการออกแบบเครื่องเสียงดีๆนี่เราต้องออกแบบในห้องแลบอย่าไปออกแบบในทฤษฎีเพราะฉะนั้นจะต้องได้จากการปฏิบัติเพราะฉะนั้น เราจะต้องมีเครื่องมือสโคปแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้วัดค่าแล้วก็ดูค่าเวฟฟอร์มว่ามันเพี้ยนหรือไม่ส่วนค่า RE ตัวนี้เป็นค่าที่จะยกระดับตัวนี้ให้มันขึ้นไปเหนือศูนย์ขึ้นไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้ามันตกขึ้นมาศูนย์เนี่ยเวลารับแอมพลิจูดมากๆตรงนี้จะถูกคัตออฟไปเลยเพราะฉะนั้นค่า RE ตัวนี้คือยกขึ้นมานิดหน่อยปกติจะใช้ประมาณสัก 1K แต่ว่าเราจะต้องประคองให้ไฟมันราบเรียบโดยใช้แคปาซิเตอร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าบายพาสแคปาซิเตอร์นะตัวนี้มีค่าไม่แน่นอนว่า
เราจะยกระดับมันให้มันสูงกว่าระดับศูนย์ขึ้นมาเท่าไหร่อยู่ที่ค่าตัวนี้เพราะฉะนั้นจะได้จากห้องแลบนะไม่ใช่ได้จากการคำนวณมากมายนักนี่คือเป็นการคำนวณที่ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบลิเนียนะลิเนียก็คือเชิงเส้นเพื่อที่จะไปออกแบบเครื่องเสียงก็ดีออกแบบระบบถ่ายทอดสัญญาณก็ดีจะไม่ให้มันผิดเพี้ยนเราจะต้องใช้หลักการอย่างที่ครูได้กล่าวมาแล้วก็การคำนวณนั้นต้องคำนวณจากเปเปอร์อย่างเดียวอันนี้เป็นแนวทางแนวคิดนะไม่ใช่เรียนรู้ในแต่ทฤษฎีบนไวบอร์ดนะที่ครูเขาสอนเราจะต้องเข้าสู่การปฏิบัติเพราะนั้นวิชาอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็เรียนทั้งปฏิบัติด้วยนะจึงจะเข้าใจอย่างชัดเจนเพราะนั้นจะเอาทรานซิสเตอร์ไปใช้เนี่ยต้องหัดเปิด data sheet ดูหาจุด operating point ด้วยถ้าใช้ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณที่เป็นลิเนียร์จะไปออกแบบเครื่องเสียงหรือว่าออกแบบอะไรก็ตามคราวนี้เรามาผ่านเรื่องการใช้ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบลิเนียร์กันแล้วคราวนี้ก็มาเข้าสู่การทำงานแบบสวิตชิ่งบ้างก็คือสวิตชิ่งนี่มันทำงานระหว่างคัตออฟกับออนเซตูเรตเต็มที่เลยเพราะนั้นสภาวะที่มันคัตออฟเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรน้องดูรูปซ้ายมือจะเห็นว่าครูเอาขาสัญญาณช็อตลงกับขาอิมิเตอร์เลยเพราะฉะนั้นขาเบสจึงเป็นศูนย์สัญญาณจึงเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะหยุดนำกระแสเปรียบเทียบได้กับสวิตช์ที่มันเปิดอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสวิตช์มันเปิดเนี่ยกระแสมันก็จะไม่ไหลผ่าน R2 เมื่อกระแสไม่ไหลผ่าน R2 เนี่ยเอาพุทธีปรากฏนั้นก็คือแรงเคลื่อนจากวอลเตจสปายนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าลอจิกหนึ่งนะก็คือหมายว่าคัตออฟเลยสภาวะคัตออฟตัวนี้นะเอาท์พุตก็จะได้แรงเคลื่อนที่เต็มที่ตรงข้ามกันนะตรงนี้เราให้ลอจิก0เราจับขาเบสนี่มาลงกราวซะเราเรียกว่าลอจิก0ส่วนทางด้านเอาท์พุตก็จะได้ลอจิก1ก็คือได้แรงเคลื่อนเต็มที่เลยคือสภาวะที่คัตออฟเขาเรียกว่าคัตออฟชาเลคเตอร์สติกตัวนี้อ่ะมาดูอีกรูปหนึ่งอันนี้คือคุณลักษณะของการทำแบบอิ่มตัวเขาเรียกว่าเซตูเรชันคุณลักษณะในการทำงานแบบจุดอิ่มตัวนี้ก็คือเอาขาอินพุตต่อกันกับไฟ VCC เลยเพราะฉะนั้นกระแสมันก็ไหลผ่านเส้นสีแดงนี้แล้วก็ผ่าน R in อยู่ที่ขาเบสตัวนี้ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานถึงจุดอิ่มตัวเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยแรงเคลื่อนระหว่างคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์เนี่ยเกือบเข้าใกล้0โวลต์เพราะฉะนั้นกระแสก็จะไหลผ่าน R load ที่ต่อระหว่างไฟบวกกับขาคอลเลกเตอร์ตัวนี้เต็มที่เลยเราเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวเลยเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่เข้ามาตรงนี้ก็คือขาคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์เนี่ยเกือบจะช็อตถึงกันเลยพูดง่ายๆมีดรอปอยู่ที่จังชันเท่านั้นเองที่จริงแล้วมันคือ 1.2 โวลต์เนี่ยประมาณนั้นถึง2โวลต์นะแล้วแต่คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แต่ละเบอร์จะไม่เท่ากันพูดซะว่าเป็น0เลยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แรงเคลื่อนที่ตกคอมโหลดเนี่ยมีค่าเท่ากับ0โวลต์ขณะที่แรงเคลื่อนอินพุตเนี่ยเขาเรียกเป็นโลจิกไฮแบบนี้ก็คือรับไฟที่ VCC เลยแล้วก็ทำให้ไทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่ากับเอาแรงเคลื่อนเอาพุตเนี่ยช็อตลงกราวพูดยังไงก็คือเป็น0นั่นเองสรุปก็คือว่าถ้าเราให้โลจิก1เอาพุต

วงจรแบบนี้เพราะนั้นสวิตช์ที่ต่อวงจรนั้นก็คือแรงเคลื่อนเอาท์พุตเนี่ยก็เปรียบได้เป็น0โวลต์นะเพราะว่าต่อตรงเลยถ้าไม่มีโหลดตัวนี้นะทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังแน่นอนนะเขาเรียกว่ากระแสไหลเกินพิกัดของเขาก็ทรานซิสเตอร์นี้จะร้อนถึงพังเลยเพราะฉะนั้นการคำนวณ R โหลดตัวนี้จะต้องไปเปิด data sheet ดูว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้มันรับกระแสจริงๆได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่มี R โหลดมาใช้เนี่ยเท่ากับเอาทรานซิสเตอร์เนี่ยมาช็อตกันเล่นเพราะฉะนั้นก็ร้อนจนพังพูดง่ายๆอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานเขาก็ไปใช้งานก็คือเอาไปขับรีเลย์แล้วก็หน้าคอนแทคของรีเลย์ตัวนี้ก็จะไปขับโหลดที่มีแรงกระแสสูงๆอีกทีหนึ่งนะเนื่องจากทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาออกแบบไว้เนี่ยในท้องตลาดก็คือประมาณ15แอมป์20แอมป์ประมาณนั้นไม่จะไม่สูงมากเพราะฉะนั้นการที่จะให้รับกระแสสูงๆมากเนี่ยต้องจับทรานซิสเตอร์มาขนานกันขาคอลเลกเตอร์ต่อขาคอลเลกเตอร์ขาอิมิเตอร์ต่อขาอิมิเตอร์ขาเบสต่อขาเบสคราวนี้เป็นเรื่องสิเพราะว่าขาเบสนี่ทำงานด้วยกระแสเพราะฉะนั้นกระแสก็ต้องบวกบวกบวกบวกกับทรานซิสเตอร์เท่ากับจำนวนทรานซิสเตอร์เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องออกแบบวงจรไดเนี่ยให้สูงขึ้นให้สามารถที่ขับกระแสได้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นตัวไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ที่มาขนานกันเพราะนั้นวิธีการแบบนี้เขาไม่จำเป็นไม่อยากทำนะเพราะว่าทรานซิสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยร้อนร้อนร้อนทั้งนั้นเลยก็คือต้องมีครีบระบายความร้อนเนี่ยใหญ่มากจะเห็นได้ว่าเครื่องเสียงแบบติดรถยนต์นะที่เป็นขนาด 1,000 วัตต์นะขึ้นไป500วัตต์ 1,000 วัตต์นะแผ่นฮีทซิงค์เนี่ยที่อยู่ข้างๆของแอมป์เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่มากฮีทซิงค์นี่จะใหญ่โตมากนะถ้าเป็นเครื่องเสียงอนาล็อกแต่ปัจจุบันนี้ใช้เป็นเครื่องเสียงดิจิตอลเนี่ยนะเล็กนิดเดียวนะแต่กำลังมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปตัวนี้นะเพราะฉะนั้นในการใช้งานแบบสวิตชิ่งเนี่ยก็วงจรพื้นฐานจะเป็นแบบนี้รีเลย์ตัวนี้นะอาจจะเป็นรีเลย์ตัวเล็กๆหรือรีเลย์ขนาดใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะอันนี้คือรีเลย์ขนาดใหญ่ก็คือตัวนี้กูตั้งใจที่จะซื้อมาสำหรับไอ้ในหัวข้อวิชา power in นี่จริงๆนะก็คือใช้ในการขับรถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งจะไปประยุกต์นะเดี๋ยวพวกเราต้องตั้งใจเรียนรู้นะเพราะว่าครูจะเปิดเผยเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆที่ครูได้เคยมีประสบการณ์มานะรีเลย์ตัวนี้นะสามารถขับกระแสได้ถึง200แอมป์ซึ่งเพียงพอที่จะขับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าได้นะแต่ว่าการตัดต่อวงจรเนี่ยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยมันทำไม่ได้สมมุติเราไขกุญแจแกร๊กนะรีเลย์ตัวนี้จะเริ่มต่อวงจรจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณ์ได้หรือขับมอเตอร์ทันทีแต่ว่าสัญญาณที่จะทำให้หน้าคอนแทคตัวนี้มันปิดได้เนี่ยเราต้องใช้ขดลวดที่เป็นคอยตรงนี้นะสัญลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้นะคอยตรงนี้นะมันจะกินกระแสเขากำหนดไว้เป็นมาตรฐานว่าไม่เกิน120มิลลิแอมป์ไม่ว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนหรือตัวจะเล็กขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน120มิลลิแอมป์หรืออย่างมากที่สุด150มิลลิแอมป์นะเพราะว่ามันเหมาะสมที่จะใช้ทัดกับใช้ทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET นะในการที่จะขับมันนะเดี๋ยว MOSFET นี่เดี๋ยวกูจะพูดในตอนต่อไปตอนนี้เราเรียนทรานซิสเตอร์ก่อนก็ทรานซิสเตอร์นี่มาขับคอยที่อยู่ในกระป๋องตัวเนี้ยนะแต่มันมีหน้าคอนแทคเนี่ยมันจะดูดหน้าคอนแทคมาปิดเป๊ะต่อวงจรได้เลยนะตรงนี้จึงแยกสัญลักษณ์กันแบบนี้แต่ว่ามีเครื่องหมายเส้นประอยู่อันนี้คือรูปแบบของวงจรมาตรฐานในเรื่องคอนแทคเตอร์หรือว่ารีเลย์นะเพราะฉะนั้นกระแสจะมากจะน้อยเนี่ยมันจะผ่านหน้าคอนแทคไม่ได้ผ่านวงจรของเราที่เราออกแบบเดี๋ยว

ท้ายของเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบแล้วก็ปฏิบัติกันเราจะได้เรียนรู้ส่วนไดโอดตัวนี้เราเรียกว่า free wheeling ไดโอดก็คือไดโอดธรรมดานี่เองนะเพราะว่าคอยที่อยู่ที่นี่นะเป็นคอยที่มีค่าอินดักแทนขนาดใหญ่ซึ่งมันทำงานค่อนข้างเชื่องช้าเราจะใช้ไดโอดเรกติฟายธรรมดาตัวนี้ก็คือต้องต่อขนานมันไว้ทำไมถึงต้องใช้ไดโอดตัวนี้ต่อขนานกันก็เรียกอินเวอร์สพาราเรลกับโหลดเอาไว้ไดโอดตัวนี้มันทำหน้าที่เพราะว่าขณะที่มันสวิตชิ่งออนเนี่ยกระแสมันไหลผ่านคอยรีเลย์ตัวข้างล่างหนึ่งเนี่ยนะคอยตัวนี้ก็มีอำนาจแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคต่อวงจรแต่ขณะที่มันต่อคาไว้เนี่ยกระแสมันก็จะไหลต่อเนื่องมันเหมือนสปริงที่ถูกบีบเอาไว้มันถูกบีบเอาไว้ตรงนี้บีบเอาไว้แต่พอถึงช่วงสวิตชิ่งออฟปั๊บสปริงที่ถูกบีบปั๊บมันก็จะดีดึ๋งออกไปแบบนี้นะก็เรียกว่า back EMF นะก็คือแรงเคลื่อนย้อนกลับถ้าไม่มีตัวระบายให้มันวกกลับมาที่แรงจ่ายของมันนะไททิเตอร์นี้พังเพราะนั้นการออกแบบจะต้องรอบคอบบางทีในตำราต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า free wheeling diode มันทำหน้าที่เหมือนเปรียบเสมือนว่าเราหมุนวงล้อไปเนี่ยครึ่งรอบนะแต่ว่าเนื่องจากค่ามวลมันเยอะมันก็เลยพยายามที่จะหมุนให้ครบหนึ่งรอบของมันนะเราเรียกว่า free wheelingแต่ว่าในภาษาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราเรียกว่า back EMF เพราะฉะนั้นโหลดที่เป็นคอยล์เช่นโซลีนอยด์วาล์วรีเลย์อะไรพวกนี้มอเตอร์ที่เป็นโหลดที่เป็นคอยล์ทั้งหลายเนี่ยนะมันจะเกิด back EMF เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไดโอดต่ออินเวอร์สพาราเรลไว้ได้แบบนี้แต่ว่าทางที่ดีนั้นควรจะต่อเอาไว้ตรงนี้อีกตัวนึงนะคล่อมระหว่างคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์ซึ่งในวงจรต่อไปเนี้ยที่เราจะฝึกภาคปฏิบัติกันเนี่ยครูจะต่อไดโอดตัวที่2ต่อคล่อมไว้มันอาจจะย้อนกลับมาแบบนี้คือผ่านตัวแบตเตอรี่ย้อนมาทางกราวไฟบวกก็สวนปึ้งออกไปเนี่ยนะแม็กซิมัมเรตติ้งไม่พอทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้มันผ่านไดโอดอีกตัวนึงปื๊ดไปแล้วปื๊ดไปอีกนะเป็นแบบนี้สำหรับการหาค่าตัวต้านทานที่มาต่อที่ขาเบสนั้นเราหาได้จากสูตรที่ขวามือนี้ก็คือ RB เท่ากับ V input ก็คือ V input นี่คือ 0-5 โวลต์สมมตินะ V input นี่คือ5โวลต์แล้วก็ลบด้วยโวลเตจที่ตกคล่อมระหว่างเบสกับอิมิเตอร์เนี่ยโดยคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ที่ทำด้วยเผลกซิลิคอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้น 0.6 โวลต์เนี่ยก็ต้องลบ 0.6 โวลต์แล้วก็หารด้วยกระแสที่ไหลผ่านขาเบสเราก็จะได้ค่า RB ที่เหมาะสมไปนี้นะเรามาเรียนรู้กันสักอีกหนึ่งวงจรในการออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์นะก็คือเราจะเอาทรานซิสเตอร์ที่จะสามารถที่จะมาขับมอเตอร์ได้โดยตรงโดยที่ไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นนะออกมาจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เลยคราวนี้ในการออกแบบวงจรเนี่ยเราจะต้องควานหาทรานซิสเตอร์ที่มีอัตราการขยายสูงพอสมควรเราก็สามารถค้นหาได้จาก data sheet ใน data sheet เขาก็จะบอก1ก็คือสามารถที่จะรับกระแสได้กี่แอมป์แล้วก็แรงเคลื่อนสูงสุดได้กี่โวลต์แล้วก็อัตราการขยายใน data sheet เขาจะมีข้อความคำว่า HFE ซึ่งเป็นตัวบอกว่าทรานซิสเตอร์ตัวใดที่มีอัตราการขยายเท่าไหร่นะตามตารางนี้ก็คือ 1,000 เท่าเพราะฉะนั้นใน 1,000 เท่าเนี่ยเราสามารถขยายสัญญาณระดับซิกแนลได้แล้วก็สามารถไปขับกระแสได้ถึง5แอมแปร์เต็มที่เลยนะครับไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะเป็นเบอร์อะไรเราต้องไปควานหาใน data sheet มาปรากฏว่าเป็นทรานซิสเตอร์เบอร์TIP 122 TIP 127

อะไรเหล่านี้นะเพราะนั้นวงจรจะเห็นได้ว่าวงจรจะเป็นแบบนี้เมื่อเราได้เบอร์ทรานซิสเตอร์มาแล้วเราก็นำมาออกแบบวงจรในวงจรนั้นมีแค่อุปกรณ์ตัวเดียวที่เราสามารถจะหาได้จากการคำนวณเพราะนั้นการคำนวณนี้คำนวณตามหลักการของในวงจรที่ผ่านมาสามารถที่จะขับกระแสได้ถึง3แอมป์ตามนี้นะเพราะนั้นการคำนวณนี้ก็คือจากวงจรที่แล้วนะมาถึงวงจรนี้ใช้หลักการเดียวกันคือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะแล้วก็แรงเคลื่อน5โวลต์แต่ในดาต้าชีทเขาบอกว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ TIP 122เนี่ยจะนำกระแสได้สูงสุด5แอมป์แต่ว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยปล่อยกระแสได้แค่3แอมป์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกทรานซิสเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้อย่างสบายนะเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อทรานซิสเตอร์มาถึง2ตัวต่อให้ยุ่งยากใน data sheet เนี่ยนะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองนะที่เราเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นมาเข้าสู่การทดลองกันนะการทดลองนั้นเนื่องจากครูได้ใช้ไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นดาริงตันนะตัวนี้นะดาริงตันตัวนี้นะเป็นเขาเรียกดาริงตันอะไรนะคือการต่อสัญญาณเป็นดาริงตันแบบนี้นะก็คือเอาค่าอัตราการขยายคูณกับอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งเขาเรียกการต่อแบบนี้เขาเรียกว่าต่อแบบดาริงตันเพื่อที่จะลดกระแสที่ไหลผ่านเบสให้เหลือน้อยที่สุดเพราะนั้นบริษัทที่เขาสร้างตัวชิปขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างแบบนี้เนี่ยขึ้นมา7ชุดหรือ8ชุดยกตัวอย่างเช่น ULN 2003เนี่ยเขาสร้างมา7ชุดนะส่วน ULN 2803เนี่ยเขาจะสร้างมาทั้งหมด8ชุดครูก็ใช้ ULN 2803เนี่ยในการสร้างบอร์ดนะบอร์ดที่เห็นที่เธอเห็นสีเขียวๆอยู่ในที่เขาจะทำการทดลองเนี่ยนะจุดชิปเบอร์นี้นะที่ครูชี้เนี่ยก็คือ ULN 2803วงจรก็ตามในทรานซิสเตอร์แต่ละชุดมันก็จะเป็นแบบที่อยู่ในจอเพราะฉะนั้นตัวนี้นะเขามีวิธีการคำนวณยังไงเราจะต้องหาค่า R1 หาค่า R2 ให้ได้นะเพื่อที่จะเอามาเป็นไฟไบอัสที่เหมาะสมที่จะให้ทรานซิสเตอร์TIP 122เนี่ยนะซึ่งเป็นดาริงตันเช่นเดียวกับบนจอนะสามารถนำกระแสถึงจุดอิ่มตัวได้คราวนี้วงจรที่ครูออกแบบตัวนี้นะเป็นตัวที่จะใช้ทำงานแบบสวิตชิ่งนะอย่างที่ครูได้กล่าวมาแล้วก็คือว่าไดโอด D1 เนี่ยทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า free wheeling diode นะเป็นตัวที่จะนำแรงเคลื่อนย้อนกลับเนี่ยกลับเข้ามาสู่แบตเตอรี่อีกทีหนึ่งหรือไฟแรงจ่ายไฟ12โวลต์ส่วน D2 เนี่ยทำหน้าที่บายพาสแรงเคลื่อนแบ็ค EMF ที่มันจะย้อนกลับมาทางกราวนะสายเส้นกราวตัวนี้อีกทีหนึ่งย้อนกลับมาไม่ให้มาผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถ้าผ่านไปเนี่ยถ้ามันมีแรงเคลื่อนที่สูงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ขดลวดโซลีนอยด์แต่เป็นขดลวดอะเมเจอร์ของมอเตอร์มันจะกินกระแสที่สูงมากเมื่อกินกระแสที่สูงมากเนี่ยแรงเคลื่อน back EMF เนี่ยจะมีค่าสูงมากพอที่จะทำลายตัวทรานซิสเตอร์ TIP 122ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องใช้ไดโอดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวบายพาสเนี่ยไปตามที่ครูชี้ตัวนี้นะเพราะนั้นแบ็ค EMF เนี่ยก็คือแรงเคลื่อนที่มันแม่เหล็กหรือขดอะเมเจอร์ของมอเตอร์นะหรือคอยแม่เหล็กตัวนี้มันยุบตัวนะมันจะเกิดแรงเคลื่อนสวนกลับ

เราเรียกว่า back EMF นะ electromotive force นะถ้ามันรุนแรงมากพอเนี่ยก็จะสามารถทำลายทรานซิสเตอร์ที่เรานำมาใช้ขับมันเนี่ยพังได้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่กระแสที่มันย้อนกลับมาเนี่ยมันย้อนกลับมาทางเส้นกราวผ่านไดโอดตัวนี้นะแล้วก็ผ่านนี้มาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะตรงนี้อันนี้คือ back EMF นะที่เกิดขึ้นนะเป็นกระแสไหลย้อนกลับเพราะนั้นถ้าครูป้อนไฟ5โวลต์เข้าที่นี่นะป้อนไฟ5โวลต์เข้าที่นี่ปั๊บจะต้องให้ Q1 นี้ออนสภาพที่นำกระแสแบบถึงจุดอิ่มตัวเซตจูเลตเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้กระแสนำถึงจุดอิ่มตัวนั้นอยู่ที่ R1 กับ R2 นะเราจะต้องคำนวณว่ากระแสจะต้องมีกระแสไหลที่ขาเบสตัวนี้กระแสไหลที่ขาเบสตรงนี้ตรงนี้ค่าที่เหมาะสมที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานถึงจุดอิ่มตัวได้นะเพราะฉะนั้นกระแสมีค่าเท่าไหร่นั้นอยู่ที่การคำนวณละนะคราวนี้ เราโจทย์ที่ต้องการก็คือว่าหาค่า R1 R2 ให้ได้นะอ้าวในวงจรที่เราจะปฏิบัติออกแบบกันนะก็คือสมมุติว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็น TIP 122นะก็คือไดโอด D1 D2 เนี่ยคุณจะใช้เบอร์ 1N4001 ซึ่งเป็นไดโอดเรคทิฟายธรรมดาเพราะว่าค่าขดลวดนะค่า L ของขดลวดเนี่ยนะคือค่า XL ของขดลวดเนี่ยมันมีค่าไม่มากนะเพราะฉะนั้น back EMF ก็ใช้ไดโอดเรคทิฟายธรรมดาก็คือ 1N4001 นะส่วนVBE นะ voltage base to emitter ตัวเนี้ยนะที่จุด saturate เนี่ยนะดูใน data sheet แล้วเนี่ยอยู่ที่ 2.5 โวลต์นะ 2.5 โวลต์นะดูที่จอว่า VBE นั่นจะต้องบวกกัน2ตัวนะ2ตัวตัวนี้นะแล้วก็มีตัวต้านทานของจังชันของมันเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้น VBE เนี่ยจะต้องแคมป์มาไว้ที่ค่า 2.5 โวลต์ส่วนกระแสไหลเบสเนี่ย IIB เนี่ยนะจะต้องประมาณ12มิลลิแอมป์นะถึงจะทำให้ตัวนี้มีกระแสไหลถึงจุดอิ่มตัวได้อันนี้ได้มาจาก data sheet นะส่วน VIN นี้นะมาจากไฟ5โวลต์เพราะว่าต่อไปนี้ระบบสัญญาณเนี่ยจะเป็นไฟไม่เกิน5โวลต์เพราะฉะนั้นคำนวณไว้ที่5โวลต์นะ3โวลต์ก็ทำงานได้นะ5โวลต์เป็นสัญญาณลอจิกนะซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะเมื่อมีไฟ5โวลต์มาเนี่ยนะก็จะมีกระแสไหลผ่านตัวนี้นะแล้วก็ไหลเข้ากระแสเบสด้วยเพราะฉะนั้นไฟที่กระแสไฟที่รวมกันเนี่ยนะก็คำนวณได้จากกระแสไฟที่ไหลผ่าน R2 นะ R2 ตัวนี้บวกด้วยกระแสไฟที่กระแสเบสด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้สูตรตัวนี้ออกมานะก่อนอื่นเราต้องหาค่าของแรงเคลื่อนที่ตกข้าม R2 ก่อนนะแรงเคลื่อนที่ตกข้าม R2 นั้นก็คือได้มาจากวอลเตจที่ตกข้ามเบสกับอิมิเตอร์ของไทรีเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็มีค่าเท่ากับ 2.5 โวลต์ตาม Data Sheet นะ Data Sheet เขาบอกว่าประมาณ 2.5 โวลต์นะเราก็เอาใน Data Sheet เอามาใช้แล้วก็เพราะฉะนั้นเราคำนวณหาค่าแรงเคลื่อนที่ตกข้ามR1ได้ก็เท่ากับVin นะคือ5โวลต์นะ V in คือ5โวลต์ลบ

ด้วย VR 2นะ VR 2แรงเคลื่อนที่ตกคอม R 2ตรงนี้นะก็คือ 2.5 โวลต์เพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบออกมาเป็นคำตอบแรกก็คือแรงเคลื่อนที่ตกคอม R 1ตัวนี้นะได้เท่ากับ 2.5 โวลต์เพราะฉะนั้นจะคำนวณหาค่า R 1ตัวนี้นะแต่ว่าเราได้ค่า IR 2เนี่ยกระแสที่ไหลผ่าน R 2เนี่ยถูกกำหนดโดยคร่าวๆเอาไว้คือประมาณ2มิลลิแอมก็พอนะให้มันไหลผ่านเพราะว่าถ้าเอากระแสมากเกินไปเนี่ยมันจะไปดึงสัญญาณลอจิกนะเพราะว่าจากบอร์ด Arduino ก็ตามนะบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดควบคุมต่างๆเนี่ยจะจ่ายไฟไม่เกิน24มิลลิแอมเพราะฉะนั้นไอ้กระแสที่มันซิงค์อยู่ตรงนี้เพื่อประคองให้แรงเคลื่อนมันเกิดขึ้นตกคล่อมตัวนี้นะครูจะต้องเอากระแสที่น้อยที่สุดนะครูก็เลยกำหนดไว้ว่าประมาณสัก2มิลลิแอมพอไอ้นึงนี่เป็น R1 นะไอ้กระแสที่ไหลผ่าน R1 นะกระแสที่ไหลผ่าน R1 นี้ก็คือกระแสเบสบวกกับกระแสที่ไหลผ่าน R2 ก็คือ2มิลลิแอมนะรวมกันเป็น14มิลลิแอมตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราได้กระแสเราได้แรงเคลื่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็คำนวณหาค่า R1 นะ R1 นั้นก็คือมีค่าเท่ากับ V ส่วน I นะ V V R1 คือ V ที่ตกคล่อม R1 นี้คือ 2.5 โวลต์แล้วหารด้วยกระแสที่ไหลผ่าน R1 นะที่คำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็คือ14มิลลิแอมก็เท่ากับ 0.178 k โอห์มเพราะฉะนั้นค่า R เท่านี้นะมันไปหาซื้อตามท้องตลาดเขาไม่มีหรอกนะเขาก็เป็นไอ้ค่ามาตรฐานเขาก็คือใกล้เคียงที่สุดก็คือ180โอห์มอันนี้คือคำตอบ R1 ได้แล้วนะต่อไป R2 นะในการหาค่า R2 นั้นนะมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกคล่อม R2 หารด้วยกระแสที่ไหลผ่าน R2 ก็คือ2มิลลิแอมนะตามนี้นะตามในตามที่ครูกำหนดเอาไว้นะ2มิลลิแอมตัวนี้เพราะฉะนั้นค่า R2 นั้นก็คือ 2.5 โวลต์หารด้วยมิลลิแอมก็ได้เป็น K โอห์มนะก็คือ 1.25 K นะ 1.25 K นี้ไม่มีขายนะก็เอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ 1.5 K ที่เขาจะมีขายอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้2คำตอบนะเสร็จแล้วก็นำเข้าไปสู่การต่อวงจรการต่อวงจรนี่ครูได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครูได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครูต่อสวิตช์อยู่ตรงนี้ต่อสวิตช์นะ S1 เอาไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เอาไฟ5โวลต์จากบอร์ดสัญญาณคอนโทรลเลอร์มาใช้นะมาใช้ตรงนี้นะคราวนี้ถ้าครูกดสวิตช์เนี่ยบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีกระแสด้วยไหลเข้ามาที่ขาเบสนะตามที่เราออกแบบวงจรเอาไว้คือกระแสเบสนี้อยู่ที่12มิลลิแอมป์ก็จะทำให้ไทรนิเตอร์ตัวนี้ทำงานเมื่อไทรนิเตอร์ทำงานนะปั๊บรีเลย์ K1 นี่ก็จะทำงานนะแต่ว่าบังเอิญเพื่อให้เห็นการทำงานนั้นครูต่อได้ต่อหลอดขนานเอาไว้หลอดหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะกดสวิตช์นะนี่คือระดับสัญญาณลอจิก5โวลต์นะบอร์ดของครูเนี่ยสามารถได้ขับไอ้โซลีนอยด์วาล์วขับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได้8ตัวโดยอิสระกันวันนี้เราได้เรียนรู้กันเรื่องทรานซิสเตอร์กันพอสมควรทั้งใน

และการในด้านทฤษฎีและด้านการออกแบบคราวหน้าเราจะมาพบกันในหัวข้อต่อไปก็คือ MOSFET กับ IGBT ซึ่งจะต้องเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็ว

หรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: ทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อกมลชนกเกรียงไกรหรือจะเรียกว่าครูกวางก็ได้ค่ะครูสอนอยู่ที่สาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพบางไตรกังวล2ค่ะในการสร้างบ้านสักหนึ่งหลังสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเลยก็คือแบบก่อสร้างการอ่านแบบก่อสร้างเป็นก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถสื่อสารหรือบอกความต้องการและก็ยังสามารถควบคุมดูแลการก่อสร้างบ้านของตนเองได้ตรงตามการของเราค่ะแบบก่อสร้างเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับบ้านของเราเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันทั้งเจ้าของบ้านสถาปนิกผู้ออกแบบวิศวกรผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาหรือว่าช่างก่อสร้างให้เขาเนี่ยสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้ออกแบบค่ะสำหรับแบบก่อสร้างที่เห็นกันโดยมากนะคะก็จะมีขนาด A2 หรือว่า A3 ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านแล้วก็มาตราส่วนที่ใช้โดยในแบบก่อสร้าง1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรมโครงสร้างแบบวิศวกรรมงานระบบประปาและสุขาภิบาลแบบระบบไฟฟ้าค่ะเรามาลงรายละเอียดในแบบสถาปัตยกรรมกันนะคะแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบที่แสดงผังพื้นและรูปร่างหน้าตาของบ้านทั้งหลังในรูปแบบ2มิติโดยจะประกอบด้วยสารบัญแบบรายการประกอบแบบผังบริเวณผังพื้นรูปด้านรูปตัดและแบบขยายค่ะในส่วนแรกที่จะพูดถึงก็คือสารบัญแบบสารบัญแบบเนี่ยจะแสดงชื่อแบบแยกตามหมวดหมู่งานและประเภทงานต่างๆได้แก่แบบสถาปัตยกรรมแบบวิศวกรรมโครงสร้างแบบวิศวกรรมงานระบบประปาและสุขาภิบาลแบบวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าซึ่งมักจะอยู่ในหน้าแรกถัดจากหน้าปกค่ะโดยสารบัญแบบเนี่ยจะรวมสารบัญแบบทุกประเภทให้อยู่ในหน้าเดียวกันในส่วนของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะจะมีงานผังพื้นผังหลังคารูปด้านรูปตัดและแบบขยายต่างๆโดยสัญลักษณ์เลขหน้าที่ใช้เนี่ยค่ะจะใช้สัญลักษณ์ A แล้วตามด้วยหมายเลขหน้าเช่น A03 ก็คือผังพื้น A04 คือรูปด้าน A05 ก็คือรูปตัดอย่างเงี้ยค่ะส่วนต่อไปเป็นส่วนงานโครงสร้างงานส่วนโครงสร้างเนี่ยจะประกอบด้วยงานโครงสร้างเสาเข็มโครงสร้างฐานรากโครงสร้างเสาโครงสร้างพื้นและโครงสร้างหลังคาเป็นต้นค่ะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ตัว S ตามด้วยหมายเลขหน้าเช่น S01 S02 S03 แล้วก็ตามด้วยชื่อของแบบแต่ละแบบค่ะส่วนต่อไปเป็นงานระบบประปาและสุขาภิบาลจะใช้สัญลักษณ์ตัวย่อก็คือ SN ตามด้วยหมายเลขหน้าและส่วนสุดท้ายก็คืองานระบบไฟฟ้าก็จะใช้สัญลักษณ์ตัว E แล้วก็ตามด้วยหมายเลขหน้าค่ะต่อไปเป็นรายการประกอบแบบรายการประกอบแบบเนี่ยจะแสดงรายละเอียดของวัสดุและข้อกำหนดต่างๆโดยจะแสดงมาตรฐานการก่อสร้างมักจะแยกเป็นประเภทของงานเช่นด้านงานสถาปัตยกรรมด้านงานโครงสร้างแล้วก็ด้านงานระบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกมาตรฐานเกี่ยวกับการเสริมเหล็กว่าจะใช้เหล็กเสริมจะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่ามีมอกเป็นเหล็กเสริมใหม่ไม่เคยผ่านใช้งานมาก่อนไม่เกิดสนิมอย่างนี้ค่ะก็เรียกว่ามาตรฐานการก่อสร้าง

ส่วนต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์ประกอบแบบสัญลักษณ์ที่แสดงในแบบเนี่ยจะใช้อ้างอิงที่จะอยู่ในผังพื้นรูปด้านรูปตัดแล้วก็ในแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ของทิศเหนืออย่างภาพแรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของทิศเหนือจะมีลักษณะเป็นตัวเอ็นแล้วก็มีหัวลูกศรบางที่อาจจะเป็นรูปแบบนี้อีกที่นึงอาจจะเป็นแค่รูปสามเหลี่ยมชี้ขึ้นแล้วมีตัวเอ็นก็เรียกว่าสัญลักษณ์ทิศเหนือเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันสื่อความหมายได้เหมือนกันค่ะส่วนต่อไปเป็นสัญลักษณ์รวมสัญลักษณ์รวมเนี่ยจะเป็นลักษณะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจะบอกชื่อห้องบอกสัญลักษณ์พื้นว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนหมายเลขจะบอกสัญลักษณ์พื้นว่าใช้พื้นแบบไหนพอถัดไปก็จะบอกแสดงระดับพื้นว่าบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่เนี่ยคือการแสดงระดับว่าพื้นเนี้ยอยู่ในระดับบวก 0.5 จากระดับอ้างอิงต่อไปเป็นวงรีก็จะแสดงระดับแสดงฝ้าเพดานว่าใช้ฝ้าเพดานแบบไหนเช่นใช้ฝ้าเพดานฉาบเรียบอย่างเงี้ยค่ะเลขถัดไปจะเป็นเลขบวก 3.5 สมมุติ 3.5 แสดงว่าบอกว่าฝ้าเนี้ยอยู่สูงจากระดับอ้างอิงขึ้นไป 3.5 เมตรอย่างเงี้ยค่ะสัญลักษณ์ต่อไปที่จะพบมากพบบ่อยก็คือสัญลักษณ์แสดงรูปด้านก็จะบอกว่าบ้านของเราเนี่ยมีรูปด้าน4ด้าน1 2 3 4หมุนไปทางทวนเข็มหมุนไปตามเข็มแล้วแต่ว่าผู้เขียนแบบเป็นผู้กำหนดโดยที่ด้านบนที่เขียนว่า A ก็จะคือรูปด้าน A ส่วนด้านล่างจะเขียนว่า A01 A02 A0เลขอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะแสดงว่ารูปด้านเอเนี่ยจะแสดงอยู่ในแบบหน้าที่เท่าไหร่เช่นแสดงอยู่ในแบบหน้าที่ A05 ก็คือใครอยากดูรูปด้าน A ให้ไปเปิดหน้า A05 ค่ะสัญลักษณ์ตัวต่อไปก็คือสัญลักษณ์แสดงแนวการตัดแนวรูปตัดก็เหมือนกันในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะประกอบด้วยแนวการตัดหลักๆก็คือ2แนวก็คือแนวยาวกับแนวขวางเวลาเขาเขียนสัญลักษณ์เขาก็จะเขียนเป็นรูปตัด AA หรือว่ารูปตัด BB ก็จะมีแค่ประมาณนี้ซึ่งด้านล่างก็เหมือนกันเลยก็จะแสดงว่ารูปตัดเนี้ยจะไปโผล่อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เช่นอยู่ในหน้าที่ A06 A07 ซึ่งพวกรูปด้านรูปตัดเนี่ยค่ะจะมีลำดับต่อจากแผ่นพื้นแผ่นหลังคาแล้วก็จะมาเป็นแบบรูปด้านแบบรูปตัดสัญลักษณ์ต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเส้นอย่างตัวแรกเลยสัญลักษณ์เส้นแล้วก็มีขีดวงกลมถึงวงกลมสัญลักษณ์ตัวนี้จะแสดงระยะจากจุดศูนย์กลางเสาถึงจุดศูนย์กลางเสาจะใช้มากในการบอกเลขบอกขนาดของห้องเพราะว่าห้องเราอ่ะจะมีระยะจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาใช่ไหมคะต่อไปสัญลักษณ์ถัดมาก็คือจะเป็นขีดถึงขีดจะแสดงระยะจากริมถึงริมระยะจากริมถึงริมก็จะใช้บ่อยในกรณีที่จะบอกจากขอบอาคารถึงขอบหลังคาบอกขอบอาคารถึงขอบพื้นที่ซักล้างอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ข้างนอกที่มันไม่มีเสามันเป็นส่วนริมอาคารเงี้ยค่ะก็จะแสดงสัญลักษณ์ขอบถึงขอบริมถึงริมก็จะใช้ตัวขีดถึงตัวขีดส่วนถัดไปจะเป็นวงกลมถึงขีดจะหมายถึงแสดงระยะจากศูนย์กลางเสาจนถึงริมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้บอกในห้องที่ยื่นออกไปหรือว่าบอกในระเบียงเช่นออกจากศูนย์กลางเสาเป็นระเบียงออกไปกี่เมตรไปจนถึงขอบระเบียงเนี่ยค่ะต่อไปเป็นแสดงสัญลักษณ์แสดงระดับจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมชี้ลงแล้วมีตัวเลขเป็นบวก 0.5 บวกเท่าไหร่จะพบมากในแบบรูปตัดเพราะว่าแบบรูปตัดเนี่ยจะแสดงระดับต่างๆเยอะมากเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ

วัสดุตกแต่งประกอบอาคารอย่างสัญลักษณ์ลำดับแรกก็คือเป็นวงกลมแล้วมีเลข1อยู่ข้างในจะแสดงประตูและวงกบจำไว้นะคะนักเรียนสัญลักษณ์วงกลมจะแสดงประตูและวงกบส่วนต่อไปเป็นรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยจะแสดงหน้าต่างและวงกบต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยจะแสดงชนิดของผิวพื้นผิวพื้นที่เรายืนอยู่นะคะว่ามีลักษณะพื้นเป็นอย่างไรใช้วัสดุอะไรต่อไปเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยจะบอกสัญลักษณ์ของผนังว่าใช้ผนังแบบไหนมีการตกแต่งผนังอย่างไรอันสุดท้ายก็คือวงรีวงรีก็คือบอกฝ้าเพดานว่าใช้ฝ้าเพดานแบบไหนเรามายกตัวอย่างกันที่ประตูสมมุติว่าในแบบก่อสร้างมีสัญลักษณ์วงกลมเขียนเลขหนึ่งเขาอาจจะแสดงว่าเป็นประตูบานเปิดเดียวทำจากไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์ขอบบานอลูมิเนียมกระจกเขียวใสตัดแสงก็แปลว่าใช้เป็นสเปคของประตูเราก็ไปดูได้ในแบบขยายประตูหน้าต่างต่อไปค่ะหน้าต่างก็เหมือนกันกรณีเดียวกันเลยจะถ้าไปเจอสัญลักษณ์หกเหลี่ยมอยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าเราใช้หน้าต่างแบบไหนเป็นหน้าต่างบานเปิดเดียวบานเปิดคู่บานกระทุ้งบานกระทุ้งเคยได้ยินกันไหมคะบานกระทุ้งเนี่ยจะใช้มากในตรงห้องน้ำมันไม่ใช่แบบเปิดอย่างนี้อย่างเดียวมันจะเป็นการกระทุ้งขึ้นเพื่อกันคนเข้ามากันสัตว์มีพิษกันแมลงเข้ามาได้ดีกันน้ำได้ดีอย่างเงี้ยค่ะจะใช้มากในห้องน้ำแล้วระดับที่ติดอ่ะมันก็จะติดสูงกว่าระดับสายตาเนี่ยเราจะใช้บานกระทุ้งก็จะมีปกติแล้วก็อาจจะมีมุ้งลวดมีกันอะไรกันแมลงด้วยในหน้าต่างบานกระทุ้งส่วนต่อไปเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีเลขอยู่ข้างในจะแสดงสัญลักษณ์ของผิวพื้นว่าพื้นชนิดนี้เป็นพื้นแบบไหนเช่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบใช้ที่ไหนคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบก็จะใช้ที่โรงจอดรถพื้นนอกอาคารอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอีกประเภทนึงก็คือเป็นพื้นปูกระเบื้องขนาด 30x30 นิ้วเพื่อกระเบื้องแกรนิโต 30x30 นิ้วอย่างเงี้ยใช้ที่ไหนดีคะพื้นสวยขนาดนี้ใช้ในพื้นบ้านพื้นห้องโถงพื้นห้องนอนอาจจะเป็นพื้นไม้ใช้ดีคะพื้นไม้ใช้ในห้องน้ำได้ไหมพื้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นไม้เนี่ยจะมีความชื้นเนาะก็จะต้องใช้กับพื้นชั้นสองพื้นห้องนอนพื้นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้งานหนักไม่มีการลากโต๊ะถูโต๊ะไม่มีการเกิดแรงกระแทกเกิดการเสียดสีให้ผิวไม้ชำรุดอันนี้นอกเรื่องไปไกลแล้วกลับมาต่อไปเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยจะบอกชนิดของผิวผนังว่าผนังของเราเนี่ยมีการตกแต่งแบบไหนเช่นผนังฉาบเรียบทาสีสีทาภายนอกสีทาภายในก็แล้วแต่หรือว่าเป็นผนังปูกระเบื้องขัดมันผนังปูกระเบื้องขัดมันนิยมใช้ในห้องไหนคะห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำห้องครัวแต่ถ้าเป็นอาคารทั่วไปห้องทั่วไปห้องนอนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นอาจจะเป็นฉาบเรียบทาสีกุวอลเปเปอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะต้องการแล้วแต่ผู้ออกแบบเขาออกแบบไว้นะอันสุดท้ายก็คือวงรีเป็นชนิดของฝ้าเพดานก็จะบอกว่าฝ้าเพดานฉาบเรียบฝ้าเพดานหลุมฝ้าเพดานโครงข้าวทีบาอะไรอย่างนี้ซึ่งในบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ได้มีวัสดุไม่ได้มีประเภทของประตูหน้าต่างแบบเดียวประเภทของพื้นประเภทของผนังประเภทของฝ้าเพดานแบบเดียวจะมีหลายแบบซึ่งเราจะพบได้ในรายการประกอบแบบว่าแบบที่1เป็นอะไรแบบที่2เป็นอะไรและแบบที่3เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นต้นต่อไปเป็นผังบริเวณผังบริเวณเนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาคารที่เรากำลังก่อสร้างกับพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ

นที่ก่อสร้างโดยจะแสดงตำแหน่งที่แน่นอนของอาคารทิศการหันหน้าของอาคารแล้วก็แสดงความลาดชันของพื้นที่ก่อสร้างแสดงตำแหน่งของถนนหรือทางสาธารณะแสดงแนวท่อประปาท่อระบายน้ำสาธารณะเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ในแบบผังบริเวณเนี่ยยังแสดงอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารอีกด้วยค่ะต่อไปเป็นผังพื้นผังพื้นเนี่ยจะแสดงเกี่ยวกับรูปร่างขนาดแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอยต่างๆว่าอยู่ตรงไหนช่องเปิดอยู่ตรงไหนค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งมีตำแหน่งอยู่ที่มุมบนขวาของตัวบ้านสัญลักษณ์ที่เราจะต้องสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือสัญลักษณ์รวมสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมเขียนภายในว่าห้องนอนหนึ่งมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ที่มุมซ้ายล่างว่าเลข3แล้วก็เขียนว่า 0.80 มีวงรีเขียนเลข1อย่างเงี้ยค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าห้องนี้ชื่อห้องอะไรชื่อห้องนอนหนึ่งมีพื้นแบบไหนมีพื้นแบบที่3เราก็จะต้องไปเปิดในแบบขยายแบบรายการประกอบแบบว่าพื้นแบบที่3เนี่ยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมีเลข3ข้างในเนี่ยเป็นพื้นแบบไหนใช่พื้นปูกระเบื้องแกรนิโตขนาด30x30ไหมหรือว่าเป็นพื้นปูกระเบื้องยางหรือเป็นพื้นลามิเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีระดับเท่าไหร่ห้องนี้มีระดับเท่าไหร่จากระดับอ้างอิง 0.00 ก็มีระดับสูงขึ้นมาจากห้องนี้จากระดับอ้างอิง 0.8 เมตรต่อไปเป็นสัญลักษณ์ฝ้าว่าห้องนี้ใช้ฝ้าเพดานแบบไหนมีระดับสูงเท่าไหร่จากพื้นไปจนถึงฝ้าเพดานค่ะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของรูปด้านเป็นแบบสถาปัตยกรรมของรูปด้านตัวนี้ค่ะจะเป็นการแสดงถึงภาพรวมของบ้านทั้งหลังใน4ด้านรูปด้านอย่างที่บอกไปก็คือรูปด้านจะมีทั้งหมด4ด้านเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาของตัวบ้านใช่ไหมคะในรูปด้านเนี่ยจะแสดงการใช้วัสดุต่างๆที่ประกอบเป็นตัวบ้านเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าที่ด้านหน้าเนี่ยภาพรวมของบ้านของเราเป็นแบบไหนมีประตูอยู่ทางไหนมีประตูลักษณะยังไงก็ให้ดูจากรูปด้านในด้านที่1ที่แสดงเงี้ยค่ะนอกจากเราจะรู้แล้วว่ามีประตูติดตั้งอยู่ตรงไหนมีภาพรวมเป็นยังไงเรายังจะดูรูปแบบของหลังคาได้จากรูปด้านเราอยากรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีความสวยงามแค่ไหนก็ให้มาเปิดรูปด้านสามารถดูได้หมดเลยทั้ง4ด้านค่ะต่อไปเป็นรูปตัดรูปตัดเนี่ยอย่างที่บอกไปในบ้าน1หลังเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2แนวการตัดก็คือแนวการตัดตามยาวและแนวการตัดตามขวางโดยปกติเนี่ยเราจะต้องตัดผ่านบันไดและตัดผ่านห้องน้ำเพื่อให้เห็นระดับของพื้นที่แตกต่างกันเราสังเกตไหมคะเวลาเราเดินไปบ้านใครก็แล้วแต่บ้านตัวเองก็ได้บ้านเพื่อนก็ได้เราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยพื้นของห้องน้ำเนี่ยจะต่ำกว่าระดับตัวบ้านเรารู้ไหมคะว่าทำไมพื้นห้องน้ำถึงต่ำกว่าระดับของตัวบ้านก็เป็นเพราะว่าระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยจะทำให้น้ำในห้องน้ำเนี่ยไม่ไหลย้อนออกมาเลอะตัวบ้านทีนี้ผู้รับเหมาจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันต่ำกว่าตัวบ้านต่ำกว่าพื้นห้องนอนพื้นห้องนั่งเล่นเท่าไหร่ก็มาดูที่แบบรูปตัดก็ได้ว่าถ้าเขาตัดผ่านห้องน้ำเราก็ดูว่าพื้นมันต่างระดับกันเท่าไหร่ต่างระดับกัน10เซน5เซน15เซนก็สามารถดูได้จากแบบนี้นอกจากนี้ยังสามารถดูแบบโครงหลังคาของบ้านได้ว่ามีระดับเป็นยังไงมีการติดตั้งคร่าวๆยังไงจากแบบนี้ได้ค่ะส่วนต่อไปเป็นแบบขยายจะเป็นแบบที่ขยายใหญ่ขึ้นทำให้เห็นรายละเอียด
ของงานนั้นๆชัดเจน

เป็นมากขึ้นโดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้แสดงไว้ในแบบอื่นให้เห็นส่วนใหญ่แล้วแบบขยายที่จะมีก็คือแบบขยายประตูหน้าต่างแบบขยายห้องน้ำแบบขยายบันไดอย่างในแบบขยายประตูหน้าต่างเนี่ยค่ะก็จะขยายให้เห็นว่าประตูมีขนาดเท่าไหร่ใช้บานจากวัสดุไหนกรอบบานหรือว่าวงกบเนี่ยเป็นวัสดุไหน

างเลยว่าเป็นประตูบานเปิดเดียวประตูบานเปิดเดียวตัวบานทําจากไม้เนื้อแข็งกรอบบานไม้เนื้อแข็งลูกฟักสี่ช่องสามช่องสี่เอ้ยลูกฟักสี่ช่องลูกฟัก6ช่องก็จะบอกรายละเอียดในแบบขยายแล้วก็ยังจะบอกความสูงว่าประตูสูง2เมตรติดตั้งบอกระดับการติดตั้งเช่นอย่างถ้ามีปัญหาใช่ไหมคะประตูเนี่ยจะติดตั้งที่ระดับพื้นเลยแต่ส่วนหน้าต่างเนี่ยก็จะในแบบขยายเนี่ยจะบอกว่าจะติดตั้งสูงจากระดับพื้นไปเท่าไหร่เช่นสูงไป90เซนแล้วถึงเป็นหน้าต่างอาจจะเป็นหน้าต่างปกติใช่ไหมจะประมาณ90เซนแต่ส่วนต่อไปอาจจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งก็จะติดอย่างที่บอกไปก็คือจะสูงกว่าระดับสายตาอาจจะเป็นเมตร50เมตร80ก็แล้วแต่ผู้ออกแบบจะออกแบบมาแล้วแต่สเปควัสดุว่าจะใช้แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะและส่วนต่อไปครูก็จะขอพูดถึงเกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรมโครงสร้างกันต่อนะคะการอ่านแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยในแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยจะแสดงขนาดตำแหน่งและชนิดขององค์อาคารแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงเราจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างทั้งหมดเช่นรายละเอียดการเตรียมพื้นที่ก่อนหล่อโครงสร้างรายละเอียดการเสริมเหล็กรายละเอียดการให้ขนาดแล้วก็มิติต่างๆของงานโครงสร้างเช่นเราอยากรู้ว่าเราจะเทฐานรากขนาดเท่านี้มีในแบบต้องเตรียมพื้นที่ข้างใต้ยังไงมีการบดอัดทรายมีการเทคอนกรีตหยาบยังไงก็จะต้องไปดูจากแบบวิศวกรรมโครงสร้างซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลักๆก็คือสัญลักษณ์ F มาจากคำว่า footing หรือว่าแทนโครงสร้างฐานรากนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของเสาหรือว่าคอลัมน์จะใช้ในการแทนสัญลักษณ์แสดงเสาหรือว่าเสาต่อหม้อต่อไปเป็น GB ground beam หรือว่าคานคอดินก็จะใช้ในการแสดงสัญลักษณ์ของคานคอดินตรงไหนที่มีคานคอดินก็จะมีสัญลักษณ์ GB อยู่ตรงนั้นต่อไปเป็น B คือ beam ของคือคานก็มีหลายคานใช่ไหมคะในอาคารของเราก็ถ้าเกิดตรงไหนมีตัว B แสดงว่าตรงนั้นมีคานอยู่ตรงนั้นนะคะต่อไปเป็น S คือ slab ก็คือพื้นที่เรายืนอยู่นั่นแหละค่ะนักเรียนก็คือตรงไหนใช้พื้นแบบไหนก็จะมีสัญลักษณ์ ST ก็คือ stair บันไดก็คือตรงไหนที่มีบันไดแบบไหนก็จะใช้สัญลักษณ์ ST แทนสัญลักษณ์ของบันไดค่ะซึ่งในแบบวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยค่ะจะมี2ส่วนหลักๆก็คือเป็นแบบแปลนกับแบบขยายแบบแปลนก็จะมีส่วนประกอบก็คือแบบแปลนโครงสร้างฐานรากและเสาแบบแปลนโครงสร้างคานและพื้นแบบแปลนโครงสร้างหลังคาส่วนแบบขยายเนี่ยก็จะไปใช้ขยายไอ้พวกโครงสร้างที่เป็นแบบแปลนที่เรามีมาเนี่ยค่ะก็คือแบบขยายโครงสร้างเสาแบบขยายโครงสร้างคานแบบขยายโครงสร้างพื้นหรือรวมไปถึงแบบขยายโครงสร้างฐานรากแบบขยายโครงสร้างโครงหลังคาแบบขยายอื่นๆตามความเหมาะสมตามความจำเพาะของงานนั้นๆค่ะมาดูที่แบบแรกเลยแบบประเภทแรกก็คือพวกแบบแปลนใช่ไหมคะแปลนอันแรกก็คือแบบแปลนโครงสร้างฐานรากและเสาในแบบแปลนนี้ค่ะจะประกอบด้วยมีกริดไลน์ใช่ไหมกริดไลน์ก็จะบอกแนวเสาว่าเป็นแนวเสาต้นที่ A1 A2 A3 A4 หรือว่า B1 B2 B3 B4 จะบอกว่าเสาต้นไหนอยู่ยังไงแต่ในแบบแปลนนี้ค่ะจะบอกรายละเอียดว่าณตำแหน่งไหนใช้เสาแบบไหนใช้ฐานรากแบบไหนเช่นในเสาต้น A2 ใช้เสาแบบไหนก็จะแทนสัญลักษณ์ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเสาก็คือและใช้ฐานรากแบบไหนก็คือ F ใช่ไหม C1 F1 ก็แปลว่าในตำแหน่งเนี้ยใช้เสาแบบที่1นะแล้วก็ใช้ฐานรากแบบที่1นะซึ่งเสากับฐานรากเนี่ยมันจะอยู่คู่กันในแบบขยายโครงสร้างนะคะเขาจะอยู่คู่กันเพราะว่ามันทำงานต่อกันเนาะมันก็ดูแบบว่าใช้เสาต้น

ช้เสาใช้ฐานรากแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการอ่านแบบโครงสร้างฐานรากและก็เสาซึ่งในบ้านหลังนึงเนี่ยเราไม่ได้มีฐานรากแบบเดียวมีเสาแบบเดียวนะคะเราอาจจะมีฐานรากสัก2แบบ3แบบมีเสาสัก2แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องไปเปิดดูในแบบขยายควบคู่กันว่าเสาแบบที่1มีรายละเอียดอย่างไรเสาแบบที่2มีรายละเอียดอย่างไรฐานรากแบบที่1มีรายละเอียดแบบไหนเสริมเหล็กอย่างไรต่อไปส่วนต่อไปเป็นส่วนแปลนหลังคาแปลนโครงหลังคาจะแตกต่างนะคะจะแตกต่างจากแปลนในแบบสถาปัตยกรรมเพราะอันนั้นเขาจะบอกแค่ว่าเป็นรูปทรงยังไงมีตะแคร่สันตะแคร่รางอยู่ตรงไหนมีกระเบื้องมุงแบบไหนแต่ในแบบโครงสร้างโครงหลังคาเนี่ยเราจะบอกรายการวัสดุที่ใช้ทำโครงหลังคาทั้งหมดทั้งอาเสดั้งอกไก่จันทันแล้วก็แปรค่ะซึ่งในแบบนี้จะใช้ดูว่าใช้วัสดุอะไรขนาดเท่าไหนเช่นใช้อกไก่รูปตัว C ขนาด100คูณ50คูณ20หนา 2.3 มิลติดตั้งยังไงมีระยะแอดเท่าไหร่ยกตัวอย่างอีกอันนึงยกตัวอย่างแปรก็จะใช้แปรเหล็กกลองขนาด 2.5 คูณ2หนา 1.6 มิลมีระยะแอดทุก33เซนอย่างเงี้ยค่ะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเวลาเขามาเปิดแบบนี้ดูเขาก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำโครงหลังคาออกมาเป็นรูปทรงไหนใช้เหล็กอะไรติดตั้งยังไงมีระยะห่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจากแบบโครงสร้างโครงหลังคาได้ค่ะมาที่แบบประเภทที่2แบบประเภทที่2คือแบบขยายโครงสร้างโครงสร้างแรกเลยที่อยู่ใต้สุดของอาคารเราจะไล่จากใต้สุดไปจนถึงบนสุดเนาะแบบขยายแรกก็คือแบบขยายโครงสร้างฐานรากเวลาเราดูแปลนมาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราดูแปลนมาแล้วว่าฐานรากและเสาตำแหน่งนี้ตำแหน่ง A1 A2 A3 A4 ดูจากกริดไลน์มาใช่ไหมคะพอดูมารู้แล้วว่ามันคือ F1 F1 เนี่ยแทนฐานรากชิ้นที่1ฐานรากแบบที่1เราก็ต้องมาเปิดดูแบบขยายในภาพด้านที่ครูเตรียมมานะคะมาดูแบบขยาย F1 ให้มันตรงกัน F1 ก็ต้องดูของ F1 F2 ก็ต้องดูของ F2 ว่ามันมีรายละเอียดในการก่อสร้างยังไงมีขนาดเท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ก็จะแสดงว่าฐานรากมีความกว้าง 0.4 เมตรความยาว 0.4 เมตรและมีความหนา 0.3 เมตรบริเวณใต้ฐานรากเนี่ยก็จะมีเสาเข็มอยู่ใช่ไหมคะเราก็ยังไปบอกอีกว่าใช้เสาเข็มรูปตัว I ขนาดเท่าไรจำนวนกี่ต้นรับน้ำหนักได้เท่าไหร่พอเหนือเสาเข็มขึ้นมาเราจะเตรียมเทฐานรากเนี่ยใต้หลุมฐานรากเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ยังไงเช่นบดอัดทรายขนาดหนา10เซนนี้หรือว่าเทคอนกรีตหยาบหนา5เซนก่อนที่จะเทฐานรากมีรายละเอียดการผูกเหล็กยังไงใช้เหล็กเสริมขนาดเท่าไรผูกระยะแอดเท่าไรเราก็ต้องมาดูที่ฐานรากส่วนต่อไปนะคะเป็นการอ่านแบบขยายสร้างเสาจากที่เราดูในแปลนเหมือนอันที่แล้วเลยก็คือดูในแปลนฐานรากและเสาว่ามีสัญลักษณ์ C1 F1 ตัว C ก็คือคอลัมน์ก็คือเสาใช่ไหมคะในแบบเนี้ยใช้เสาต้นที่1ก็จะต้องมาเปิดคู่กับแบบขยายโครงสร้างเสาว่าในแบบขยายเสา C1 เนี่ยมีรายละเอียดการเสริมเหล็กรายละเอียดของขนาดมิติต่างๆยังไงซึ่งในแบบขยายอันนี้ที่ครูได้ยกตัวอย่างมาเอามาให้นักเรียนทุกคนดูเนี่ยก็จะมีขนาดเสาขนาดกว้าง 0.15 เมตรยาว 0.15 เมตรหรือว่าเป็นรูปทรงอะไรคะกว้างยาวเท่ากันเลยก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด15คูณ15เซนมีรายละเอียดการเสริมเหล็กก็คือ C DB12 มมจุดเนี่ยมันแปลว่าเราใส่เหล็ก DB12 ก็คือเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลลิเมตรจำนวน4เส้นพอรู้ไหมว่าถ้าใส่เหล็ก4เส้นในสี่เหลี่ยมเนี่ยจะใส่ยังไงคะก็ต้องใส่เป็น4มุมใช่ไหมคะใส่4มุมก็คือการใส่ CDB12 ส่วนต่อไปเป็นส่วนของปอแล้วก็มีวงกลมแล้วก็มีขีดทับ6
มม add 0.15 มันแปลว่าปอมาจากคำว่าเหล็กปลอกวงกลมขีดทับเนี่ยคือสัญลักษณ์ของเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลเพราะฉะนั้นในเสาต้นนี้เขาจะใช้เหล็กปลอกเป็นเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลมีระยะ S 0.15 เมตรหมายความว่าในเสาต้นนี้จะมีเหล็กแกนก็คือ 4DB12 เนี่ย4เส้นแล้วก็มีเหล็กปลอกขนาด6มิลเป็นเหล็กเส้นกลมเนี่ยรัด4เส้นนี้ไว้ทุกๆ15เซนติเมตรนั่นเองค่ะทุกคนก็พอที่จะอ่านแบบขยายแบบแปลนโครงสร้างเสาได้แล้วใช่ไหมคะมันง่ายมากเลยเนาะอันนี้ต่อไปจะเริ่มยากขึ้นต่อไปจะเป็นแบบขยายโครงสร้างคานแบบขยายโครงสร้างคานเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดของคานว่าคานตัวนี้มีการเสริมเหล็กอย่างไรคล้ายๆกับเสาเลยแต่แค่ว่ามันจะซับซ้อนกว่าแบบเสาเพราะว่ามันมีรูปทรงที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเพราะว่าสังเกตไหมเวลาเดินไปตามอาคารใหญ่ๆในโรงเรียนในห้องสมุดในวัดหรือว่าในสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยจะมีคานโผล่ออกมาเพราะว่าคานเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะเหมือนเสาแล้วเพราะเสามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมแต่คานเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักของมันซึ่งเราจะไปเรียนกันในวิชาอื่นๆลึกๆตอนที่เราเรียนในสาขานี้ลึกๆแล้วกลับมาที่คานของเราอย่างในภาพนี้ครูเอาสัญลักษณ์คาน B6 มาเนี่ยมันอยู่รอบพื้นเนี่ยมี B6 มี B4 มี B4 3ตัวใช่ไหมคะ อย่างคาน B6 เนี่ยก็ต้องไปเปิดดูที่แบบขยายโครงสร้างคานที่ตัว B6 ดูว่ามันมีขนาดเท่าไหร่อย่างในภาพนี้อย่างในตัวอย่างที่ยกมาก็คือมีขนาดกว้าง0.2 หรือว่า20เซนมีขนาดความลึกเราจะใช้คำว่าความลึก 0.5 เมตรหรือว่า50เซนแปลว่าคานเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง20เซนลึก50เซนแล้วเสริมเหล็กยังไงล่ะเสริมเหล็กเขาก็จะเขียนไว้ว่า 2DB16 2DP16 เสริมพิเศษหัวเสา L ส่วน4เนี่ยมันแปลว่าที่ด้านบนเขาเขียนด้านบนก็คือบอกด้านบนว่าด้านบนจะใส่2DB16นะใส่ DB16 2เส้น DB16 จำได้ไหมคะครูพูดผ่านมาแล้วว่า DB16 คือเหล็กอะไร DB16 ก็คือเหล็กข้ออ้อยตัวเลขที่ตามมาก็คือขนาดของมันเป็นมิลลิเมตรด้านบนก็จะใส่2DB16 ส่วนด้านล่างก็จะใส่2DB16 เหมือนกันต่อไปเป็นส่วนของเหล็กปลอกเนี่ยจะใส่ปอเป็นเหล็กเส้นกลมขนาด6มิลระยะแอส20เซนติเมตรก็จะใส่ลักษณะเดียวกับเสาเลยแค่มันวางคนละแนวจากเสาเป็นแนวตั้งคานเป็นแนวนอนอย่างนี้ค่ะส่วนสุดท้ายของวันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของพื้นหรือว่า S ครูยกตัวอย่างเช่นแบบขยายโครงสร้างพื้นเนี่ยมันจะบอกอะไรเราบ้างก็จะบอกความหนาพื้นว่าพื้นเนี่ยมีขนาดเท่าไรมีระยะการเสริมเหล็กยังไงซึ่งสัญลักษณ์ของการเสริมเหล็กอ่ะก็จะเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เราได้พูดไปทั้งเสาทั้งคานในพื้นก็เหมือนกัน DB9 min add 0.4 เสริมพิเศษอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเหมือนกันจะเสริมเป็นตะแกรงเสริมพิเศษเป็นคอม้าก็อยู่ที่ระบุมาในแบบเมื่อเราเริ่มเข้าใจการอ่านแบบทั้งสถาปัตยกรรมและโครงสร้างแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำวิธีการอ่านแบบพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านแบบอื่นๆตามมาได้เช่นเราสามารถไปอ่านแบบวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาลได้สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้โดยที่เพียงแค่เราจะต้องไปศึกษาสัญลักษณ์อื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในการอ่านแบบได้สำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะพูดคุยแนะนำให้ความรู้กับเราเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครูก็จะนำเรื่องสาระความรู้ต่างๆมาพูดคุยกับเราให้ความรู้พูดคุยกับเราอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้าม

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้าง
4: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย
4: ครับ
2: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับนี่ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให
4: ้ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
2: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่ครับก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบ
3: ใช่
2: ทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
5: ้จริง
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
4: คร
2: ับ
3: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้

ต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับผมณภพยางสูงนะครับวันนี้เราจะมาสอนการจัดสวนในขวดโหลกันนะครับสวนในขวดโหลนี้เราจะเรียกกันว่าเทอร์เรีย

เยี่ยมนะครับเป็นการจัดสวนในขวดโหลแบบปิดซึ่งเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมย่อส่วนสวนสวยๆมาไว้ภายในขวดโหลแล้วก็มาตกแต่งไว้ในห้องทำงานโต๊ะทำงานห้องนอนห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สวยงามได้ครับต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลนี้เมื่อเราจัดแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับก็เวลาเรามาตั้งตกแต่งที่โต๊ะทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานเครียดๆเราก็สามารถมองไปที่ต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลได้ก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับเพียงเราควบคุมความชื้นให้เหมาะสมภายในเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็แทบไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยนะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องเสี่ยงให้มีน้ำหกเลอะเทอะบนโต๊ะบนบริเวณใกล้เคียงนะครับการจัดสวนในขวดนี้ถ้าเป็นลักษณะของขวดโหลแบบเปิดก็อาจจะต้องมีการรดน้ำบ่อยๆแต่ถ้าเป็นขวดโหลแบบปิดไม่ต้องมีการรดน้ำเลยอยู่ได้เป็นปีเลยครับต้นไม้ในขวดโหลอยู่ได้ยังไงนะครับจากที่เราเคยทราบกันว่าต้นไม้เนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนออกมาแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาก็จะดูดซับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เขาดูดซับเข้าไปและคายออกมาเนี่ยช่วงกลางวันและกลางคืนเขาจะสลับกันเพราะฉะนั้นก๊าซต่างๆมันก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในขวดโหลทำให้เขาอยู่ได้ในขวดโหลที่ปิดคราวนี้มาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีโหลแก้วนะครับซึ่งเราจะใช้ขนาดประมาณ1ลิตรขึ้นไปนะครับก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ามีขนาดใหญ่เวลาเราจัดมันก็จะง่ายนะครับก็จะมีหลากหลายรูปทรงนะครับทั้งกลมทั้งเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถจัดเป็นแนวนอนได้นะครับฝาของขวดโหลเนี่ยเราควรเลือกที่เป็นลักษณะฝาใสนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะได้รับแสงกระจายอย่างทั่วถึงนะครับโหลแก้วที่นำมาใช้เนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งครับเพราะว่าบางทีโหลแก้วที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะมีคราบไขมันเกาะติดอยู่นะครับทำให้มันไม่ใสสวยอย่างที่เราต้องการครับต่อไปช้อนด้ามยาวนะครับอันนี้ใช้ในการตักวัสดุต่างๆในการจัดสวนเพราะว่าถ้าด้ามยาวมันก็จะใส่ลงไปได้ง่ายกว่านะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปากคีบยาวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราคีบต้นไม้แล้วก็จัดแต่งต่างๆในขวดโหลได้ง่ายขึ้นนะครับผู้กันด้ามยาวนะครับเราเอาไว้สำหรับทำความสะอาดปัดเศษผงเศษดินเศษฝุ่นที่มันจะเกาะอยู่ตามใบไม้ตามข้างโหลเมื่อจัดเสร็จแล้วนะครับกรรไกรอันนี้เราก็จะเอาไว้สำหรับตัดแต่งใบไม้เพื่อให้เข้ารูปทรงได้ตามที่เราต้องการครับคัตเตอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในการจัดสวนในขวดโหลของเรานะครับต่อไปวัสดุที่เราจะใช้นะครับจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับอันแรกหินภูเขาไฟนะครับซึ่งเราจะใช้ชนิดที่เป็นเม็ดเล็กนะครับหินภูเขาไฟนี้ก็จะมีเนื้อหินที่เป็นรูพุนนะครับน้ำหนักเบาก่อนใช้เนี่ยเราก็นำมาล้างเราก็จะเห็นว่ามันเบาจนมันลอยน้ำได้นะครับความที่เนื้อหินเขามีรูพุนเนี่ยมันก็จะช่วยกักเก็บจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับที่นำมาใช้ในการปรุงอาหาร
หินภูเขาไฟนี้เราก็เช่นเดียวกันก็คือเราต้องนำมาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพื่อล้างเศษผงเศษฝุ่นออกก็จะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรนะครับต่อไปก็เป็นตัวพีทมอสพีทมอสนี่เราก็จะมาใช้เป็นวัสดุปลูกใช้แทนดินนะครับทำไมเราต้องใช้พีทมอสเพราะว่าพีทมอสเนี่ยจะมีความสะอาดมากกว่าดินนะครับดินเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะทำให้ต้นไม้เรามีปัญหาได้นะครับตัวพีทมอสนี่เขาก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับระบายน้ำได้ดีหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันครับต่อไปจะเป็นสแฟกนัมมอสสแฟกนัมมอสนี่ก็จะเป็นมอสที่อบแห้งนะครับมาจากนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็จะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงถ่านถ่านธรรมดาเรานี่แหละครับเอามาบดเป็นผงนะครับก็จะนำมาโรยภายในด้วยนะครับในระหว่างการจัดต่อไปก็จะเป็นทรายทรายนี้ก็จะเราจะใช้เป็นทรายสีขาวทรายละเอียดนะครับเอามาไว้ตกแต่งให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นน้ำถ้าไม่มีทรายเราก็จะใช้เป็นกรวดเล็กๆสีขาวก็ได้ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหินตกแต่งนะครับซึ่งเราก็จะคัดเลือกก้อนที่ขนาดไม่ใหญ่นักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงไปอยู่ในโหลถ้าก้อนใหญ่มันก็จะทำให้เรามีที่ในการปลูกต้นไม้น้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเสริมให้สวนในขวดโหลเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นนะครับก็คือพวกตุ๊กตาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบเซรามิกแล้วก็แบบพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยก็จะราคาแพงหน่อยตัวหนึ่งก็เกือบ100บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตุ๊กตาพลาสติกก็จะตัวละ5บาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่ตามแต่เลือกใช้นะครับต่อไปเรามาดูชนิดของพันธุ์ไม้ที่เรานำมาจัดในขวดโหลนะครับจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในร่มครับเช่นตระกูลเฟิร์นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นญี่ปุ่นนะครับเป็นเฟิร์นบอสตันนะครับเป็นเฟิร์นพลาสติกเป็นกระดุมไข่มุกนะครับเป็นพรมออสเตรเลียเป็นสับปะรดสีเป็นเล็บคุดฝอยนะครับหรือว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยรู้จักพันธุ์ต้นไม้เนี่ยเราก็ถามคนขายว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่มันชอบความชื้นแล้วมันปลูกในร่มได้เราก็ใช้ได้หมดเลยครับสุดท้ายก็จะเป็นมอสชนิดต่างๆซึ่งมอสชนิดต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของใบของรูปทรงที่แตกต่างกันเคล็ดลับในการเลือกต้นไม้หรือมอสเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเลือกต้นไม้ที่มีสีแตกต่างกันนะครับลักษณะของทรงพุ่มหรือลักษณะของต้นแตกต่างกันลักษณะของใบแตกต่างกันเพราะว่าเวลาเรามาจัดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายแล้วก็ทำให้สวนเราโดดเด่นสวยงามครับสำหรับแหล่งซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะซื้อได้ที่ตามตลาดต้นไม้ต่างๆนะครับเช่นตลาดนัดจตุจักรตลาดอตก.สนามหลวง2ก็จะมีของที่ค่อนข้างครบทีนี้เรามาดูการทำกันบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องโหลที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งดีแล้วเราใส่ตัวหินภูเขาไฟลงไปนะครับให้สูงประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนนะครับต่อมาเนี่ยตัวสแฟกนัมมอสเนี่ยซึ่งตอนเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะ
แห้งๆนะครับเราต้องพ

เมื่อเราพรมน้ำแล้วนะครับมันก็จะนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปครับแล้วก็เอามือกดให้มันแบนๆนะครับตัวสแฟกนัมมอสนี้ก็จะช่วยกรองวัสดุปลูกไม่ให้ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินข้างล่างนะครับตัวชั้นหินข้างล่างนี้เนี่ยก็จะช่วยในการระบายอากาศนะครับและทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยรากมันไม่ลงไปแช่น้ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรากก็จะเน่าตายได้นะครับเมื่อเราใส่สแฟกนัมมอสลงไปแล้วต่อมาเราก็ใส่ตัววัสดุปลูกนะครับก็คือพีทมอสใส่ลงไปบางๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นวัสดุปลูกที่เราใช้แทนดินใช้แทนดินนะครับมันจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะอาดกว่าดินนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเชื้อแบคทีเรียมันก็ช่วยระบายอากาศระบายน้ำได้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็โรยผงถ่านผสมลงไปผงถ่านนี้เนี่ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่ปนเปื้อนมานะครับโรยบางๆครับอันนี้โรยบางๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพรมน้ำนิดนึงเพื่อให้มันมีเปียกๆนิดนึงนะครับเวลาต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะระบบรากมันก็จะเซตตัวได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราก็เอาหินมาเราก็จะมาดูก่อนว่าเราควรจะใช้หินก้อนขนาดเท่าไหร่ขนาดแค่ไหนนะครับเราจะจัดยังไงก็มาเลือกหินเนื่องจากหินตอนนี้เราจัดเป็นสวนโหลแนวตั้งนะครับเพราะนั้นพื้นที่ในการจัดสวนมันก็จะจำกัดนิดหนึ่งเราก็ต้องใช้หินก้อนเล็กหน่อยครับต่อไปเราก็มาเล็งดูว่าเราจะจัดต้นไหนลงไปครับเราก็เอาต้นไม้ดึงออกมาเลยเราต้องพยายามเอาดินหรือว่าพวกวัสดุปลูกที่มากับต้นไม้แต่เดิมเนี่ยพยายามเอาออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีพวกเชื้อราพวกขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเข้าไปข้างในเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับใบถ้าเกิดมันยาวเกะกะมากเราดึงออกได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราพักต้นอันนี้ไว้ก่อนเราจะต้องแต่งขอบโหลก่อนนะครับ เวลาการจัดเนี่ยถ้าเกิดเราเอาต้นไม้ต้นโตลงไปก่อนเนี่ยเวลาเราเอามอสใส่ลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างใส่ยากนะครับเพราะนั้นเราต้องเอามอสมาใส่ขอบโหลก่อนนะครับตรงส่วนที่เราคิดว่าเราจะจัดการกับมันยากๆนี่เราต้องทำก่อนสำหรับมอสนี่นะครับ เมื่อเราเอามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนทับกันอยู่นะครับเราก็ลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เราก็ฉีกเขาเป็นชิ้นยาว

พื่อที่เราจะได้เอาไปเรียงเอาไปจัดเรียงอยู่ตามขอบโหลนะครับนี่ครับฉีกเป็นชิ้นยาวๆก็เอาไปเรียงตามขอบโหลเสร็จแล้วเราก็มาลองดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็กกราวนะครับต้นไหนเอาไว้เป็นพระเอกเราเลือกต้นนี้ต้นนี้จะมีฟอร์มที่ลักษณะมันสูงเพราะนั้นเราก็จะเอามาเป็นแบ็กกราวด์ครับเราดึงเลยครับดึงเบาๆนะครับเพื่อให้รากเขาติดมาด้วยนะครับ 5-6 ต้นนะครับก็วางลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาหินที่เราคิดว่าเราจะใส่ครับวางลงไปขุดหลุมให้เขานิดหน่อยต่อไปเราก็จะเอาต้นผมออสเตรเลียนะครับ

เรานำต้นไม้เราจะเลือกต้นไม้มาจัดเนี่ยเราก็ดูว่าลักษณะสีสันให้มันแตกต่างกันนะครับลักษณะใบลักษณะต้นให้มันมีความแตกต่างกันมาเวลาจัดแล้วเนี่ยมันจะได้ดูมีความหลากหลายนะครับถ้าเกิดเราเอาลักษณะใบที่คล้ายๆกันสีคล้ายๆกันเอามาจัดด้วยกันเนี่ยมันจะดูกลืนกันไปหมดนะครับแล้วมันก็จะไม่สวยครับต่อไปต้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวสับปะรดสีนะครับถ้ามันรากยาวเกินไปมันก็จะทำให้เรายากในการจัดเราก็เด็ดออกได้บ้างครับไม่เป็นไรครับเราไม่ควรนำลงไปแต่แรกเพราะว่าใบเขาจะแข็งนะครับแล้วก็พอลงไปแต่แรกแล้วเนี่ยเวลาเราจะจัดต้นอื่นตามลงไปเนี่ยมันจะยากแหละ

าวางไปเลยนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามันยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับเราก็เอาตัวมอสเราก็ดูว่าเราจะใช้มอสแบบไหนตัวนี้ละกันฟูๆดีนะครับเอาวางปิดลงไปมันจะเริ่มยากแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวที่คีบนี่ครับจับมันวางลงไปจากนั้นเราก็พรมน้ำให้เขานิดนึงนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยเซตกับตัวโหลที่เราเอาเขาลงไปวางเช็ด

ถ้าไม่เช็ดเนี่ยมันก็จะเปียกเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันมาบดบังส่วนสวยๆของเรานะครับ

ต้นไม้เขาตอนเราจัดทีแรกเนี่ยเขาอาจจะงอบ้างนอนบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราจัดเสร็จตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมา

มาจัดนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะตกแต่งด้วยตุ๊กตานะครับเป็นเห็ดปักลงไปกบใส่ลงไปสักตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในการดูนะครับเราดูที่ตัวพีทมอสที่เราใส่ลงไปแทนดินนะครับพยายามให้เขามีความชื้นที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอตอนนี้อาจจะดูแห้งบ้างเปียกบ้างนะนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะชื้นเกินไปไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันชื้นเกินไปเนี่ยเรามีวิธีจัดการนะครับฟ้าเมื่อเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งเอาไว้บนโต๊ะนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ริมหน้าต่างนะครับที่มีแสงสว่างเข้ามากๆนะครับแต่ว่าห้ามแสงแดดส่องโดยตรงนะครับเพราะว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นรังสีความร้อนคลื่นสั้นนะครับความร้อนมันจะทะลุเข้าไปในโหลได้แล้วเมื่อมันไปสะสมความร้อนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันคายความร้อนออกมากลายเป็นรังสีความร้อนคลื่นยาวมันจะไม่สามารถทะลุกลับออกมาได้นะครับเพราะนั้นเมื่อแสงแดดส่องเข้าไปเนี่ยความร้อนมันก็เข้าไปเรื่อยๆความร้อนใหม่เข้าไปเรื่อยๆความร้อนเก่าก็ออกไม่ได้มันก็จะอบอยู่ภายในโหลนะครับแล้วต้นไม้เราก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปตั้งตรงหน้าต่างที่มีแสงสว่างแต่ไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะครับแสงถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าต่างเนี่ยถ้าไม่มีแสงธรรมชาติเนี่ยใช้แสงประดิษฐ์หรือแสงจากโคมไฟได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแสงธรรมชาติก็จะดีกว่าเพราะว่าแสงจากโคมไฟโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ500ลักนะครับแต่ถ้าเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมื่นลักมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้เหมาะสมกว่านะครับทีนี้พอเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความชื้นมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเราตั้งทิ้งไว้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีการคายน้ำคายไอน้ำแล้วเกิดเป็นหยดน้ำเป็นเม็ดๆเกาะอยู่ข้างโหลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนั้นแสดงว่ามันชื้นเกินไปเราก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้ความชื้นเขาระบายออกมานะครับอาจจะสักครึ่งวันแล้วก็ลองปิดดูนะครับถ้าเกิดว่าปิดดูแล้วยังมีน้ำเป็นเม็ดใหญ่ๆเกาะตามข้างโหลอีกเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมก็คือเปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วก็ปิดถ้าเกิดว่าความชื้นเขาเป็นแค่ไอน้ำบางๆเกาะอยู่รอบๆโหลก็แปลว่าความชื้นเหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไอน้ำเกาะเลยแสดงว่ามันแห้งเกินไปสวนเราก็จะตายนะครับเพราะนั้นเอาแค่พอเป็นไอนะครับเป็นไอน้ำบางๆเกาะรอบเท่านี้ก็จะเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับไม่ต้องฉีดน้ำไม่ต้องรดน้ำแล้วก็เวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยต้นไม้เขาก็จะโตขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องกังวลเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งได้นะครับหรือบางคนก็แล้วแต่ชอบตัดแต่งให้มันดูโปร่งบ้างหรือบางคนชอบแบบฟูๆแน่นๆโหลเลยก็แล้วแต่นะครับควรใส่ปุ๋ยไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยตกเราไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะคงรูปอยู่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไปอีกนานนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วสำหรับโหลแนวตั้งครับเมื่อเราจัดโหลแนวตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาจัดโหลแนวนอนกันดูนะครับ

โหลแนวนอนนี้มันก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการจัดสวนได้กว้างขึ้นมากกว่าโหลแนวตั้งนะครับสามารถทำเป็นเหมือนเป็นเนินได้ด้วยนะครับใส่ให้หมดเลย

ตามด้วยสแฟกน้ำมอสพรมน้ำให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาสแฟกน้ำมอสมาปูพื้นพอเราพรมน้ำแล้วเนี่ยเขาจะนิ่มเวลาเราจะกดให้เขาแบนๆก็จะง่ายนะครับ

ตรงบริเวณปากโหลเนี่ยมันก็จะไม่มีขอบกั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่ตัวหินภูเขาไฟสูงมันก็จะไหลล้นออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามตรงปากโหลนี่ก็ให้บางๆหน่อยการจัดเนี่ยเราจะทำเป็นสโลปเป็นเนินก็ได้หรือเราจะทำเป็นไม่ชอบเป็นเนินเราก็ทำเป็นแบบค่อนข้างเรียบก็ได้นะครับ

กดให้เขาแบนๆเพื่อที่ว่าจะได้ปิดช่องว่างเวลาเราใส่วัสดุปลูกมันจะได้ไม่ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินนะครับก็ดูพยายามอย่าให้มีช่องว่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววัสดุปลูกมันจะหล่นลงไปตามช่องว่างได้นะครับโรยด้วยผงถ่านครับผงถ่านเนี่ยมันจริงๆมันหาซื้อยากเหมือนกันถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็จะดีกว่าเพราะมันช่วยกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับดินกับต้นไม้นะครับผมก็ไปซื้อสมุนไพรจริงๆปกติเขาเอาไว้ทานแก้ท้องเสียนะครับเราก็มาประยุกต์ใช้ต่อไปเราก็เอาตัวพีทมอสโรยบางๆครับข้อควรระวังสำหรับจัดโหลแนวนอนนะครับก็คือเราอย่าใส่วัสดุแต่ละชั้นให้มันหนามากเพราะว่าพอใส่หนามากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสูงแล้วก็ต้นไม้เราก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับโตนะครับนี่เราบางๆพีทมอสนี่บางๆเลยปูพื้นให้ทั่วก่อนนะครับบริเวณขอบๆเนี่ยเราจะโรยให้มันหนานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามอสแปะทับขอบๆไปก่อนเลยเพื่อที่ตรงกลางมันจะได้เป็นแอ่งแล้วก็สำหรับเราจะเอาต้นไม้ปลูกลงในแอ่งนั้นนะครับ

ล้วเราก็ามาเลือกมอสที่เราจะเอาวางลงไปนะครับเหมือนเดิมเราก็ดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็กกราวต้นไหนไว้ข้างหน้าครับต้นที่ฟูฟูสูงสูงเราก็เอาไว้เป็นแบ็กกราวนะครับอย่าใส่ไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นและทำให้เราไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับ

ก็กดให้เขาลงไปแนบกับตัวดินที่เราโรยลงไปนะครับจากนั้นเราก็ปูมอสตามขอบๆให้เต็มก่อนตามขอบๆนะครับมอสนี้เราใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเป็นเส้นที่มันง่ายต่อการจัด

กดให้เขาแนบลงไปกับตัววัสดุปลูกระบบรากเขาจะได้เซตตัวเข้ากับดินที่เราไอตัวพีทมอสที่เราโรยลงไปทีแรกนะครับต้นไม้ที่จะเอามาปลูกในโหลเนี่ยพยายามเลือกต้นเล็กๆนะครับบางทีเราก่อนหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะต้นเล็กจังเลยเราอยากได้ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่นี้เวลาจัดนี่จะยากนะครับบางทีเนี่ยกระถางหนึ่งเนี่ยก็จะแยกได้หลายกอนะครับ

วางลงไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวางต้นไม้เนี่ยบางทีตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยเราวางนอนลงไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเขาเซตตัวแล้วเขาก็จะตั้งขึ้นมาเองครับจากนั้นเราก็ดูว่าจะเอาต้นไหนต่อไปอาจจะเป็นต้นพรมออสเตรเลีย

จากนั้นเราก็สับปะรดสีก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาตัวกาบมะพร้าววัสดุปลูกที่มันติดมากับของเดิมเขาเนี่ยออกให้เยอะที่สุดนะครับเด็ดใบออกบ้างจากนั้นก็เอาวางข้างในเอาหินใส่เข้าไปในการจัดแต่ละโหลเนี่ยเราก็ใช้ต้นไม้สักประมาณ3ชนิดนะครับหรือว่าอย่างมากเนี่ย4ชนิดไม่ควรเกินนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะรกเกินไปนะครับมันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ในการจัดสวนในโหลเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเป็นสเปซเป็นเหมือนสนามหญ้าบ้างนะครับมันจะได้ดูไม่อึดอัดเกินไปนะครับ

มอสที่เรานำมาใช้นะครับแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มที่แตกต่างกันให้สำหรับเราได้เลือกใช้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเขาก็จะยาวนิดหนึ่งเราก็เอามาทำเป็นพวกแบ็กกราวด์ได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นก้อนหนาพอสมควรเราก็เอาไว้สำหรับทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนเนินเหมือนเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ก้อนเขาจะหนาตัวนี้ก็หนาน้อยลงหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางเลยนะครับก็ใช้กรรไกรตัดได้ก็เอาไว้ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆได้นะครับหลักๆเลยก็คือเอาไว้สำหรับ เลือกใช้ในการจัดองค์ประกอบของสวนนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำให้เขานิดหนึ่งมันจะมีน้ำดินน้ำโคลนเละนะเราก็เอาน้ำฉีดไล่ได้นะครับอันนี้การเช็ดเนี่ยจะยากนิดนึงแหละเราก็จะใช้ตัวปากคีบช่วยนะครับ

เราก็จะได้ต้นไม้ที่จะทรงสูงเป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็จะมีตัวพระเอกที่เป็นสีสันนะครับมีตัวเสริมที่เป็นลายเขียวๆขาวๆนี่นะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดเป็นสเปซโล่งๆไว้เพื่อจะได้ดูไม่อึดอัดนะดูแบบโล่งๆมีพื้นที่โล่งบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จปิดฝาไว้ก็เอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานได้ครับก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ขั้นตอนการดูแลก็เช่นเดิมนะครับคอยสังเกตดูว่ามีไอน้ำเกาะจนเป็นเม็ดใหญ่ๆเปียกเต็มไปหมดตามขอบโหลไหมถ้าเปียกมากเราก็เปิดฝาทิ้งไว้สักครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นก็ปิดแล้วก็คอยดูจนกระทั่งมันเป็นไอน้ำบางๆก็แสดงว่าความชื้นเหมาะสมเราก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ได้ตลอดก็ไม่ต้องคอยพรมน้ำไม่ต้องอะไรเลยนะครับเท่านี้เราก็จะมีสวนในขวดโหลตั้งไว้สวยๆไว้ดูที่โต๊ะทำงานหรือห้องนอนก็ได้แล้วแต่นี่ก็จะเป็นโหลแนวตั้งกับโหลแนวนอนนะครับก็สำหรับโหลทรงสูงนะครับต้นไม้เขาก็จะมีพื้นที่ด้านบนนะครับให้สามารถงอกยาวขึ้นมาได้นะครับแต่พื้นที่แนวราบเขาก็จะค่อนข้างเต็มนะครับส่วนต้นไม้โหลที่เราปลูกแนวนอนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่แนวราบเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะแคบนิดหนึ่งเพราะนั้นการเลือกใช้พันไม้เนี่ยก็ต้องใช้พันไม้ที่ไม่สูงนักนะครับเป็นไม้แนวเลื้อยแนวแผ่ด้านข้างมากกว่าแล้วก็ถ้าต้นไม้เขาโตมากเรารู้สึกว่าแน่นและตัดแต่งได้ครับต้นไม้ไม่ตายสำหรับผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพนะครับก็สามารถนำไปเป็นไปทำขายได้นะครับแต่ถ้าจะให้ประหยัดต้นทุนเนี่ยก็อาจจะเพาะต้นไม้เลี้ยงต้นไม้เอาไว้เองที่บ้านนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องคอยวิ่งซื้อนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาจัดประกอบทำส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับโหลนึงเนี่ย เห็นขายตามห้างก็เป็นหลักพันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าการสอนจัดสวนในขวดโหลนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการ

0: กู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็น

0: ะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
0: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนถ้าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทํางานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทําให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับ มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกับครูวิคนเดิมครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทำกาแฟแบบสปีดบาร์นะครับก่อนที่เราจะไปทำกาแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสปีดบาร์คืออะไรทำไมครูวิถึงพูดคำว่าสปีดบาร์ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าสปีดบาร์เนี่ยคำศัพท์เนี้ยเป็นศัพท์เฉพาะของบาร์กาแฟเท่านั้นนะครับซึ่งบาริสต้าจะรู้ดีครับบาร์เนี่ยอย่างที่คุยบอกไปเรื่องของเทปเรื่องของโลกกาแฟในสื่อตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทของบาร์มี2ประเภทนะครับอย่างที่คุยเคยบอกไปทวนกันสักหน่อยนะครับบาร์มี2ประเภทคือ1ประเภทของสปีดบาร์และสโลบาร์นั่นเองครับสปีดบาร์คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำรังสรรค์เครื่องดื่มแล้วก็เมนูให้มีความรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานผ่านความดันนั่นเองครับความดันของเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองครับส่วนตัวที่

สองคือสโลบาครับสโลบาเราก็จะใช้ในส่วนของการใช้แรงงานหรือว่าใช้ทักษะนะครับส่วนมากก็จะใช้คนในการรังสรรค์แล้วก็พิถีพิถันนั่นคือ สโลบานั่นเองนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสปีดบาร์เนี่ยส่วนมากแล้วนักเรียนเนี่ยเคยทานกาแฟอยู่แล้วนะครับบางท่านทานกาแฟจนเป็นที่เรียกว่าคอกาแฟนะครับรู้ว่ากาแฟชนิดนี้เป็นลักษณะแบบไหนเครื่องดื่มเมนูไหนเรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาสอนนักเรียนทำเครื่องดื่มเหล่านั้นจากการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าการเปิดร้านกาแฟคงเป็นการใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับการใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาถูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่วันนี้ครับกูเลือกใช้เป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนขนาดเล็กหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเครื่องสำหรับบ้านเรือนของเรานั่นเองนะครับเป็นขนาดตัวนี้เป็นขนาด20บาร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้สามารถที่จะสร้างครีมมาให้กับกาแฟของนักเรียนได้ดีทีเดียวกลิ่นหอมเข้มข้นนะครับไม่แพ้กับเครื่องใหญ่ๆที่มีราคาตั้งแต่แสนขึ้นเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ครับกูซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะครับการช้อปปิ้งออนไลน์ในแอปพลิเคชัน1นะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวนั้นแล้วก็ดูรีวิวนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้เองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุยก็ทดลองนำเครื่องตัวนี้ไปใช้ที่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ของวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ก็ถือว่ารสชาติดีแล้วตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถกดช็อตได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ครับเครื่องดื่มเครื่องกาแฟของ Espresso Machine คุยซื้อมาตัวนี้ราคาในราคาแค่ 3,000 บาทนะครับราคาไม่เกินหลังจากนี้ถ้าเกิดมีส่วนลดในแอปพลิเคชันก็ถือว่าราคาถูกลงไปอีกนักเรียนสามารถลงทุนใช้เงินแค่ 10,000 บาทนะครับก็สามารถเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กๆถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เลี้ยงชีวิตของเราได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อจริงๆแล้วการสอนวันนี้คุยไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้องไปเปิดร้านทุกคนจะต้องจบจากคลาสนี้แล้วจะต้องออกไปเปิดร้านแต่ว่านักเรียนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้แหละครับแล้วก็ความรู้จากการที่เราได้เรียนจากสื่อการเรียนในชุดนี้ไปพัฒนาตนเองและใช้ทักษะของเราใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะไปสมัครงานเริ่มต้นการเป็นแรงงานที่มีทักษะแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ครับสิ่งที่เราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับก็จะมีเครื่องเป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนครับถ้าเกิดบ้านใครมีเครื่องขนาดใหญ่ก็สามารถใช้เครื่องขนาดใหญ่ได้ครับแต่ครูจะบอกงี้ว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาจะต้องใช้ความร้อนแล้วก็เขาจะต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำให้ทุกคนนำปลั๊กหรือว่าปลั๊ก3ตาครับมาต่อจากกับเครื่องกาแฟยกเว้นเครื่องที่มีขนาดเล็กแบบนี้สามารถต่อกับปลั๊ก3ตาได้แล้วก็ควรที่จะแนะนำว่าให้ไปต่อกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กเมนหลักของตัวบ้านหรือว่าตัวของร้านนั่นเองนะครับไม่เพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะมันจะเกิดทำให้สายไฟไหม้ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็การดูแลเครื่องนะครับในเครื่องกาแฟเนี่ยในเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะมีเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มจะอยู่ภายในเครื่องอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นหม้อเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่อง2หัว3หัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆของอิตาลีของประเทศต่างๆแล้วแต่เลยนะครับก็จะมีหม้อต้มขนาดใหญ่อยู่ด้านในซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพอหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วน้ำที่เราใช้ครับที่เมื่อครั้งที่แล้วหรือว่าเทป EP ที่ผ่านมานะครับเราก็จะรู้ว่าน้ำที่เรามาใช้ชงกาแฟนั้นควรเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่มีสีไม่มีสิ่งเจือปนแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะไปตกค้างอยู่ที่หม้อต้มแล้วกลายเป็นคราบตะกันนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคราบตะกันเยอะๆนะครับนักเรียนก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องล้างคราบตะกันแต่ณปัจจุบันมีการดูแลรักษาคือ

ื่องนักเรียนสามารถสอบถามจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายได้เลยนะครับว่าการดูแลรักษามีอะไรบ้างแล้วเขาควรที่จะดูแลอย่างไรมันก็จะมีเป็นเม็ดยาที่เรียกว่าแท็บเล็ตตัวแท็บเล็ตของการล้างตัวนั้นก็จะมีเข้ามาแล้วก็วิธีการขั้นตอนของแต่ละเครื่องก็แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูแลเครื่องการแมนเทนแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าหนูอยากซื้อเครื่องขนาด2หัวขนาดใหญ่ราคาแสนกว่าบาทมาทานที่บ้านอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่านักเรียนต้องดูความคุ้มค่าด้วยว่าความคุ้มค่าของธุรกิจของนักเรียนเนี่ยมีไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้ณปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะประยุกต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปิดคาเฟ่ในบ้านแบบไม่มีหน้าร้านแต่หน้าร้านของเราจะอยู่ในโลกออนไลน์แทนอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับหรือเป็นการขายเพื่อนแล้วก็บอกต่อปากต่อปากอันนี้ก็จะออกแนวเป็นเชฟเทเบิลที่จะทานที่บ้านของเชฟคนนั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งทางหลังจากที่เรามีงานประจำแล้วครับเนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะมาสอนเครื่องดื่มทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอเมริกาโน่นะครับคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็เป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นเครื่องดื่มมาตรฐานที่ทุกร้านจะมีเช่นเดียวกันแต่ในสูตรของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุยจะบอกแบบไม่มีกั๊กเลยเกี่ยวกับสูตรแล้วก็เป็นเทคนิคการทำเครื่องดื่มเป็นอันนี้ขออนุญาตสอนแบบเป็นมาตรฐานของสากลโลกนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ความหวานมาเลยยกเว้นเมนูเดียวครับที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับนะอ่ะหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอย่างที่คุณครูบอกตอนแรกว่าเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเปิดแล้วก็เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับครั้งแรกที่เราจะทำนะครับช็อตแรกของการใช้เครื่องเราจะไม่ใช้ช็อตนั้นในการที่จะเสิร์ฟลูกค้านะครับเนื่องจากว่าช็อตนี้เนี่ยจะไม่จริงๆตามวินาทีก็จะสามารถใช้ได้แต่นะครับการทำเครื่องดื่มเนี่ยช็อตแรกเนี่ยความครีมมากของเขาจะไม่ได้ออกมาชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากว่าเหมือนนักเรียนเพิ่งตื่นนะครับแล้วนักเรียนมาทำงานแรกอ่ะนักเรียนจะรู้สึกว่างานนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบต่อให้เราทุ่มเทแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะเพราะฉะนั้นช็อตแรกคุยจะไม่เป็นการเสิร์ฟลูกค้าแต่พอดีวันนี้คุยวอร์มเครื่องไว้แล้วนะครับก็จะขออนุญาตทำช็อตเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูว่าครีมมาบอดี้แล้วก็ฮาร์ดที่เคยสอนไปในครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกก่อนว่าการทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราเนี่ยจะใช้วินาทีช็อตเพอร์เฟกต์ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแต่ละเทคนิคของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับการทำสองช็อตนะครับกุ้ยจะใช้กาแฟปริมาตรนะครับก็จะประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วก็แต่ว่าคุ้ยเนี่ยจะใช้ปริมาตร15กรัมแล้วก็วินาทีของการที่น้ำไหลเนี่ยตั้งแต่หยดแรกจนถึงหยดสุดท้ายนะครับคุ้ยจะอยู่ในที่20ประมาณ25ถึง28ประมาณนี้ครับก็จะค่อนข้างเยอะกว่าของที่อื่นนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นแล้วก็ความเป็นช็อตกาแฟที่ถือว่าเป็นเอสเปรสโซ่หนักเข้มอย่างแท้จริงนะครับกาแฟครับวันนี้คุยใช้กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่โรสนะครับก็คือใช้กาแฟอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้าครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นความหวานแล้วก็ความละมุนจากของกาแฟอาราบิก้าแล้วก็เอาความเข้มข้นของโรบัสต้าเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เกิดความเป็นครีมมากค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้งานของเครื่องเป็นอย่างไรแล้วก็เทคนิคการทำงานแบบหน้าบาร์เป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่วันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าคนมากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่านักเรียนสามารถไปเรียนรู้ได้ตามสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์นั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ครูจะบอกว่า
เมื่อกี้ครูบอกว่าใช้กาแฟเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบดกาแฟก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่อง

กดของครูเป็นเครื่องบดแบบไม่ใช่แบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบแมนนวลเนาะเราก็จะต้องคำนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูจะชั่งวัดตวงให้ดูนะครับเราจะได้จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคงจะเห็นว่าการชั่งวัดตวงเนี่ยทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงบาริสต้าไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเห็นคลิปใน TikTok หรือว่าคลิปในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นว่าบาริสต้าในระหว่างที่สกัดช็อตกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีสเกลนะครับเป็นตาช่าง1ตัวแล้วก็จับวินาทีแล้วก็ดูปริมาตรด้วยทำไมบาริสต้าไม่เก่งหรอแต่จริงๆบาริสต้าอยากทำช็อตนั้นให้เพอร์เฟคที่สุดก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็นตาช่างเข้ามาช่างวัดแล้วก็ตวงนั่นเองนะครับแต่วันนี้คุยไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีความสูงมากพอที่จะสามารถตั้งสเกลได้แต่คุยจะชั่งน้ำหนักของกาแฟวันนี้คุยใช้ทั้งหมด15กรัมครับแล้วก็จะสกัดช็อตออกมา2ช็อตนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ25ถึงประมาณ28วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าช็อตแต่ละช็อตไม่คุยไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้คุยจะสามารถทำได้ไหมแต่หลังจากที่ทำได้แล้วก็จะต้องสังเกตอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการทำเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับบอกไว้เพื่อสร้างให้นักเรียนได้รู้นะครับเป็นทริคเล็กๆก็คือนักเรียนต้องทำเครื่องดื่มแก้วต่อแก้วเท่านั้นอย่าทำครั้งละ2แก้ว3แก้วนะครับต่อให้2แก้ว3แก้วนั้นเป็นรสชาติเดียวกันเป็นเครื่องดื่มประเภทเดียวกันก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่เครื่องดื่มทำเครื่องดื่มแค่แก้วต่อแก้วหรือว่าวันใบวันเท่านั้นครับเนาะอ่ะเริ่มต้นครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มต้นของการบดกาแฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เขามีให้จากเครื่องเลยเนาะปุ้ยจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ไปซื้อมาเพิ่มเติมก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้จากเครื่องแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่องนั่นเองนะครับก็เขาจะแถมมากับเครื่องเลยมีทั้งหมด1ช็อตแล้วก็2ช็อตแต่วันนี้ปุ้ยเลือกใช้2ช็อตเนาะเพราะว่าเราจะทำเครื่องดื่มที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าจริงๆคนไทยชอบความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราขายใครนะครับครับตอนนี้คุยก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตัวบักเก็ตด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งวัดตวงกันว่าอย่างที่คุยบอกตอนแรกนะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็จะเทลงไปก่อนเดี๋ยวคุยจะสอนเทคนิคการแทมด้วยนะครับการแทมเพราะว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยพอเราใช้บักเก็ตนะครับจะต้องมีการแทมกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าการคือรสชาติของกาแฟครับจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบดนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของดันด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนมีเครื่องอัตโนมัตินะครับตามร้านต่างๆเนาะถ้าเกิดนักเรียนได้ไปทำงานนักเรียนจะไปเจอเครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนตรงนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็เทได้เลยอย่างหลังจากที่ได้ปริมาตร15กรัมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะพูนๆแบบนี้เนาะจะค่อนข้างเลอะเทอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบาร์พิเศษเนาะที่เราตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาร์จริงๆแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่จะง่ายกว่านี้แล้วตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแทมให้ซึ่งปกติเราจะเห็นตัวแทมเปอร์นะครับจะเป็นแบบลักษณะเหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเครื่องเขามีมาให้นะครับครูก็จะใช้ที่เครื่องเขามีมาให้ตลอดนะครับก็ครูจะขออนุญาตใช้วิธีการวางแล้วก็กดแทมอย่างนี้นะครับเนาะกดแทมไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะบางคนบี้ซะจนแบบโอ้โหแรงเค้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะใช้วิธีการกดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยให้เท่ากันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นว่ามันจะเลอะขอบปากตรงนี้ก็ปัดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเศษกาแฟตรงนี้มันจะไปเป็นตัวที่ไปค้างอยู่ในตัวเครื่องกาแฟของเราแล้วก็จะดูดเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อตะกั่นของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆเทคนิคการแทมเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราจับตัวแทมเนี่ยเราจะจับแบบนี้นะครับในลักษณะของการทำเป็นตัว V นะครับ

ตัววีลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจับลักษณะหัวแถมก็คือเราจะจับแล้วก็กดลงด้านล่างนะครับจะจับแบบนี้แล้วก็กดลงด้านล่างเพื่อที่จะให้ตัวแถมเนี่ยเสมอกันแล้วก็เทคนิคการทำให้เขาเรียกว่าอย่างในกาแฟที่อยู่ในบักเก็ตเนี่ยหลังจากออกมาแล้วเขาจะเรียกว่าก้อนแพนเค้กตัวก้อนแพนเค้กตัวนี้ครับหลังจากออกมาแล้วจะต้องไม่แฉะนะครับแล้วก็เป็นก้อนเป็นเหมือนก้อนแพนเค้กที่สวยงามเป็นเนื้อเค้กอะครับที่สวยงามนั่นเองนะครับเนาะตอนนี้คุยแถมเรียบร้อยแล้วนะครับเราวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการทำนะครับใส่บักเก็ตเข้าไปแล้วดันให้สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะกดออกมาทั้งหมด2ช็อตนะครับเราจะกดมาทั้งหมด2ช็อตเพราะฉะนั้นอันนี้คุยกดแล้วครับในระหว่างเนี้ย1เขาบอกว่าเราจะต้องทำช็อตก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเรื่องของนมในระหว่างที่รอช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูแรกคุยจะทำเป็นอเมริกาโน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอเมริกาโน่เนี่ยเราสั่งอเมริกาโน่คือกาแฟดำที่ใช้น้ำเปล่าผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นนั่นคืออเมริกาโน่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำอเมริกาโน่แล้วผ่านกดกาแฟถึง4ช็อตอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเขาอาจจะเรียกว่าเป็นลองแบล็กนะครับเป็นบางร้านเนาะแต่ถ้าเกิดของคุยเขาจะเรียกว่าลองช็อตเอสเปรสโซ่นั่นเองครับคุยจะให้ดูก่อนอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเนาะตัวนี้ครับตามช็อตกาแฟนะครับก็จะมีเป็นครีมมาด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้ขนาดเป็นตัวเล็กเนี่ยครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก่อนตอนที่เขาลงเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นครีมมาลงมาด้านล่างแล้วตรงนี้ขั้นด้านล่างจะเข้มสวยชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด1ช็อตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูใช้ทั้งหมดใช้แก้วขนาด8ออนซ์นะครับครูจะใช้ทั้งหมด1ช็อตในการที่จะทำเครื่องดื่มอเมริกาโน่หรือถ้าเกิดนักเรียนอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับก็สามารถใส่2ช็อตก็ได้นะครับคุณจะใส่ของอเมริกาโน่เนี่ยจะใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปก็ใส่น้ำดื่มครับเป็นน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ดูตามปริมาตรถ้าเกิดตามสัดส่วนก็จริงๆถ้าเกิดจะมีแก้วตามร้านเนี่ยก็จะมี8ออนนะครับ8ออนเนี่ยมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมทำเครื่องดื่มเย็นเราจะเริ่มจาก12ออน16ออน20ออนแล้วก็22นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้กาแฟ12ออนเนี่ยทั้งหมด2ช็อตนะครับใช้12ออนใช้กาแฟ2ช็อตถ้าเกิดเป็น16ออนใช้กาแฟ3ช็อตเป็น20ออนจะใช้กาแฟทั้งหมด4ช็อตแล้วก็เติมน้ำเปล่าตามที่เราต้องการตามมาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ลักษณะของอเมริกาโน่แล้วนะครับเราก็ตักน้ำแข็งใส่ได้เลยครับนี่เลยนี่นะอันนี้คือได้อเมริกาโน่แล้วครับเพราะว่าวันนี้น้ำแข็งที่อุ้ยใช้นะครับเป็นน้ำแข็งที่ทวนน้ำแข็งกันก่อนน้ำแข็งเราจะมี3ประเภทนะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยน้ำแข็งมีประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็น box ice นะครับอันที่2คือ cup ice แล้วก็อันที่3คือ crush ice ห้ามใช้กาแฟถ้าเกิดในธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟนะครับเขาจะใช้เครื่องดื่มเขาจะใช้น้ำแข็งอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือเป็นคูปไอซ์กับบ็อกซ์ไอซ์นั่นเองนะครับหรือว่าน้ำแข็งอันใหญ่ๆที่เขามาลักษณะก้อนกลมๆเนาะตอนนี้ก็จะมีบางโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งก้อนกลมออกมาขายตัวนั้นก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะกินกับพวกช็อตอเมริกาโน่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเดอร์ตี้เป็นกาแฟนมแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ในการทำช็อตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนใช้1ช็อตนักเรียนควรที่จะทำแค่1ช็อตเท่านั้นแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จำกัดนะครับอันนี้เป็น question mark ใหญ่ๆเลยนะเป็นแบบเครื่องหมายตกใจใหญ่ๆว่าถ้าเกิดนักเรียนทำเครื่องดื่ม1แก้วควรที่จะกดแค่1ช็อตแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะทํา2ช็อตไว้ส่วนอีกช็อต1ครูจะทําเมนูต่อไปที่เรียกว่าอลาเต้นั่นเองนะครับอันนี้คืออเมริกาโน่ก่อนเนาะอันต่อไปครับคุยจะทำเป็นเมนูที่เรียกว่าลาเต้ครับลาเต้ส่วนประกอบหลักๆของเขาคืออะไรส่วนประกอบหลักๆของเขาคือ1ช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับนมเย็นเท่านั้นเองนะครับนมเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีความจริงๆเราต้องใช้นมเย็นนะครับเนาะอันนี้ขออนุญา

ตัวเนี่ยทำมาจากนมคงโคแท้ 100% เท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกได้ตามท้องตลาดแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีแบรนด์หลักๆเนี่ยก็ที่เขาจะใช้กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เจ้าตลาดที่ทำเครื่องดื่มแล้วรสชาติดีนะครับสามารถสตรีมฟองนมสตรีมฟองนมก็คือมาทำเป็นสตรีมทำให้เกิดฟองนมตัวนี้ก็จะขึ้นสวยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะอันนี้เมนูที่2ครับอันนี้คือเมนูของลาเต้นะครับคุณได้ขออนุญาตยกแล้วก็เทให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือเมนูของลาเต้ลาเต้ครับเราจะใช้นมนะครับถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนเนาะอัตราส่วนก็คือใช้นมทั้งหมดประมาณ 70-80% แล้วก็มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเย็นของคุยจะไม่ใส่ฟองนมด้านบนนะครับถือว่าจริงๆฟองนมเนี่ยก็จะมีชิโน่แต่ตามสูตรหลักของโลกแล้วก็จะมีฟองนมเกือบทุกประเภทเลยยกเว้นอเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งนั่นเองนะครับจริงๆถ้าเกิดบางร้านจะใช้ยูนิคก็ได้นะครับวันนี้คุยเลือกใช้ยูนิคนะครับแต่ว่าบางร้านอาจจะใช้เป็นเมนูเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งหลอดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ช็อตกาแฟก่อนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่นมก่อนได้เนาะใส่นมก่อนแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านบนให้มันเป็นเลเยอร์ด้านบนอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือบอกเทคนิคพื้นฐานในการที่จะให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเริ่มจากช็อตกาแฟนะเทนมนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีไซรัปเราจะต้องกดปั๊มไซรัปก่อนแล้วก็ใช้กาแฟราดไปเพื่อเป็นการละลายของน้ำเชื่อมก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมนมทีหลังอันนี้เป็นเทคนิคแต่ว่าณปัจจุบันนะครับร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยราดช็อตด้านบนอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดที่คุยแนะนำก็จะเอาช็อตกาแฟไป อยู่กับตัวไซรัปก่อนเพราะว่าให้เกิดความร้อนมาละลายตัวสารละลายพวกนั้นก่อนนะครับให้น้ำเชื่อมเขาเข้ากันได้ดีแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่งรสชาติให้เราได้แบบเต็มรัดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับจะถามว่าถ้าเกิดทำแบบวิธีนั้นจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุยจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอเวลาที่บางทีมีพวกน้ำตาลเทียมจากอีคั่วจากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุ้ยได้มาจากร้านกาแฟชื่อดังของโลกที่คุ้ยเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเทคนิคตรงนั้นเนาะอ่ะอันนี้เราผ่านไป2ตัวแล้วครับเป็นเมนูพื้นฐานของ1อเมริกาโน่แล้วก็ตัวที่2ครับเป็นตัวของลาเต้ครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนะครับนักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหรือว่าตัวน้ำกาแฟครับที่เป็นช็อตกาแฟเข้าไปได้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการโดยการที่เป็นคาปูชิโน่มีการท็อปฟองนมด้านบนอันนี้เอ็กซ์ต้าเข้ามาหน่อยนึงนะครับอันนี้ทำง่ายเนาะอีกตัวนึงจะเป็นการเอ็กซ์ต้าขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยพอเวลาหลังจากที่เราทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทำตัวบักเก็ตให้สะอาดที่สุดนะครับโดยที่เราจะต้องนำกาแฟออกจากบักเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเช็ดนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้านะครับเช็ดตัวบักเก็ตให้แห้งแล้วก็สะอาดนะครับแต่แล้วแต่บางร้านอาจจะใช้แปรงนะครับบางร้านก็จะใช้ผ้าแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้คุยใช้ผ้าเนาะเพราะว่าผ้าจะทำการที่จะซับน้ำกาแฟที่เหลือออกให้หมดแล้วก็เป็นการเช็ดด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ให้เราล้างแบบให้สะอาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเนาะหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำช็อตต่อไปเลยช็อตต่อไปเนี่ยก็ทำในรูปแบบเดิมๆครับเราก็จะกดช็อตแล้วก็ตักกาแฟแบบการชั่งวัดตวงเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับแล้วก็กดออกมา2ช็อตวินาทีที่ใช้ก็ประมาณ25ถึงประมาณ28ไม่ให้เกิน30ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องบดที่บ้านนักเรียนถามบางคนบอกว่าครูหนูไม่มีเครื่องบดที่บ้านหนูจะใช้อะไรได้หนูสามารถที่จะใช้เครื่องบดมือแ

อันนี้ครูบอกทิกเล็กๆก่อนถ้าเกิดวันนี้หนูอยากเริ่มต้นหนูซื้อแค่เครื่องได้ไหมแล้วหนูจะบดอย่างไรนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับนักเรียนสามารถใช้ครกได้ใช้ครกในการที่จะบดกาแฟตัวนี้ได้นะครับอันนี้เกินมา1กรัมนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ครกได้แต่ว่านักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับ1นะครับก็สามารถใช้ได้เนาะถ้าเกิดวันนี้นักเรียนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถใช้ครกในการตำได้เพราะว่าจริงๆกาแฟเนี่ยประวัติของกาแฟเนี่ยการบดกาแฟครั้งแรกก็คือใช้การทุบนี่แหละครับในการทุบแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกาแฟต้มครั้งแรกที่ประเทศเอธิโอเปียนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทวนอีกครั้งนะครับได้กาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบดเป็นการแทมป์ครับตัวนี้เนาะปกติเราจะใช้แทมเปอร์ที่เป็นตัวเหล็กนะครับลักษณะการจับเราจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเทคนิคถ้าเกิดอยู่ร้านกาแฟเราจะยืนเอียงแบบนี้นะครับให้ตัวเราขนานกับตัวบาร์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัววางแต่ถ้าเกิดไม่มีตัววางไม่เป็นไรครับเราก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้เนาะจับแบบนี้ก็ได้อันนี้ถนัดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการแทมป์แบบนี้ครับปัญหาของบาริสต้าส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหล่ที่จะปวดเมื่อยนะครับเนื่องจากเขาใช้วิธีการแทมค่อนข้างเยอะวันหนึ่งถ้าเกิดอย่างสมมติว่านักเรียนทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าตามร้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติอย่างของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างของ Starbucks เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอัตโนมัติสามารถกดช็อตได้เลยกดช็อต2ช็อตแล้วก็จะออกมาปื๊ดไม่ต้องที่ไม่ต้องไปแทมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Amazon ก็ยังเป็นที่จะต้องเป็นการแทมเปอร์อยู่นะครับอันนี้ก็พูดเบื้องต้นแต่ข้อดีข้อเสียของเครื่องอัตโนมัติกับแมนนวลที่เป็นต้องแทมเปอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องของรสชาติก็จะแตกต่างกันอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกคุยไม่ทันตอนสมัยตอนที่เครื่องแมนนวลของ Starbucks ยังอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องของอัตโนมัติมาเนี่ยลูกค้าบางคนบอกว่ากลิ่นบางกลิ่นมันหายไปแต่อันนี้คุยไม่ทันก็เลยเอามาแชร์ให้กับนักเรียนทุกท่านได้ทราบนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะทำช็อตที่2เนาะช็อตที่2เนี่ยจริงๆหลังจากที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมช็อตหลังจากนั้นเราจะทำเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่เนี่ยเราจะทำคล้ายๆกับลาเต้เลยแต่ว่าทริคการทำคาปูชิโน่คือจะทำให้นมจะไม่เท่ากับลาเต้จะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็จะทำนมน้อยกว่าและเราจะไปเพิ่มสิ่งที่มีอยู่ด้านบนก็คือเป็นฟองนมนั่นเองนะครับก็ฟองนมเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนาะในระหว่างนี้เราก็ใช้ตัวเหยือกหรือพิเชอร์นะครับในการที่จะทำฟองนมได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเทเยอะมากนะครับเพราะว่าฟองนมเราใช้นิดเดียวเนาะเราก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละครับตัวนี้มีเครื่องเป่าฟองนมด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะสามารถทำงานได้ทีละ1อย่างก็คือต้องกดช็อตก่อนแล้วค่อยไปสตรีมฟองนมแต่มีอีกหนึ่งเทคนิคครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเป่านมร้อนก็ได้แต่ครูจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปใช้ตัวที่เป็นตัวตีฟองนมนะครับเป็นตัวก้านตีฟองนมตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้เป็นเฟรนช์เพรสหรือตัวปั๊มฟองนมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเป่านมร้อนนะครับสักครู่นะครับอันนี้คุณขออนุญาตทำช็อตก่อนเอาช็อตมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมนมให้เรียบร้อยนะครับนมอย่างที่บอกว่าใส่น้อยกว่าเครื่องดื่มของลาเต้นะครับเราก็จะใส่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำแข็ง

ในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลาเต้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะตีฟองนมก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่ฟองนมด้านบนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ทำฟองนมได้ดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดไปกว่าไม่แบบเล็กแต่จิ๋วจริงๆนะครับเครื่องตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะครับหลังเดี๋ยวคุยจะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวคุยจะมาสอนเรื่องการสตรีมมิ่งเป็นมิวสตรีมมิ่งรูทีนอีกทีหนึ่งซึ่งมิวสตรีมมิ่งก็ค่อนข้างที่จะยากตอนสมัยคุยทำงานก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิวสตรีมมิ่งเนาะนี่ครับเราก็จะได้ฟองนมจริงๆฟองนมจากเครื่องนี้จะไม่ค่อยเนียนนะครับจะไม่ค่อยเนียนเท่ากับเครื่องของที่เป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนขนาดใหญ่แต่ว่าถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าลักษณะฟองนมที่ดีควรที่จะเป็นฟองนมที่มีความเป็นเมอแรงมีกลิ่นหอมของคาราเมลนิดๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะฟองแฟบนิดนึงฟองแฟบก็คือเป็นฟองที่เป็นฟูออกในลักษณะของแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟองนมที่แบบมีฟองอากาศเยอะๆหน่อยอันนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมตินี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เครื่องนี้ทำกินที่บ้านก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราก็สามารถคั่วไปได้เลยนะครับคั่วฟองนมไปได้เลยในลักษณะแบบนี้ครับนี่น่ากินไหมสำหรับพอเรามีฟองนมด้านบนแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นเมนูที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้ครับคาราเมลแมคคิอาโต้เราทำช็อตไว้แล้วนะครับขออนุญาตอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราทำคาราเมลแมคคิอาโต้ไว้แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้ประเด็นหลักๆก็คือคาราเมลเนี่ยตัวคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไซรัปของคาราเมลแต่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เรามีตัวคาราเมลนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไซรัปคาราเมลได้แต่สูตรจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้คาราเมลไซรัปเป็นหลักแต่เราจะใช้ตัวของวานิลาไซรัปเป็นหลักนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เดี๋ยวคุยบอกสูตรก่อนว่าอันนี้ไม่กักนะครับสูตรเนี่ยถ้าเกิดเป็น16ออนนะครับเราจะใช้ตัวไซรัปวานิลาเนี่ย1ออนนะครับแล้วก็จะใส่นมไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเทช็อตด้านบนแล้วก็ราดคาราเมลซอสเป็นรูปฟันปลาแล้วก็วงกลม2รอบแต่ทำยังไงเดี๋ยวปุ้ยทำให้ดูครับเริ่มต้นจากการปั๊มไซรัปนะครับอันนี้เป็นแก้วขนาด8ออนเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ้ยจะใช้แค่2ปั๊มเท่านั้นเพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ใช้ความหวานจากวานิลาเยอะแต่เราจะใช้ความหวานจาก1วานิลา2ตัวของคาราเมลซอสด้านบนด้วยนะครับปั๊ม2ปั๊มนะครับ2ปั๊มตัวนี้ปั๊มละ10 ml นักเรียนสามารถหาได้ตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตัวชิ้นละประมาณ30กว่าบาทก็ไม่แพงมากแล้วก็ไซรัปตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่มอลล์หรือตามร้านต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วแต่ว่านักเรียนชื่นชอบอะไรมันก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมนินไม่ว่าจะเป็นลองบีดอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะชื่นชอบนะครับต่อไปครับอันนี้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุยบอกว่าต้องใช้ช็อตในการทำละลายน้ำเชื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะใช้นมในการที่จะเทเพื่อเขาจะต้องแยกชั้นด้านบนนั่นเองนะครับเราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมลงไปเรียบร้อยดีเลยนะครับพอคุยช่างวัดตวงมาแล้วนะครับเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการคนให้เรียบร้อยนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีช้อนคนเนาะจริงๆก็สามารถที่จะหมุนเพื่อให้นมเขาได้สมูทกับตัวของไซรัปได้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการใส่น้ำแข็งด้านบนนะครับใส่น้ำแข็งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการแยกชั้นแนะนำอย่างนี้ครับเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มต่างๆเราไม่ควรที่จะใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่มากจนเกินไปเนื่องจากว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของการแยกของชั้นของน้ำระหว่างนมกับกาแฟนะครับเราทำช็อตกาแฟเรียบร้อยดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะลาดช็อตด้านบนเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นการแยกชั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวลาเต้แล้วก็มีไซรัปของวานิลาเขาเรียกว่าวานิลาลาเต้แต่ถ้าเกิดคุยเพิ่มครับขออนุญาตวางบนชั้นแต่คุยเพิ่มเป็นคาราเมลซอสนะครับดูนะครับลาดเป็นฟันปลาสลับกันไปนะครับแล้วก็สลับอีก1รอบแล้วก็หมุนครับ2รอบ
อันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้สมบูรณ์แบบครับเนาะน่ากินอันนี้เป็นเครื่องดื่มประจำตัวของครูอุ้ยมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นของกาแฟนะครับบ่งบอกว่าตัวครูอุ้ยนั้นเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ละมุนแล้วก็หนักแน่นในจิตวิญญาณนั่นเองครับอันนี้นำเสนอตัวเองนะครับอ่ะครบแล้วครับ4ตัวเครื่องดื่มที่มีเป็นสามารถใช้ในสปีดบาร์แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถที่จะไปนำเสนอหรือว่าไปสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็น4ตัวง่ายๆเบสิกพื้นฐานไม่ยากเลยแค่มีเครื่องเจ้าเอสเปรสโซแมชชีนตัวเล็กตัว

0: นี้แล้วก็มีนมน้ำไซรัปแล้วก็คาราเมลซอสซึ่งหาได้ตามร้านทั่วไปแค่นี้เราก็สามารถที่จะขายได้แล้วเริ่มต้นที่แก้วละ35บาท40บาทหรือบางร้านอาจขายราคา100กว่าบาทยิ่งเป็นคาราเมลเมคคิอาโต้ที่มีความหอมหวานมีลูกเล่นเทคนิคซ้ำซ้อนนิดหน่อยนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เราให้เป็นเศรษฐินีในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับในสื่อชุดนี้เราก็จะมาพูดอีกหลังจากวันนี้ไปเราก็จะมาเจอกันครั้งหน้านะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้อะไรเราจะต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
2: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
3: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
2: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงาน

0: ดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้า

0: นะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเรานี่แหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
4: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
5: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับและถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
3: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
5: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
4: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
5: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
3: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้าง
5: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุกรรมการท่านพิจารณา
3: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
4: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
5: ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ ัดมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
6: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
5: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
3: ฟกช้ำ
4: ได้เลย
6: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให้
5: ใช่ครับ
3: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำ

0: การณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
1: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่าเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
0: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
1: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่คิดว่ามันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็โศกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
0: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
0: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนกล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับ

ในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ย

นะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไลแฉกนะครับสกรูไลแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไลแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปในเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปงอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัดตามนี้นะครับนะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้ในที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับ

ัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัววัดระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสําคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตําแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตมั้ยครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดอะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ํานี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้เพราะว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่นะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปลอกสายนะครับใช้ปลอกสาย RG6 นะครับใช้ปลอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับเนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด 4x4 ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงๆเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อมพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทําไมครับราง PVC มีไว้เก็บสาย

ข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับนะครับเพื่อเก็บสายให้เรียบร้อยในการทำงานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยมืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีนึงแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจรปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนำการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทำการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ครับนะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูมามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาก็เรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเล่ในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียน
มันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟอยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวนี้นะครับหัว F-type ตัวเนี้ยนะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกียวเข้าไปนะครับตีเกียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับ F-type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อ
ที่ทำการเดิน

ให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับ

เป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเมนเทนแนนซ์นะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตเนี่ยสกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทำการท่อเนี่ย PVC ที่เราทำการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินนะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่ออะไรบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกออนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดละนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกตัวนี้เวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกรูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกรูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในฮุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดยังใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกเนี้ยมันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อบนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่

ข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเรานะครับเราควรจะรู้เราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับและซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเกียร์พวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับนะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาดรอปลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาเขาอยู่ที่2บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมจะใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพก็ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับ
input มานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทำการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้อ่ะสมมติว่าเป็นส่วนตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสำคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสาย IC6ประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สำคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้น1อย่างละ2มันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMP ควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นนึงตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีก EP นึงแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนำมาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทำการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีก

ปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้
นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดลังบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับ
ต่อไปจะเป็นการ

สาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้ว

กระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูเบียร์นะครับนะครับนายบดินทร์อินก๋วยนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายวิชาขนมไทยนะครับนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการอาหารนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องอะไรวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องขนมถ้วยนะครับก็คือขนมถ้วยใบเตยหรืออีกชื่อนึงของขนมถ้วยก็คือขนมถ้วยตะไลนะครับซึ่งขนมถ้วยตะไลเนี่ยเรามาเล่าประวัติความเป็นมาของขนมถ้วยตะไลก่อนนะครับขนมถ้วยตะไลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับเราได้รับอิทธิพลประเทศจีนจากอะไรครับก็คือตัวขนมของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือแป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับจะใช้ส่วนประกอบแค่3อย่างนะครับเราได้วัฒนธรรมจากจีนคืออะไรวัฒนธรรมจากจีนก็คือถ้วยตะไลนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปนะครับในขั้นตอนนะครับต่างๆทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เราต้องใช้ในการทำขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยวิธีการทำนั้นไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับแต่เราแค่จะต้องใช้เวลาในการนึ่งนะครับเพราะเราจะต้องทำทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนตัวเนื้อแป้งนะครับกับส่วนตัวหน้ากะทินะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับกับวัตถุดิบนะครับดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบแรกนะครับที่เราต้องรู้ก็คือแป้งนะครับแป้งที่เราจะใช้ตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าได้มาจากไหนแป้งข้าวเจ้าก็คือได้มาจากแป้งได้มาจากข้าวเจ้านะครับก็คือข้าวสารนะครับที่เราปลูกกันนะครับก็เป็นข้าวสวยนะครับนำมาโม่นะครับในเครื่องโม่นะครับในวิธีโบราณเนาะนะครับก็จะมีการนำมาโม่แล้วทำให้แป้งตกตะกอน